0: ในภาคกลางตั้งแต่ลงมามีปริมาณทรงตัวครับแล้วก็เริ่มลดลงหลายพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ยังมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะมารวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจึงจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำครับมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนอยู่ในที่ราบลุ่มเตรียมตัวยกของขึ้นอีกเล็กน้อยและขอให้มีการช่วยเหลือเข้าไปที่พระนครศรีอยุธยาในส่วนกทมมีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำทางเหนือและก็ระบายลงสู่เจ้าพระยาเพื่อให้สามารถออกสู่อ่าวไทยได้เร็วมากขึ้นนะครับก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับว่าจมยกจังหวัดครับเป็นสภาพน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรในชุมชนตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่พอพระนครศรีอยุธยารายงาน16อำเภอของจังหวัดถูกน้ำทะลักเข้าท่วมแล้วทั้งหมดนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับบอกว่าอยุธยาระทมหนักจมทั้งจังหวัดภาคกลางเริ่มวิกฤตเชนตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังเหนือหนูกำชับผู้ว่ารับฝน 4-10 ตุลาคมกทมเร่งพร่องระดมสูบน้ำเก่าอยุธยาจมท่วนหน้าครบทั้ง16อำเภอภาคกลางวิกฤตหนักเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอ่างทองคันกั้นน้ำพังลุ่มน้ำเพชรบุรีสทนชเฝ้าระวังเขื่อนแก่งกระจานน้ำทะลักเกินความจุ 102% ล้นสปินเวย์นายกประชุมบก.ปพช.สั่งเร่งระบายน้ำออกจากกทม.พร้อมกำชับผู้ว่าทั่วประเทศเตรียมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่เชนเผยเตรียมรับมือน้ำเหนือล่วงหน้า2เดือนตั้งวอลลุ่มเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเร่งใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนระบบเตือนภัยด้านอุตุเตือนอากาศแปรปรวนฝนหนักฟ้าคะนองน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากปภ.รายงาน26จังหวัดจมเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ครับ
1: ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านเรือนนะคะธุรกิจแม้แต่สวนสยามค่ะก็ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าน้ำท่วมย่านรามอินทราค่อนข้างหนักเลยค่ะทำให้สวนสยามก็ได้รับการรายงานว่าเสียหายแบบ 100% นะคะซึ่งทางผู้ก่อตั้งคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าหลังจากที่มีการตรวจสอบดูแล้วค่ะก็พบว่าเสียหาย 100% ถ้าจะต้องฟื้นฟูก็ต้องใช้เวลา6เดือนแต่ว่าเราไม่มีเงินบริหารแล้วหมดเงินได้คุยกับผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะช่วยเหลือในส่วนงบประมาณเพื่อจะมาฟื้นฟูไม่ได้นะคะถามว่าเสียใจไหมไม่รู้จะเสียใจยังไงไม่มีใจแล้วยอมรับว่าเหนื่อยค่ะเนื่องจากว่าขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องแม้ที่ผ่านมาจะมีคนติดต่อมาเยอะแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อจริงๆนะคะหากนายกจะช่วยซื้อก็ยินดีคุณชัยวัฒน์ก็พูดแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็มีการบอกว่าถ้าขายค่ะก็คิดว่าจะขายอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทนะคะประกอบไปด้วยพื้นที่220ไร่บุคลากรพร้อมลูกน้องค่ะ500คนด้วยเพราะว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายซึ่งหลังจากที่เกิดน้ำท่วมตัวของคุณชัยวัฒน์เองก็ยังเดินทางมาที่สวนสยามเองทุกวันด้วยความผูกพันแล้วก็เสียใจนะคะในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการระบายน้ำในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะคะเมื่อวานนี้ในศูนย์ร่วมสถานการณ์ในแถลงร่วมสถานการณ์ก็บอกว่าคุณเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานชุมชนหลัก6ที่อยู่ในพื้นที่ภายในไปได้ว่าจะเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็ด้านบนส่วนคลอง2คลองหลวงปทุมธานีค่ะก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำในคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตกนะคะคลองพระยาสุเรนช่วยตำบลลาดสวายตำบลขูคดอำเภอลำลูกกาส่วนคลองแสนแสบมีการเร่งระบายน้ำนอกประตูระบายน้ำมินบุรีเพื่อเร่งระบายออกสู่ภายนอกคลองประเวศบุรีรมย์ค่ะเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังช่วยเพื่อช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในพื้นที่โดยรอบด้วยส่วนการให้ความช่วยเหลือค่ะในชุมชนเคหะธานีเคหะร่มเกล้าณวธานีตอนนี้กำลังเร่งสูบน้ำอยู่นะคะซึ่งสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่มีปัญหาแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกในพื้นที่ซึ่งก็มีภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News หลายภาพเลยนะคะทั้งเป็นภาพทุก3สำนักการระบายน้ำกทม.ค่ะร่วมกันกับกองบัญชา การกองทัพไทยมาเรียงกระสอบทรายที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าขณะที่ฝนตกมาอีกระลอกใหญ่น้ำท่วมหมู่บ้านอีกหลายแห่งในสมุทรปราการประชาชนก็ต้องนั่งรถกระบะไปทำธุระแล้วก็หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครน้ำทะลักผิวถนนเดือดร้อนกันทั่วหน้าส่วนที่แฟลตคลองจันทน์เจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ไปรับป้ายทะเบียนที่จมน้ำในจังหวัดนนทบุรีด้วยแล้วก็ยังมีภาพค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวานนี้นะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะปภ.เจ้าภาพสำรวจล่าเชื่อเหยื่อทุกท่วมได้รับสิทธิ์เยียวยา3ส่วนฝนถล่ม30นาทีกทม.จมบาดาลอีกย่านบางเขนหลัก4อ่วมภาคกลางยังระทมทุกข์สวนสยามขายหมื่นล้านเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่4ถึง10ตุลาคมโดยเฉพาะภาคกลางอนุทินเรียกประชุมปกปพชถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาหลังมีบูลลี่การแจ้งเตือนวอนมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนอย่าสนใจคำดูแคลนสร้างความปั่นป่วนเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักเตรียมระบายน้ำอัตราสูงสุด500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงโครงการระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกินความจุอยู่ที่ 111% เขตน้ำเข้าออกเท่ากันชี้พร้อมเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นพื้นที่บ้านสร้างปราจีนบุรีรอยต่อสักแก้วกรมชลประทานจัดการจราจรน้ำเจ้าพระยาป่าสักย้ำการระบายท้ายเขื่อนไม่กระทบกทม.ระบุสถานีวัดน้ำ429ปีอำเภอสามโคกมีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,382 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งนครสวรรค์ครับไปเยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่นะครับเตือนฝนตกหนักระลอกใหญ่4ถึง10ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก็มอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและก็ตำบลวัดใส่500ชุดก็มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ500หลังคาเรือนหลังจากวันก่อนครับทางรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงประสบภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ตามกฎหมายดังนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็การลงทะเบียนเพื่อเยียวยาความเสียหายก็จะสามารถดำเนินการได้ทันทีอย่างในพื้นที่นครสวรรค์ครับยังคงน่าห่วงปริมาณน้ำเนื่องจากฝนยังมีโอกาสลงมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในช่วงนี้ฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาสจึงต้องมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับพื้นที่เปราะบางหรือพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนทุกครั้งเกิดภัยพิบัติทางจังหวัดจะลงทะเบียนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมีเงินเยียวยาตามกฎหมายอยู่แล้วครับครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงมีงบซ่อมแซมบ้านเรือนที่อาศัยตามการสำรวจไม่เกินท่านละ 80,000 บาทนี่เป็นแนวทางเดิมก่อนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นภาพหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐด้วยเหมือนกันแล้วก็มีภาพถนนสุดครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ชลประทานนครนายกตรวจสอบทางขึ้นสันเขื่อนขุนด่านประการชนหลังไหลทางเกิดสุดตัวจากภาวะฝนตกหนักสะสมเมื่อหลายวันก่อนครับจนต้องปิดเส้นทางขึ้นเขื่อนล่าสุดยังไม่สามารถนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าซ่อมได้นะครับต้องรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็ความชื้นในดินดีขึ้นวันเกิดดินสไลด์แต่ว่ายืนยันตัวโครงสร้างเขื่อนนั้นไม่ได้รับผลกระทบครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐนะครับถนนเขื่อนขุนด่านสุดร่มเกล้าลดช้าเร่งสูบออกอนุทินเยี่ยมคนปากน้ำโพดถกรับมือฝนหนัก 4-10 ตุลาคมลุ่มเจ้าพระยายังไม่พ้นภัยนายกอนุทินเรียกประชุมถกแก้ไขน้ำท่วมรายวันสั่งทุกหน่วยเฝ้าระวังฝนหนัก 4-10 ตุลาคมก่อนยกทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยเมืองปากน้ำโพเตือนการและเพชรบุรีฝนหนักห่วง

0: วัดนะคะและกรุงเทพผู้ที่เข้าเงื่อนไขก็ได้รับกรณีที่บ้านพังเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทนี่คือส่วนที่1ค่ะส่วนที่2จะเป็นการใช้จ่ายเยียวยาแบ่งเป็นกรณี2กรณีด้วยกันก็คือบ้านพังเสียหาย 9,000 บ้านถูกน้ำล้อมอีก 5,000 แล้วก็เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทตามมติครม.อันนี้คือในส่วนของครม.นะคะในส่วนที่3ค่ะคือเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติค่าสินใหม่ทดแทนระยะเวลาจะคุ้มครองก็คือต้องถูกน้ำท่วมวันที่1ตุลาคมคุ้มครองจนถึง1ตุลาคมปีหน้านะคะมีปภ.เป็นหน่วยดำเนินการคุ้มครอง2ประเภทคือประเภทที่อยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน 1,000 บาทขออภัยค่ะ 100,000 บาทนะคะแบ่งเป็นอุทกภัยน้ำท่วมและน้ำล้อมและสามารถขอเงินเยียวยาเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทในกรณีที่มีหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมก็สามารถส่งข้อมูลให้กับบริษัทประกันดำเนินการช่วยเหลือได้ทันทีส่วนเรื่องของน้ำล้อมนะคะเบื้องต้นจะได้ 5,000 ช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกิน 95,000 บาทส่วนร่างกายและชีวิตนะคะก็จะมีการคุ้มครองชาวไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนจะคุ้มครองรายละ2ล้านบาททุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรค่ะชดเชย 200,000 บาทต่อคนนะคะเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะของใน Daily News ค่ะสั่งปภ.เป็นเจ้าภาพสำรวจรายชื่อที่ต้องรับการเยียวยาอนุทินไม่พอใจเจ้าหน้าที่ดุประชาชนหันไปถามปลัดมท.ลูกน้องไปดุใครขณะที่ชัชชาติแอนอกรับลูกน้องผมครับแต่ได้กำชับไปแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกก่อนลงพื้นที่นครสวรรค์เยี่ยมชาวบ้านถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลอย่างเต็มที่เผยจุดดีของประกันภัยพิบัติแห่งชาติย้ำช่วยชาวบ้านไม่มีพรรคแต่มีพวกส.ส.ต่างพรรคร่วมกันช่วยทำงานเพื่อประชาชนค่ะ
1: 7:45 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของอัจฉริยะนะครับเมื่อวานนี้ถูกตำรวจบุกจับคดีฉ้อโกงครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของตำรวจบุกไปจับอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฉ้อโกงประชาชนครับเมื่อวานนี้นะครับทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.ครับนำหมายศาลอาญาเข้าจับกุม

0: ก็จับกุมได้ขณะนั่งกินอาหารบริเวณสนามมวยอ้อมน้อยอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครครับก่อนนำตัวไปลงบันทึกจับกุมที่สภ.กระทุ่มแบนคดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนมีนาคมตำรวจจับกุมแก๊งพนันออนไลน์มวยพักยกวาไรตี้ย่านบึงกลมรวบผู้ต้องหา6รายพร้อมทรัพย์สินอีกกว่า6ล้าน3สืบสวนพบมีเส้นเงินกว่า 1,000 ล้านจึงขยายผลมีเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนทำเว็บและนายอัจฉริยะจำนวน212ครั้งเป็นเงินกว่า40ล้านครับเมื่อตรวจเส้นเงินอย่างละเอียดก็ยังพบเส้นเงินเชื่อมโยงเข้าออกจากบัญชีบุคคลอื่นทั้งกลุ่มเซียนมวยผู้บริจาคให้ชมรมโดยพบบัญชีส่วนตัวของนายอัจฉริยะมีเงินออกนะครับ1,196 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า191ล้านบาทชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมีเงินเข้าออก 5,140 ครั้งเงินหมุนเวียนกว่า168ล้านบาทจึงเป็นที่มาของการขอศาลออกหมายจับกลุ่มนายอัจฉริยะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากการสอบปากคำทั้งคืนเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับเป็นพาดหัวข่าวนะครับกรอบรองจากข่าวสดวันนี้ครับแจ้งข้อหาอัจฉริยะช่อโกงฟอกเงินตำรวจระบุโยกบัญชีชมรม350ล้านแทงพนันมวยตำรวจไซเบอร์บุกรวบอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหน้าสนามมวยอ้อมน้อยตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินและพนันมวยออนไลน์หลังตำรวจขยายผลพบเบื้องหลังใช้ชื่อชมรมบังหน้าบังคับขอรับเงินบริจาคแต่กลับถ่ายเทเงินกว่า350ล้านบาทเข้าเครือข่ายเว็บพนันมวยทั้งยังมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายให้การกับตำรวจครับ
1: มาอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของสส.ไอเดียค่ะนางสาวสุชาดานะคะก็มาจากการที่คุณรังสิมันโรมสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะกรณีที่นางสาวสุชาดาแจ้งความฐานหมิ่นประมาทและกรรมาธิการกฎหมายจะมีการเชิญมาชี้แจงทั้งคู่เลยค่ะทั้งตัวของนางสาวสุชาดาแล้วก็สามีด้วยโดยให้มาชี้แจงกับกรรมาธิการว่าข้อเท็จจริงในเชิงลึกมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเครือข่ายใหญ่ชื่อย่อว่าเครือข่ายเสียตือเครือข่ายนี้มีอยู่จริงแล้วก็ใหญ่ค่ะที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังอาจจะอ้างว่าไม่มีพยานหลักฐานแต่ก็ทางคุณรังสิมันโรมมองว่าท่าทีของรัฐมนตรีดีอีก็อ่อนลงแล้วก็เปลี่ยนไปจนไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วจะมีเรื่องของสินบนนะคะคำถามก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาดีอีพยายามเคลมว่ามีการปิดเว็บเป็นล้านเว็บแต่บอกว่านี่คือความสำเร็จเรารู้ว่าอีกหลายเว็บพนันที่ยังเปิดอีกเต็มไปหมดค่ะซึ่งพิสูจน์ได้อย่างไรว่ารัฐมนตรีดีอีไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายขณะที่ในฝั่งของนางสาวสุชาดาหรือสามีไม่เข้ามาชี้แจงกรรมาธิการจะดำเนินการอย่างไรคุณโรมบอกว่าการจะไล่เรียงมาแบบนี้แน่นอนไม่ใช่เปิดเวทีพยานหลักฐานเพราะตนตั้งกระทู้ถามเรื่องสินบน40ล้านบาทดังนั้นเมื่อรัฐมนตรีข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ติชนค่ะท้าแจ้งความปมสแกมไอเดียไม่หวั่นงัดหลักฐานสู้พร้อมพิสูจน์พ่อคาใจกรรมาธิการสอบคนนอกโรมบี้สุชาดาแจงที่มาของเงินไอเดียท้าแจ้งความปมสามีเอี่ยวสแกมเมอร์พร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริง

0: รายเป็นเงินนะครับ 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13ราย 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายครับกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของข่าวทันข่าวครับยังมีประเด็นเรื่องของไทยพลัสยังคงคึกคักอยู่นะครับเมื่อวานนี้นะครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมว่าจากข้อมูลณวันที่2ตุลาคมเวลา 18:00 นครับมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด 30,709,378 รายโดยหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์60-40รายเดิมมีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 24,789,387 รายขณะนี้ครับกดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 22,334,281 รายคิดเป็น 90% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวส่วนกลุ่ม 60-40 รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 5,919,991 รายขณะนี้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,555,307 รายคิดเป็น 25% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 1,191,936 รายครับตอนนี้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 838,380 รายคิดเป็น 70% ของร้านค้าทั้งหมดแล้วก็อยู่ระหว่างกดยอมรับเงื่อนไข 30% ครับหรือว่า 353,556 รายภาพหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไทยพลัสคึกคักมีสิทธิ์30ล้านคนยืนยันแล้ว22ล้านไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เทน้ำเทท่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด30ล้าน7แสนคนรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 22.3 ล้านรายแต่ 90% รัฐบาลย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดยืนยันภายในวันที่15ตุลาคมครับ
1: มากันที่เรื่อง World Bank กันบ้างนะคะตอนนี้ไทยเราก็พร้อม
4: ฮัลโหลฮัลโหล
5: มันโทรเข้าได้แต่เสียงพูดดิ One นี่

วงเงินรวม 296,898,007.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาลนี่แหละครับ 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันการหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย 590

ียวเนี่ยเส้นผมบางภูเขาแล้วตอนนี้เรายังหาไม่เจอต้องเอาคนที่แบบอะไรที่เขาตั้งไว้มาทำเราก็ทำได้อยู่แล้วมันก็จะเป็นมุมโค้งเครื่องมันไม่เสีย

0: เกษตรกรชอบใจประมงสมุทรสาครเดินหน้าโครงการนำร่องสนับสนุนเกษตรกร10รายเลี้ยงเป็ดไข่รวม200ตัวนำปลาหมอคางดำที่จับได้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์หวังลดปริมาณปลาต่างถิ่นในแหล่งน้ำควบคู่ลดต้นทุนการเลี้ยงเป็ดสร้างรายได้ต่อยอดแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนค่ะ
1: เมื่อวานนี้ดสและ191ปราบเครือข่ายยาเสพติดรวบผู้ต้องหา2คดีใหญ่ๆเลยนะครับยึดไอซ์รวมทั้งหมด812กิโลกรัมครับโดยตำรวจนครบาลแถลงผลปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ครับคดีแรกตำรวจปราบปรามยาเสพติดดสทลายเครือข่ายในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาภายในปั๊มน้ำมันบนถนนกาญจนาภิเษกนะครับอันนี้เป็นคนขนครับได้ยาไอซ์น้ำหนัก462กิโลกรัมเป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดเมื่อ21กันยายนที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นตรวจยึดไอซ์ได้ถึง900กิโลกรัมครับอีกคดีหนึ่งตำรวจ191ร่วมกับหน่วยข่าวกรองของทหารกองทัพบกสกัดรถลากจูงยี่ห้ออิซูซุสีขาวพร้อมรถกึ่งพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ถนนบางนาตราดขาเข้าที่สมุทรปราการครับจับกลุ่มผู้ต้องหาก็คือนายจรินอายุ37ปีไอซ์14กระสอบน้ำหนัก350กิโลกรัมเจ้าหน้าที่เขาสืบทราบนะครับว่าเครือข่ายยาเสพติดใช้รถลากจูงพร้อมตู้คอนเทนเนอร์เดินทางจากภาคใต้ไปรับยาเสพติดที่เชียงบุรีก่อนลำเลียงผ่านกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ภาคใต้จึงเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐครับสกัดไอซ์ล็อตใหญ่2รายกว่า812กิโลกรัมไม่รอดนครบาลจนมุมชานเมืองชุดปราบปรามยาเสพติดนครบาลกำลังร้อนแรงตำรวจ191สกัดรถเทลเลอร์ขนสินค้าซุกยาไอซ์350กิโลกรัมนะครับหลังร่วมกับพวกอ้างเป็นสีกากีถือปืนข่มขู่ขออภัยฮะหลังจากที่บนถนนบางนาตราดครับโชเฟอร์สารภาพรับจ้างขนปะปนกับอะไหล่รถลงใต้ได้ค่าจ้างขนเที่ยวละ 300,000 บาทครับ
0: ปิดท้ายกันที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะไทยเราคว้าเหรียญทองที่18ได้สำเร็จนะคะจากกีฬาเทควันโดของหยูบัลลังทับทีมแดงซึ่งเป็นแชมป์เก่าเอเชียนเกมค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลี่นิวส์นะคะบัลลังฟอร์มเทพแชมป์สมัยที่2ตั้งเป้าทองโอลิมปิกพร้อมกับภาพอยู่ในมติชนด้วยค่ะ
1: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้ครับต้องแอนพุชนาถผมดรงจันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมวันนี้เสนอเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องหนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ

0: โดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาภวาสนาบารมีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังรายการกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยทลิทิยังทุกขังโลเกความจนนั้นก็เป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกโดยเฉพาะความจนนี่อย่าจนเลยนะโยมนะยิ่งถ้ามาจนตอนแก่นี่แย่เชียวนะมันก็จะลำบากถ้ามีเงินมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายติดใจในบั้นปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยที่จะมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไหร่แต่ญาติโยมในฐานะที่เป็นลูกยิ่งถ้ามีพ่อแม่แก่เท่าจะแลแก่ชราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะๆธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัดมาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกินเจ็บปวดใจขอเถอะชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่1กับวันที่16จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี่ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข์จนธรรมะคือไม่มีธรรมะขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชราเท่าชะแลแก่ชะลามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าใครเลยนะญาติโยมสาธุชนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีกการกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมามันอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินหาต้องไปชดใช้เท่าที่จำนวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการเพิ่มดอกยิ่งถ้าเกิดไปพัวพันกับเงินนอกระบบนะโยมเอ้ยถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่เวลาหาเงินมาชดใช้เขานั้นมันก็เป็นทุกข์ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนะโยมนะเป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมาก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการครองชีวิตก็ต้อง
2: โหลโหล
3: เสียงออกป่ะครับ
2: ฮัลโหล
3: ไม่ออกเดี๋ยวได้ฟัง
2: ฮัลโหลโหล
3: เอาตัวนี้วางไว้ดิวางไว้เหมือนเดิม
2: โหลโหล
3: อันนี้ไม่ออกพอดีตัวนี้มันจะไม่ต้องจับมันโ

0: ลโหลฮัลโหลทำไมไฟนิ้วขึ้น
1: มันจะประมาณนี้มันจะผมแบบเยอะขึ้นนิดๆเนี่ย
0: ไฟนิ้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยังครับเทสเทสหอเสียงไม่เข้ามิฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทส

0: ไฟมันขึ้นหลายเดียว
1: เทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทสเทส

0: เนี่ยพอเราตั้งไปแล้วมันก็จะของมันเองเลยนะไอ้ Wi-Fi เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับเชื่อมต่อแล้วครับ
0: ได้เลยนะ

ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทส1 2 3 4เทสเทสเทส

0: อ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไรก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่อุดรูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการครองตัวครองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอเสมอว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทองกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยเอตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้ให้อยู่ให้กินพอส่งงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรนี่สินทั้งหลายที่มันพอกกูลอยู่ก็พยายามไตรตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทองพอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่นี่ก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะเราตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกิน
1: ฮัลโหลครับ
0: ขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตร
1: ฮัลโหลครับ
0: ท่านบอกว่า
1: ฮัลโหลครับ
0: ตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้าง

0: เรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็ อเสวนาจะพาลานังบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนอย่างญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราป้องกันเราชื่อว่าอะไร
1: โหลโหล
0: เพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่า
1: โหลโหลโหลโ
0: หลเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละ
1: โหลโหล
0: คอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอที่ติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจำกายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทำบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจำกายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญนั้นเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญนั้นเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัสสนังยัสสะสัมพุทธัสสะอภินโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่างที่ว่าและอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งอาตมาแนะนำแกและแกก็บอกว่าเออนี่โยมพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละแต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วง16:00-17:00พ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วย ช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็

สะดุ้งตื่นขึ้นตีสามเพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลง

ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับ

ัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลถ้าเอาอันนี้วางไว้ได้อยู่ครับฮัลโหลได้อยู่ครับ

อิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทะเลาะเบาะแว้งอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีเนาะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่น

0: อย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆเนี่ยนะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัดกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโทเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นเนี่ยความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาและไม่ทุกข์แล้วนะนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ก็คิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพล่มใจให้กับลูกกับหลานสุขภาพดีมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจะเริญพร
1: จบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวและปาฐกถาธรรมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครขณะนี้ท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network ทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHzจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: ต่อไปนี้เป็นรายการลูกทุ่งพลังใจฟังได้ทุกเพศทุกวัย1คนมอบให้หลายคนสุขใจใครๆก็ฟังได้

สวัสดีครับคุณผู้ฟังแฟนรายการเป็นที่รักและเคารพยิ่งครับนำคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งพลังใจครับอสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ครับอยู่กับผมดีเจสัญญาสายธนูครับนำเอางานเพลงลูกทุ่งพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังญาติเป็นแฟนรายการกันนะครับจะเป็นลูกทุ่งหรือหมอลำแนะนำกันเข้ามานะครับอยู่ด้วยกันครับทางอสมทจันทบุรีครับ 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับคุณผู้ฟังทักทายญาติเพียงแฟนรายการที่กำลังชมสดทาง Facebook สริยาสายธนูแล้วก็ฟังทาง FM 95.25 ครับวันนี้เราแบ่งเป็น2ช่วงรายการใหญ่ๆนะครับ 8:30 นจะเป็นหน้าที่ของลูกทุ่งพลังใจครับ 10:00 นไปจนถึง 12:00 นจะเป็นหน้าที่ของลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันเพลงฮิตติดวันวันอาทิตย์ฟังดีๆมีรางวัลรางวัลมีมอบมีแจกให้ทุกช่วงของรายการอย่าไปไหนนะครับคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันยาวไปจนถึงเที่ยงวันนั่นแหละนะครับสนุกกันไปนะครับเกมมีเล่นเพลงมีฟังครับรางวัลมีแจกนี่ลูกทุ่งพลังใจนะครับคุณผู้ฟังและลูกทุ่งสะออนก่อนเที่ยงวันนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณไปยังคุณแม่วรรณาครับร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วครับฟิล์มซินมานายห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตครับร้านธนพัฒน์พ่วงข้าง2สาขานะครับคุณผู้ฟังเขียงหมูเจ๊หนิงเขียงหมูเจ๊หนิงตะโบตลาดมะขามครับห้องอัดสิงหาสาวพร้อมกับวัดน้องอ้อนะครับคุณผู้ฟังงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ใครๆก็รอคอยมาแล้วนะครับคุณผู้ฟัง 5-11 ธันวาคมที่วัดน้องอ้อโอ้โหปีนี้คอนเสิร์ตศิลปินดังยิ่งใหญ่มากนะครับพลาดไม่ได้แม้แต่คืนเดียว ว่ากันอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังเอาละมาทักทายญาติเพลงแฟนรายการกันก่อนกันละกันนะครับคุณผู้ฟังสายที่มาแรกๆเลยก็หนีไม่พ้นแล้วครับคุณผู้ฟังพอมาถึงปั๊บที่หมายนี่ก็มาเลยแหละนะครับคุณผู้ฟังนี่โดยเฉพาะตลาดทับไซโอ้โหนี่สุดยอดมากนะครับตลาดทับไซนี่ฟังเพลงหนุ่มกระทิงครับมาแปลกวันนี้หนุ่มกระทิงเนี่ยตะกอนไม่เคยขอนะหนุ่มกระทิงแล้วก็สาวจันขอสองเพลงนี่นะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับไปที่ศิลาพรศิลาพรนี่เหมือนเดิมนะครับป้านี่คุณป้าเนี่ยยังขอดีเจสริยาอยู่แต่หลานเนี่ยนะครับหลานสาวนี่ก็ยังเป็นกินตลาอยู่นะครับวันนี้กินตลาอย่างเดียวแล้วก็ของดีเจด้วยอ๋อโอเคครับไปที่สาวบ้านซิ่วใช่ไหมจำไม่ผิดนะผมเคยเข้ารายการอันนี้เอาทางอันนี้เอาตอบทาง FM ก่อนสาวบ้านซิ่วนี่อยากฟังหนุ่มกระทิงครับวันนี้มาแปลกหนุ่มกระทิงมาแปลกอันนี้3แล้วนะครับจากทาง FM 95.25 ที่โทรเข้ามากำลังฟังรายการอยู่นะครับมีตลาดทับไซนี่นะครับศิลาพรเฟส2แล้วก็สาวบ้านซิ่วนะครับอ้าวผมไปที่ทาง Facebook บ้าง Facebook วันนี้มีใครมาบ้างแล้วเช้าในวันนี้นะครับไปดูก่อนอุ้ยหัวหน้าห้องเจ้าของบ้านดีกว่าเจ้าของบ้านเจ้าของหมู่บ้านพลังใจมังกรจะเป็นใครล่ะครับคุณผู้ฟังดูมังกรครับคุณผู้ฟังจะเป็นใครไปไม่ได้เลยมังกรนี่ฟังอยู่ที่นนทบุรี

ว่าน้องโอเลยภาพเสียงชัดเจนครับอาจารย์นี่กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์แล้วเพลงที่ชอบน้องโอที่รักรักสาวเมืองจันทร์พบเธอที่จันทบุรีนี่มาแล้วครับคุณผู้ฟังเท่านั้นยังไม่พอคุณแม่ผมครับคนของใจนี่คุณแม่พิสมัยเกษสุวรรณแม่ลูกทุ่งพลังใจอย่างแท้จริงนี่ครับคุณผู้ฟังครับตามด้วยโสภานครศรีธรรมราชครับนี่ที่รักของป่ารักสาวเมืองจันทร์มาด้วยครับคุณผู้ฟังและก็น้ำท่วมนะครับนี่คุณแม่พิสมัยนี่ลีโอกัลยาลีโอกัลยานะโอ้เยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ฟังคุณแม่พิสมัยตื่นเช้านะวันนี้นะคุณโสภานครศรีธรรมราชนี่ก็มาเช้าเลยแหละอุ้ยน่ารักมากเลยให้มันได้อย่างนี้แฟนเพลงโอ้ถูกใจหาที่ไหนไม่ได้แล้วประเทศไทยเนี่ยรักสาวเมืองจันทร์ก่อนก็แล้วกันเนาะเอาหลายสายวันนี้รักสาวเมืองจันทร์ครับขอต้อนรับคุณทิวาครับอ้อยอยุธยาด้วยนะครับนี่มังกรนี่ลุยเลยครับขาดคนหุงข้าวล่องเรือหารักครับนี่อ้อยอยุธยาครับก็มาแล้วครับลุยแล้ว

นี่มากันหลายเพลงแล้วครับอยุธยาภาคเสียงดีมากคุณทิวาครับสาวจันครับนี่ทิวานี่ก็สาวจันโสภานี่ก็สาวจันดูนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็สมทรงก็สาวจันดูครับรักสาวเมืองจันนี่เป็นเพลง

0: สภาก็มาปักหลักแล้วนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆที่เราดูแลกันไม่ทิ้งกันครับ
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วจัดจำ

0: งซินมานายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039-434-474-5
1: รักคนชื่ออ้อยก็มานะครับวันนี้อ้าวไม่เหลือแล้วครับวันนี้หนุ่มกระทิงครับคุณผู้ฟังโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับโสภาครับหนุ่มกระทิงนี่นะครับคุณผู้ฟังสาวบ้านซิ่วไปทางนายอามครับนี่ก็หนุ่มกระทิงครับคุณที่ว่าครับนอกจากจะสาวจันแล้วดิหนุ่มกระทิงด้วยนะครับคุณผู้ฟังโอ้เอาละสิอ้าวเออ

เป็นยังก็ได้ตอนนี้หัวหน้าห้องมังกรนี่นะครับปักหลักก่อนใครแล้วก็ลุยเพลงเลยครับคุณผู้ฟังเรียกว่าเปิดคลังเพลงก่อนใครเลยนะครับขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายครับนมกระทิงอารวาสแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อมาแรงครับวันนี้

0: เป็นกำลังใจให้หนุ่มกระทิงผ่านค่ะเยี่ยมเลยนะครับคุณผู้ฟังผ่านค่ะผ่านค่ะ
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์นายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อน

0: คอนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
1: ไปเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่พิสมัยผมเลยครับคุณผู้ฟังนี่คุณแม่พิสมัยผมมารอแล้วมารอแล้ว

มาลัยแฟนครับหรือมาลัยครับสปท.จันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ครับกำลังนำญาติเพลงแฟนรายการสนุกกับลูกทุ่งพลังใจเช้าวันอาทิตย์วันหยุดวันพักผ่อนครับให้คนฟังในรถนะครับคุณผู้ฟังขับรถไปก็ฟังลูก

0: ังกรที่นนทบุรี
1: โอ้ยวันสุดยอด
2: อยู่เย็น
3: ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตจำหน่ายศรีทาอาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเครือบแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิวไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตสีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039 322 785
0: ส่งเพลงนี้ไปให้พี่น้องญาติเพลง

ไปที่น้องโอเลยนะครับวันนี้หลายสายเหมือนกันครับหนุ่มแหลมสิงห์ครับคุณแม่อยากฟังมังกรครับอ้อยอยุธยาคุณโสภาด้วยนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเพลงที่มังกรนี่จัดให้เป็นฮิตหนึ่งลูกทุ่งพลังใจมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับคุณผู้ฟังเธอคือแรงบันดาลใจเสือน้อยกลอยใจครับพากันสนุกวันนี้ครับน้องโอที่รักครับ

0: คุณเดียว
1: ยอดครับคุณโสภาครับต้องมีสักวันครับคุณแม่พิสมัยนี่ก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันนะ

0: ไม่สงสารดีเจเลยล่ะโอ้ฝันบ้านเศรษฐีทำให้จังเลย
1: สุดยอดจริงๆครับ

0: ปติดตามข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาลุยกันนะครับคุณผู้ฟังขอให้มีความสุขมากๆกับลูกทุ่งพลังใจครับเดี๋ยวน้องเจ๊จะเข้ามานั่งครับ
1: คนงามที่ตามพอจองน้องเจ้า
2: ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำหน่ายพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านรถมอเตอร์ไซค์พร้อมพ่วงข้างที่เป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการดุกยอดมิดคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี2สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนชลีทานตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอปุ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมง
3: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการ

0: การยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์และผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นอุตุเตือนอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บททศีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วย

0: วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เข็มขัดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: นี่ต้องมีด้วยนะครับคุณผู้ฟังถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่ของแท้นะ

ให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากๆต้อนรับย่าน้องดิวครับต้อนรับลักขมนเขตปัญญาจากกันที่ภูเก็ตนะครับใครบ้างที่เข้ามานะครับมังกรตัวไกลใจกินฮอดลบรอยเสือครับน้องอ้อยน้องออยเข้ามาหมดแล้วแม่สำเนาครับวันนี้โคตรเป็นกำลังโคตรเป็นกำลังใจให้กับแม่สำเนาขอให้หายป่วยไวๆนะแม่สำเนานะเป็นกำลังใจกำลังใจนี่สำคัญนะครับผู้ฟังอย่าด้อยค่าการให้กำลังใจซึ่งกันและกันคนเราเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึง120ปีหรอกเดี๋ยวก็ตายจากกันไปแล้วให้รักกันเข้าไว้อย่าไปด้อยค่ากันให้กำลังใจกันดูแลกันเอื้ออาทรต่อกันแบ่งปันกันผมว่าน่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง

ไปที่คุณที่ว่าเลยเพลงนี้นี่แม่เปิดเพลงนี้ปั๊บนึกถึงคุณอ้อยอยุธยาเลยนะคุณอ้อยอยุธยาดิขึ้นปกสวยเลยนะเพลงเนี้ยอ้ายขอเป็นยาใจนี่นะครับคุณผู้ฟังส่งให้กับคุณที่ว่าครับและก็เพลงนี้ว่ากันว่าจะเบียดกับเพลงตัวไกลใจจิ้นฮอดนะหนุ่มเมืองหนุ่มมังกรนักขบวนเขตปัญญามาแล้วนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับลุยต่อย่าดิวก็

ะเป็นเพลงที่ไล่เบียดตัวไกลใจชิ้นฮอดครับดูว่าจะได้จะใช่หรือไม่นะต้องดูกระแสตามไปเรื่อยครับเอาที่สบายใจครับ

0: ครับคุณผู้ฟังวัดหนองอ้อครับ
1: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อพอดีวัดหนองอ้อตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่5ถึง11ธันวาคม2569 7วัน7คืนการกุศลประกอบด้วยปิดทองหลวงพ่อพอดีถวายไตรถวายสังฆทานทอดผ้าป่าตักบาตรพระประจำวันไทยปลาพาโชคมหรสพทุกคืนชมลิเกวงใหญ่ลำวงย้อนยุคมันสนุกมากมายพร้อมสินค้าราคาถูกจากโรงงานอาหารเครื่องดื่มแบบช่ำๆชมคอนเสิร์ตศิลปินดัง5ธันวาคมแอมชนทิชา6ธันวาคมหมอลำวงใหญ่ระเบียบวาทศิลป์7ธันวาคมต้นข้าวสุปรียาพร้อมวงสอนสุพรรณโชว์8ธันวาคมไทยพงศธรเต็มวง9ธันวาคมแอนอรดีเต็มวง10ธันวาคมประกวดร้องเพลงและ11ธันวาคมมาริฮัวน่าเต็มวงร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อวัดหนองอ้อ0819403890ม้วนกันอีกแล
0: ้
1: ว
0: ม้วนกันอีกแล้วญาติเพลงแฟนรายการครับหลายคนนี่สอบถามเข้ามาครับโดยเฉพาะวันที่6ธันวาคมกับวันที่9กำลังเป็นกระแสที่สอบถามกันเข้ามาอย่างเนืองแน่นเลยนะครับคุณผู้ฟังสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อพอดีงานที่ยิ่งใหญ่ใครๆก็รอคอยนี่นะครับคุณผู้ฟังวัด

ต่างๆเข้ามากันได้นะครับและก็7วัน7คืนนะครับงานนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึง11ธันวาคมที่วัดหนองอ้อนี่นะครับการกุศลนี่ก็ประกอบด้วยหลายอย่างครับปิดทองหลวงพ่อพอดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับถวายไตรถวายสังฆทานทอดผ้าป่าตักบาตรพระประจำวันไข่ปลาพาโชคเนี่ยก็จะมีศิลปินไปโชว์ตัวพาญาติเพลงแฟนรายการนำโชคโอ้สนุกครับมหรสพก็จะมีทั้งลิเกวงใหญ่ลำวงย้อนยุคสวนสนุกมากมายครับคุณผู้ฟังที่วัดหนองอ้อ7วัน7คืนนะครับ5ธันวาคมถึง11ธันวาคมนะครับพร้อมสินค้าราคาถูกจากโรงงานต่างๆเต็มไปหมดแหละอาหารเครื่องดื่มนี่โอ้โหคุณผู้ฟังครับเรียกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเต็มบริเวณวัดแหละแคบไปหมดแหละนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคอนเสิร์ตศิลปินดังนี่ก็ไปเจอกับผมทุกคืนครับคืนวันที่5เป็นหน้าที่ของน้องแอมชนทิชาวันเปิดงานนะครับคุณผู้ฟังวันที่6นี่หมอลำวงใหญ่เลยเอาใจคอหมอลำระเบียบวาทศิลป์ครับ7ธันวาคมเป็นต้นเข้าสุปริยาครับพร้อมวงสอนสุพรรณโชนะครับ8ธันวาคมมาอีกปีหนึ่งครับไผ่พงศธรเต็มวงครับ9ธันวาคมนี่เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ญาติเพลงแฟนรายการโทรเข้ามาถามมากแอนอรดีเต็มวงนะครับแล้วก็จากก่อนที่จะพบกับแอนอรดีนั้นก็จะมีน้องส้มป๊อกนะครับมาสร้างความบันเทิงให้ก่อนนะครับวันที่10นี่ก็จะเป็นการประกวดร้องเพลงนะครับคุณผู้ฟังและวันที่11คืนสุดท้ายโอ้โหนี่ยิ่งใหญ่เลยมาริโฮน่าเต็มวงแบบเอาใจสุดๆครับส่วนท่านที่จะเป็นเจ้าภาพโรงทานในวันที่5ธันวาคมเปิดงานนะครับโรงทานเนี่ยเรามีให้ท่านวันที่5ธันวาคมเนี่ยนะติดต่อไปที่เบอร์นี้นะครับ0819403890อ้าวม้วนกันอีกแล้วเตรียมตัวพระคุณเจ้ารออยู่เตรียมตัวได้เลยอ้าวเพลงนี้ไม่เปิดไม่ได้แม่ๆหลายคนบอกอุ๊บเปิดให้แม่ฟังหน่อยเพลงนี้แม่ชอบมากเลยเพลงอะไรผมถามว่าหนาวลมที่เรนูอู้เพลงนี้หลายคนชอบอ่ะฟังดูครับพัสดุไปรษณีย์ส่งของฟังรายการส่งของไปฟังรายการไปพวกประชาชนเป็นเจ้าพ่อ

ส่งของเสร็จไม่กลับมาอยู่บ้านผมนะมาให้ผมร้องเพลงคอฟเวอร์โอ้ใจเดียวกันอ้าวพอบอกฟังรายการอาจารย์ขับรถไปส่งของไป

นี่เลยมอบไปให้แม่ค้านะครับแม่ค้าที่อยู่หน้าวัดหน้าวัดอะไรนะเจ็ดเขาแก้วเนาะหน้าวัดเขาแก้วนี่ผมฟังรายการทุกวันอาทิตย์

ถูกใจมากอ้าวลุงพรลุงพรนี่อยู่วัดคลองทรายนะครับคุณฟังขอบคุณมากมีไลน์เข้ามาแล้วนะครับย่าน้องนิวขอบคุณมากครับนันทมนก็ยังอยู่นะครับไปที่ลุงสิทธิ์ครับลุงสิทธิ์แหลมสิงห์บอกชอบมากเพลงเก่าๆอย่าลืมใส่กลอนหรือเปล่าจำปาลืมต้นนั่นลุงสิทธิ์นะครับคุณผู้ฟังลุงสิทธิ์แหลมสิงห์ครับวันก่อนก็มาเอาเพลงไปแล้วใส่กลอนหรือเปล่าสาวตรอกน้องขอบคุณมากน้องนางบ้านโพบุรีรัมย์ขอพรก่อนจากครับ

คนของใจจากนั้นแจกเสื้อตัวที่1วันนี้จะขออนุญาตนำเพลงของน้อง

้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำหน่ายพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านรถมอเตอร์ไซค์พร้อมพ่วงข้างที่เป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการดุจยอดมิตรคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมีสองสาขาสาขาที่หนึ่งปากทางเข้าเขื่อนคิรีธารตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่สองบ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอปุ่งร้อนจังหวัดจันทบุรีเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริหารงานโดยเซียเดคนนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร065-603-5766ท่านที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆ สะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตาโบ้เจ๊หนิงร้านเจ๊น้องเขียงหมู

0: หมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดสดสะอาดปลอดภัยเขียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตะโบกคนหล่อใจดีและเจ๊หนิงคนสวยโทรซื้อได้เลยนะจ๊ะ0907252515
1: ขอบคุณพยัคฆ์หนุ่มเมืองย่าโมครับเธอคือแรงบันดาลใจครับของน้องนิวด้วยเอาละครับคุณปานคนของใจแม่ของลูกทุ่งพลังใจพิษสมัยเกศสวัสดิ์มาแล้วแม่ช่วงลูกทุ่งพลังใจแม่ลุยให้ได้ 2,000 ไม่แน่ครับอาจจะได้นะแม่พรครับแม่พรอาจจะได้ครับ
2: มองหน้าเธอแล้วมัน
1: เพลงนี้นี่เพลงนี้ก็น่าจะเกือบได้แล้วนะแม่พรนะ 2,000 เนี่ย

0: เอาจนได้นะไม่พอนะเอาเพลงนี้ก่อนไม่พอเพลงนี้ก่อนคนของใจ
1: มาเป็นแม่ยกที่ยกทั้งใจให้เลย
0: คนของลูกทุ่งพลังใจพิษสมัยเกศสุวรรณก่อน
1: ตราเซมาโดน
0: น้องอ้อยเชียร์หน้าดูนะ

0: ธอจะรับไหวหรือเปล่า
1: คุณโสภาเข้ามาช่วยครับแม่พรนี่แม่พิสมัยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยปากหลักแล้วพัน

0: สำเนานะครับตอนนี้แชร์82แล้วแม่สำเนาครับแชร์82แล้วยอดแชร์ดิดูว่าแม่สำเนาดิจะจัดเท่าไหร่นะแต่คนอื่นก็ช่วยกันนะครับที่บ้านเขียวมรกตครับนี่
1: ถ้าเธอมาเป็นแม่ยกยกขึ้นใจให้เลย
0: โอ้แม่สุดยอดเลยครับทุกคนครับ
1: เคยยกมันให้ใครเป็นลิขิตจากฟ้า
0: จบเพลงนี้แล้วอย่าไปไหนนะครับคุณทุกคนแจกเสื้อเลยวันนี้ขออนุญาตนำเพลงของน้องนิวมาโอ้โหหนุ่มเมืองย่าโมครับนี่อาจารย์และก็ทุกคนครับหนุ่มเมืองย่าโมมาแล้ว

0: คุณผู้ฟังเสื้อจะเป็นของใครนะครับคุณผู้ฟัง
1: ซิม
0: นายพร้อมแล้วครับ
1: จากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์ไนท์สุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยี

0: ครีมใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไพรส์นีพลิ้วโทร0818655035
1: ขอตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังขอตัวอย่างอยากได้เสื้อตัวที่1ช่วงแกะเพลงใหม่ใส่เสื้อซินบานาวันนี้นำเอางานเพลงของน้องดิวสาวน้อยเสียงใส

้วนใส่แล้วจะผอมคนผอมใส่แล้วจะอ้วนคนที่เรย์อย่างดีเจสริยาใส่แล้วเท่เถิดใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากใส่ใส่แล้วดูดีดีจริงๆเนื้อผ้าเขาดีสีสันมากมายคุณแม่วรรณาให้ด้วยใจเสื้อนี้ไม่มีจำหน่ายอยากได้เล่นเกมเอาในรายการลูกทุ่งพลังใจและลูกทุ่งสออนก่อนเที่ยงวันตัวอย่างมาหรือยังตัวอย่างมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเมืองยะโมทำตัวอย่างแล้วนะครับคุณแม่พรทำตัวอย่างแล้วถ้าแม่พรอยู่นี่หายห่วงเลยนะแม่พรครับไปแชร์มาก่อนแชร์ในไลน์ค่ะไว้ไปแชร์ในไลน์แล้วไปแชร์ในไลน์แล้วมันจะได้อะไรล่ะย่าดิวมันต้องแชร์ใน Facebook แชร์ในไลน์มันก็ได้แค่คนในไลน์นั่นแหละคนเดียวแหละทำไมไม่แชร์ใน Facebook สาธารณะไปเลยคนจะได้ดูทั่วโลกไปแชร์ในไลน์ก็เหมือนก็เปรียบก็คือไปแชร์ในตุ่มน้ำตัวเองอ่ะกับแชร์สาธารณะคือแชร์ลงทะเลไปเลยไปแชร์ในกระป๋องน้ำตัวเองแล้วใครจะได้แล้วเมื่อไหร่ดิวจะดังล่ะเมื่อไหร่คนจะได้ฟังเพลงน้องดิวล่ะเขาก็ฟังได้แค่นิดเดียวแชร์สาธารณะไปเลยแม่ยายดิวย่าดิวใหญ่อ้าวย่าน้องดิวยังเล่นไม่เป็นนะครับก็ค่อยบอกกันบอกไปแชร์แล้วไปแชร์ในไลน์ตายแล้วเอาไปเพลงน้องดิวลำซิ่งเลยนะครับคุณผู้ฟังเริ่มเลย

เลือกมันมันเป็นแง่โอ้โหชื่อชื่อว่าจะนุ่มจังเท่าแล้วเดาแอ๋เดาแอ๋ชื่ออยากเห็นหน้าจังเลยเลือกของงอแง่

ครับแม่พิสมัยคนเดียวอนุญาตให้ส่งสติ๊กเกอร์ได้คนเดียวนะครับคนเดียวเพราะว่าแม่พิสมัยไม่สามารถพิมพ์ข้อความได้ครับ

0: สิ้นบ่ได้เอาละครับเป็นว่าย่าอ้อยได้นะครับคุณผู้ฟังโอ้โหเยี่ยมเลยครับ
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วจัดจ

0: อร์โมนอาหารเสริมสำหรับพืชทุกชนิดร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมานายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5ท่านที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆ สะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตาโบเจนหนิงร้านเจ๊น้องเขียงหมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดๆสะอาดปลอดภัยเขียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตาโบคนหล่อใจดีและเจนิงคนสวยโทรซื้อได้เลยนะจ๊ะ090-725-2515ห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตจำหน่ายสีทาอาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเคลือบแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิ้วไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตสีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039-322-785
1: คนงามที่ตามพอจองน้องเจ้า
0: ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำหน่ายพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านรถมอเตอร์ไซค์พร้อมพ่วงข้างที่เป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการดุจยอดมิคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี2สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนชลีทานตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอปุ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริหารงานโดยเซียเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร065-603-5766
2: ขอบคุณด้วยการสนับสนุนรายการนะครับคุณแม่ของหนุ่มแหลมสิงห์ครับน้องอ้อยน้องออยหนุ่มมังกรและก็หลายๆคนอยากฟังตัวไกลใจคิดฮอดครับโดยเฉพาะคุณแม่ของหนุ่มแหลมสิงห์ครับบอกว่าคุณแม่นี่ยิ้มทั้งวันเลยชอบตอนอาจารย์บรรยายตอนเล่นเกมแม่บอกสนุกมาทวงมาแล้วหนุ่มแหลมสิงห์เอาละคุณแม่ครับขอบคุณคุณแม่มากๆตัวไกลใจที่นอดน้องอ้อยน้องออยนี่ขอมาพี่มังกรกับเพลงตัวไกลใจที่นอดว่ากันว่าเพลงนี้กับเพลงไอ้ขอเป็นยาใจ

ไปมอบต่อหรือจะเก็บไว้ครับเก็บไว้ก็ดีนะเก็บไว้บ้างเก็บไว้บ้างเก็บไว้บ้างให้คนอื่นบ้างอะไรแบบนี้นะตอนนี้ผมยังไม่เห็นข้อความน้องอ้อยนะ

0: เลย
1: ก็ทั่วหาเวลา
0: ร่างกายเก่งจริงๆขอบคุณตัวไกลใจที่นอนครับแม่ที่สมัยปักหลักให้เราแล้วครับคุณผู้ฟังครับแม่พรน่าจะโดนไปแล้วครับแม่พรขอบคุณแม่สันเดาครับ

178แล้วนะครับอีก2แชร์นี่180แน่สำเนาครับและก็ยอดคอมเมนต์ครับเราน่าประทับใจมากอาทิตย์นี้ครับ 2,400 แล้วครับโอ้โหรายการเดียว 2,400 คุณโสภาเยอะมากหัวใจอ้ายขอฟังด้วยนะคะในตัวไกลใจ

ใจตัวไกลใจที่นอดเพลงเก่าๆนี่ครับลุงพรครับลุงพรบอกว่าเพลงนี้ก็เพราะนะนี่ลุงพรลุงพรไลน์เข้ามานะครับผู้ฟังขอบคุณมากลุงสิทธิ์บอกอย่าลืมใส่กลอนรอฟังอยู่โอ้ใส่กลอนนะครับผู้ฟังเออใส่กลอนใส่กลอนเอาขอเพลงใส่กลอนให้ลุงสิทธิ์ก่อนรอนานแล้วลุงสิทธิ์ลืมเลยเอาฟังเพลงใส่กลอนหรือเปล่าของลุงสิทธิ์แหลมสิงห์รอนานแล้วเพลงของหอบรักมาร้องสื่อจากกันที่ภูเก็ตขอพรก่อนจากผมเอามารอไว้หมดแล้วเปิดแน่นอนขอบคุณลุงสิทธิ์แหลมสิงห์ครับจำปาลืมต้นแล้วก็ใส่กลอนหรือเปล่าเอาละครับนี่คือเพลงลุงสิทธิ์ขอมานะครับคุณผู้ฟังไปที่บ้านเลยนะเนี่ยไปที่บ้านดีเจเลยใส่กลอนหรือเปล่าครับลุงสิทธิ์ลุงสิทธิ์บอกชอบมากอยากให้ดีเจแบบร้องเพลงเก่าๆแบบนี้แหละฟังไปก็หัวเราะไปบ้างมันไส้ก็มีแหละแต่ผมก็เปิดตามขอนี่แหละลองฟังดู

านอาจารย์สุเวชอาจารย์สุเวชฟังเพลงนี้แล้วบอกหมั่นไส้นะอย่างอยู่ใกล้ๆดีเกท่านอาจารย์สุเวชมุลหงเนี่ยเป็นอาจารย์ผมนะ

0: ดเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาเลขฟ้ามาก่อนดีกว่า
1: ไม่ได้ครับ
0: พี่ฟ้าเข้าใจยอนะพี่ฟ้านี่เข้าใจยอนะ

ปาดคอเลยครับเอ๊ะไม่ปาดคอหอยนะจะปาดคอดีเจปาดคอดีเจติดคุกนะถ้าจะปาดคอหอยก็เลยไปปาดคอหอยได้เลยมาพี่ฟ้ามาดีนะพี่ฟ้านี่พูดแบบนี้ไม่งั้นเลยไปอยู่ลำดับอันนี้พูดเล่นนะพูดให้สนุกไปเลยแต่ว่าพี่ฟ้าเขาแน่นอนอยู่แล้วพี่ฟ้าพี่ฟ้านี่เขาดีจิตวิญญาณนะชมดีเจบ่อยชมปั๊บไม่เปิดให้เลยใครด่าดีเจไม่เปิดให้หรอกใครจะไปชอบคนด่าเนาะ

0: านน้ำดำใจซื่อ
1: เวทมูลหงส์เนี่ยอาจารย์ผมนะอาจารย์ผมนะเต็มบ้านเต็มเมืองนะอาจารย์สุเวทโอ้ยเฉพาะนี่ลุงสิงหานะอาจารย์สุเวทก็ไปหา

ศิลป์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยผมขออนุญาตให้ได้ฟังลีลา

แหวนโอ้แหวนนี่ครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์สุเวชผู้ละหงเนี่ยแต่งเพลงนี้ให้ผมนะสุริยามาแล้วเนี่ยเพลงนี้ใช่เลยมันสมองฟังแบบปลายปากกาของสุเวชผู้ละหงอาจารย์เนี่ยนั่งแต่งอยู่ห้องอัดลุงสิง

นี่แหละที่ผมอยากจะชื่นชมอาจารย์มากก็คือท่อนนี้แหละที่ทำให้ผมไม่ลืมบุญคุณอาจารย์สุเวชผู้ละหงเลยนะสุริยาเนี่ยสุริยาสูงยาวขาวหล่อผมต้องขับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะทำให้ผมลืมอาจารย์ไม่ได้เพราะท่อนนี้แหละเพราะท่อนนี้แหละ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งทั่วประเทศรับมืออุทกภัยเตรียมศูนย์พักพิงอพยพเครื่องสูบน้ำอาหารยาเน้นย้ำภาคใต้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมรับฝนหนัก 4-10 ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยขอบคุณทุกคนที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงวันนี้เป็นวันที่5ได้รับรายงานว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ต้องพร้อมรับมือในการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์ฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ชัยนาทและนครสวรรค์ไปที่ศูนย์อพยพติดตามการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องคือต้องจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเด็กขอผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มจัดการสาธารณสุขยาและการรักษาพยาบาลไฟฟ้าน้ำประปาที่จำเป็นหากมีความเสี่ยงพื้นที่ใดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสามารถตัดสินใจสั่งการได้วันนี้จะหารือเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วง 4-10 ตุลาคมและฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกบางแห่งฝั่งตะวันตกจะครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่มีฝนสะสมอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ขอผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่ระดับน้ำสูงมากทุกหน่วยงานเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่มีน้ำมากช่วงที่ฝนจะกลับมาตกหนักเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนควบคู่กับการลดผลกระทบของพื้นที่ท้ายน้ำด้วยเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำในอ่าง 99.05% ของความจุเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำ 95% ขณะที่สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านมีแนวโน้มลดลงสถานี43จังหวัดชัยนาทน้ำทรงตัวแม่น้ำตอนบนบางจุดเริ่มลดแล้วแต่น้ำที่มาถึงเขื่อนยังมีปริมาณมากและมีน้ำสะสมด้านเหนือเขื่อนกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่โดยปัจจุบันระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนภูมิพลมีแผนงด

0: คม 2569การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่10ของอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568ทั้งยังเป็นการปูทางสำหรับการฉลองครบรอบ25ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตและคณะอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลและหารือข้อราชการเต็มคณะจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตการหารือจะครอบคลุมประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะบ้าพังถล่มในสเปนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า12คนเกิดเหตุบ้าพังถล่มที่เมืองซานบิเซนเต้เดลาซอนเซียราแคว้นลาลิโอคาทางตอนเหนือของสเปนเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย12คนขณะเกิดเหตุมีผู้คนอยู่ในบาร์ประมาณ50คนพยานในเหตุการณ์ระบุว่าพื้นของบาร์พังถล่มลงมาก่อนจากนั้นเพดานและหลังคาพังถล่มซ้ำลงมาทำให้มีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลายคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพนักงานดับเพลิงถูกส่งเข้าค้นหาและช่วยเหลือแล้วด้านตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่และเก็บพยานหลักฐานเพื่อสอบสวนหาสาเหตุการพังทลายของบาร์ต่อไปไฟลุกไหม้รุนแรงใกล้โรงงานของบริษัทซาอุดีอารามโคเกิดเพลิงไหม้และกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นบริเวณใกล้กับโรงงานของบริษัทพลังงานซาอุดีอารามโคในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุเกิดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตึงเครียดขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโดยช่วงที่ผ่านมากลุ่มฮูตีได้ยกระดับการโจมตีเมืองสำคัญและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดียังไม่มีกลุ่มใดรวมทั้งกลุ่มฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้โดยทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกัน
6: ข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ

0: ณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่นโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังนี่คือช่วงลูกทุ่งสะออนก่อนเที่ยงวันครับเล่นฮิตติดวันวันอาทิตย์ฟังดีๆมีรางวัลรางวัลมีมอบให้อีกแล้วครับอย่าไปไหนนะครับเงินสด500บาทจากคุณแม่วรรณานอกจากเสื้อตัวที่1ไปแล้วนะครับเรามีเสื้อทั้งหมด2ตัวนะฮะชั่วโมงนี้จะเป็นการมอบเงิน500บาทอยากได้เงิน500บาททำอย่างไรตอบคำถาม4คำถามกับดีเจสริยานะครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของคุณแม่วรรณาเต็มๆเลยนะครับคุณผู้ฟังนี่ครับร้านไทยเคมีเกษตรฟิล์มสินวนายเจนฟอร์ดออนครอบวัสันเขียวหยกครับแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่วรรณาพร้อมกับวัดหนองอ้อครับ 5-11 ธันวาคมงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ใครๆก็รอคอยนมัสการปิดทองหลวงพ่อพอดีระหว่างวันที่ 5-11 ธันวาคม 2569 ครับคอนเสิร์ตศิลปินดังปีนี้จัดหนักจัดเต็มขนศิลปินดังๆดังจริงๆมา7วัน7คืนโอ้โหครับอะไรจะปานนั้นขอให้มีความสุขมากๆกับลูกทุ่งสะออนก่อนเที่ยงวันฉากเปลี่ยนแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตทักทายญาติเพลงแฟนรายการครับเข้ามาใหม่เอาแม่สำเนาก่อนขอเพลงบ่หักบ่ต้องสงสารแม่ไม่รักไม่ต้องสงสารพะนะโอ้ยเนาะวิลาสินีคุณแม่วิลาสินีครับนี่คุณสิทธิชัยส่งใจให้กับน้องแอนเอาหมาหรือเปล่าไม่รู้นะเออส่งใจเนี่ยส่งใจให้น้องแอนเนี่ยผมดูก่อนนะผมได้เอามาหรือเปล่ากลัวไปอยู่แต่นู่นไอรายการกลางคืนอะส่งใจให้แอนเนี่ยนะครับส่งใจให้ส่งใจไปหาแอนชื่อเพลงอะนะคุณครูแอนอยู่ไหมล่ะสุริยามาแล้วนี่ของอาจารย์สุเวชภูละหงส่งใจไปหาแอนอาจารย์ชัยยะชัยแก้วแต่งในรายการเลยนะตอนนั้นครูแอนดังมากในรายการลูกทุ่งพลังใจเนี่ยไม่มีใครเกินคุณครูแอนเรียกว่าตอนนั้นเขาเรียกคุณครูแอนคนสวยสวยด้วยดังด้วยครับคุณสิทธิชัยนี่ขอมานะไม่รักก็ไม่ต้องสงสารคืนมาก็ไม่เอาว่าไปขอส่งใจไปหาแอนครับนี่วันนี้แม่ได้เข้ามาฟังเพลงค่ะอ้าววันนี้คุณแม่วิลาสินีเข้ามาขอบคุณแม่มากแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแม่นะถ้ามีโอกาสจะเข้ามาบ่อยๆได้มากได้แม่ได้แม่มาบ่อยๆนะให้เหมือนคุณแม่พิสมัยเห็นไหมแม่มีความสุขกับรายการแล้วก็อยากให้แม่มีความสุขคุณแม่ก็อายุมาก

ฟังเพลงคุณแม่มีลูกชายนะศิลปินน้องน้องน้องเน็กเน็กหรือเน็กนะน้องเน็กเออน้องเน็กนี่นะนี่คุณแม่ก็มีลูกชายร้องเพลงเพราะเดี๋ยวแม่เขาขอมาแหละคุณแม่วิลาสินีสุขเกษมครับนี่คุณแม่ก็น่ารักรายการผมนี่ส่วนใหญ่จะมีแต่สาวๆอยู่ทั้งนั้นแหละสาวสวยอย่างเช่นสาวแอนคุณครูแอนในสมัยก่อนโอ้โหดังมากเพราะว่าครูแอนนี่นอกจากจะเป็น FC ที่ใจดีแล้วสวยด้วยก็เลยดังอยู่เปล่าไม่รู้เนี่ยกำลังจะหาเพลงให้ส่งใจไปหาแอนลองฟังดิลองฟังดิเพลงนี้ดังมากอาจารย์ชัยยะชัยแก้วแต่งปุ๊บตื่นเช้ามาร้องเลยแล้วมีภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ภาค5นู่นเพลงน้องแอนนี่อันนี้คือภาค1นะครับอยากฟังภาค2ภาค3ภาค

อยากอยู่ใกล้ๆครูแอนเด้ถ้าอยู่ใกล้ๆครูแอนจะทำยังไงดีเจยาก็ขอมะนาวดิถ้าอยู่ใกล้ครูแอนผมก็จะขอมะนาว

หนุ่มเมืองย่าโมกลับมาแล้วนี่คือเพลงที่อาจารย์มานพบุญมากแต่งให้ผมนะครับคุณผู้ฟังในรายการนี่แหละชื่อเพลงว่าเธอคือแรงบันดาลใจอาจารย์มานพแต่งไว้หลายปีครับไม่รู้ว่าจะให้ใครร้องครับบังเอิญมีอยู่คืนหนึ่งอาจารย์มานพก็เข้ามาฟังรายการผมนี่แหละได้ยินเสียงผมร้องเพลงเท่านั้นแหละอาจารย์มานพบอกว่านึกถึงเพลงนี้ครับเธอคือแรงบันดาลใจส่งเพลงนี้มาให้ผมร้องฟัง

0: นี่คือสไตล์ครูแอนนะสมัยก่อน
1: ลำบาก
0: สไตล์ครูแอนนั่นแหละเวลาครูแอนเชียร์เนี่ยครูแอนจะใช้คำว่าเพราะแล้วเพราะอีกนี่คันลีลาครับถ้าเป็นน้องอ้อยก็มาแล้วมาแล้วถ้าเป็นพี่มังกรก็ขนลุกเปิดทางแต่ถ้าเป็นครูแอนก็จะบอกว่าเพราะแล้วเพราะอีกลีลาชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าน้องอ้อยน้องอ้อยนี่ก็จะมาแล้วนี่คือชอบแต่ถ้ามังกรนี่ก็ขนลุกถ้าเป็นครูแอนนี่จำแม่นผมจำแม่นเลยครูแอนนี่สมัยก่อนเพราะแล้วเพราะอีกอ่ะใช่เลยนี่ครับเพราะแล้วเพราะอีกเสียงออสริยานี่ลีลาเลยลีลาการเชียร์ของครูแอนสมัยก่อนดังมากนะครูแอนสมัยก่อนคิดดูว่า

ขอมีเพียงเธอหนุ่มเมืองย่าโมน้องอ้อยน้องอ้อยชอบเพราะข้ามปีมีเพราะข้ามปีด้วยนะครับทุกท่านจบเพลงนี้มอบเงิน500 บาทเพลงนี้นี่

พลงน้ำท่วมนี่จัดว่าเป็นเพลงเด็ดของอาจารย์ร้องท็อปเปอร์เอาล่ะแม่พรครับแม่พรมีคนชมแล้วแม่พรกับลุงพรชื่อพรเหมือนกันนะรักเพลงน้ำท่วมเหมือนกันลุงพรนี่จะอยู่วัดคลองทรายลุงพรบอกว่าถือว่าเป็นเพลงเด็ดของอาจารย์ร้องเพลงท็อปเปอร์เอาไว้ผมฟังที่เฟซบุ๊กอาจารย์เอาภาพน้ำตกอาน้ำ

้นนะสอนคิรีแต่พอลงท้ายทุกทีต้องพรศักดิ์สองแสงนี่มันก็ถูกใจนะ

0: าตแจกเงิน500ก่อนขอญาตแจกเงิน500ให้กับแฟนเพลงก่อนจ้า
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วจัดจำ

0: หารเสริมสำหรับพืชทุกชนิดร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039-434-474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์นายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
0: ฟอร์ดสารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039-434-474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพออนครบทางด่วนสำหรับพืชสูตรใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งออนครบพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานออนครบป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจออนครบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039-434-474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
2: ข้างใหญ่มีวางขาย
3: เขียวยกเขียวยกเขียวยกมาแล้วเขียวยกเป็นสารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวยกทำให้พืชมีสีสัน

0: สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวหยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วโทร039-397-148ด่วนจ้ามาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัดสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัดสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัดสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว
1: ขอบคุณด้วยการสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้คุณแม่วรรณาจะมอบเงิน500บาทให้กับคุณผู้ฟังญาติเพจแฟนรายการนะครับจะได้เงิน500บาททำอย่างไรครับตอบคำถาม4คำถามกับดีเจสริยานะครับวัสันเป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับพืชครับประโยชน์ผสมได้กับยาเกือบทุกชนิดได้ผลจริงเห็นผลนานไปซื้อได้ที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วคุณแม่วรรณาเป็นเจ้าของนะครับออนแอร์หน้าใหม่วันนี้เรามี2แผนนะครับแผนที่1มาที่เบอร์มี2แผนไว้ก่อนก็แล้วกันถือว่าถ้าแผนที่1เราไม่สำเร็จเราไปแผน2นะครับให้คุณฟังจดเบอร์ที่จะออนแอร์ไว้ถ้าแผนที่1เราไม่สำเร็จไปแผนที่2แผนที่1โทรเข้า0394714444ก่อนนะครับสมมติว่าโทรเข้ามาแล้วมันเกิดปัญหาใช้การไม่ได้เราจะไปแผน2นะครับเอาแผนที่1ก่อน0394714444แผนที่2มือถือครับ0895450967ขึ้นเบอร์ให้หน่อยวันนี้หนุ่ม วันนี้น้องเกดนี่ไม่ยิ้มเหมือนอาทิตย์ที่แล้ว กดดันแต่น่ารักมากคือไม่ไปไหนอ่ะคือเป้าให้เลยช่วงนาทีเด็ดเนี่ยนะครับอ้าวน้องเกดใจเย็นเพลงนี้จบก่อนครับน้องเกดน่ารักมากคือกดดันเอาเข้าใจนะครับเอาให้แม่ขึ้นเบอร์ให้หน่อยหนึ่งขึ้นเบอร์ให้หน่อยพี่มังกรหรือน้องอ้อยหรือใครก็ได้ที่จำเบอร์ได้หรือหนุ่มเมืองย่าโมก็ได้เบอร์สถานี0394714444ขึ้นหน้าขึ้นในกลุ่มหน้ารายการเราให้หน่อย Facebook ครับอีกอันหนึ่งมือถือดีเจสริยาครับ0895450967อ้าวขึ้นให้หน่อยใครจะขึ้นให้ไปนะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้จบมาเลยครับแต่ว่าไปแผนหนึ่งก่อนนะ

0: งาม
1: จิตใจแม่งามงามนี่ครับ
2: นำการค้าจัดหารางวัลคืนกำไรไม่มีสา
1: ร 039-471-444 ก่อนนะครับแม่ครับ

0: กดรับนี่ใช่ไหมเอาละครับคุณร
1: ังจบข่าว
0: สวัสดีครับ
1: จากสำนักข่าวไทย
2: สวัสดีครับ
0: เอาละมาแล้วรับได้แล้วสวัสดีเสียงเหมือนกับส้มมาปิด
2: คร
0: ับ
2: พ
0: ี่ครับโอเคผ่านแล้วน้องเด็ดสมภพิษครับตอบคำถามนะครับว่าสันเป็นอะไรครับ
2: เป็นสารพันธุยาสำหรับพืชครับ
0: ประโยชน์ครับ
2: ผสมยาได้ทุกชนิดได้ผลยังเชียงเหยียนผลได้นานครับ
0: ไปซื้อได้ที่ไหนสมภพิษครับ
2: ร้านอุทัยเคมีข้างไปสนีพิ้วครับ
0: ใครเป็นเจ้าของเอ่ย
2: คุณแม่มันนาผลผลจิตใจงามงามแล้วก็แสนสวยน่ารักดีครับ
0: โอ้น่ารักมากขอโชคดีวันนี้ได้หมายเลขหนึ่งนะครับเอาละครับพอระวังปั๊บแล้วก็วางนี้ด้วยใช่ไหมน้องเกศเอาละครับคุณผู้ฟังอาจจะรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งเอาสายที่สองมาได้เลยนะครับอ้าวช่วยกันนะอ้าวรับแล้วก็สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: หนุ่มเมืองยาโมสายที่สองนะครับหนุ่มเมืองยาโมไปส่งงานมาเรียบร้อยเนาะ
3: ครับผม
0: เธอคือแรงบันดาลใจก็เรียบร้อยแล้ว
3: ร
0: ออยู่รออยู่เอาต่อคำถามนะหนุ่มเมืองยาโมขอให้โชคดีวันนี้วัสันเป็นอะไรหนุ่มเมืองยาโม
3: คือสารเพิ่มวิทยาสำหรับพืชครับ
0: ประโยชน์ครับผม
3: ผสมกับยาไรแทมทุกชนิดได้ผลจริงเห็นผลนานครับผม
0: ไปซื้อได้ที่ไหนหนุ่มเมืองยะโม
3: ที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปสนีพิ้วครับผม
0: ใครเป็นเจ้าของเอ่ย
3: คุณแม่วรรณาพลผลคนคุณธรรมจิตใจคุณแม่งามงามครับผม
0: เยี่ยมเลยขอให้โชคดีขอให้โชคดีวันนี้ได้หมายเลขสองนะ
3: ครับ
0: เอาละครับขอบคุณมากครับสายที่สามมาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังสายที่สามถ้าหากว่าฟังรายการอยู่มาได้ครับมาสนุกกันเอารับสายก่อนสายที่สามสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับผม
0: ต้อมปตท.ต้อมปตท.ไปโน่นแล้วใช่ไหมไปรับตังค์แล้วใช่ไหม
4: ไปแล้วครับผม
0: ดีมากเลยเห็นคุณแม่แจ้งผมมาเอาละครับวันนี้ขอให้โชคดีในหมายเลขสาม
4: ครับผม
0: วัดสันเป็นไรต้อม
4: เป็นสามเพิ่มวิทยาสำหรับพืชครับผม
0: ไปซื้อได้ที่ไหน
4: ร้านหรือใครเจ๊ที่เกษตรจังประเด็นนี้คือก็ผม
0: นี่หลอกแป๊บเดียวนี่หลอกเอาประโยชน
4: ์ผสมวิทยาได้เกือบทุกชนิดได้จริงเหมือนตำนานครับผม
0: แต่คนแม่นนี่เวลาเราถามนี่หลอกแป๊บเดียวก็อึกเลยนะใครเป็นเจ้าของซ่อมครับ
4: คุณแม่วรรณาคุณผลคุณกำลังทำจิตใจเมื่องามงามครับ
0: เยี่ยมเลยขอให้โชคดีได้หมายเลขสามนะต้อมนะ
4: คร
0: ับ อ้าวหมายเลข4นี่ก็มีได้นะแต่ว่าต้องแข่งกับแม่วรรณานะต้องแข่งกับแม่วรรณาเอาละครับต้องแข่งกับแม่วรรณามีมามั้ยครับหมายเลข4ถ้าหมายเลข4มีมาก็มาได้นะครับแต่ว่าต้องแข่งกับแม่วรรณานะถ้าสายนี้เป็นคุณแม่วรรณานี่จบเลยนะ039นี่นะมามั้ยครับมีมั้ยครับมีมั้ยครับอ้าวไม่มีจบเลยครับคุณผู้ฟังอ่ะโอเคน้องเกตครับเรียบร้อยไม่มีเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังไม่มีเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ได้3สายครับเรียบร้อยแล้วโหน่ารักมากน้องเกดขอนิดหนึ่งไม่มั่นใจว่าสายนี้จะเป็นคุณแม่วรรณาบ่าน้องเกดมาช่วยนิดหนึ่งนะครับเอามาดูว่าสายนี้จะเป็นคุณแม่วรรณาไหมนะครับถ้าเป็นคุณแม่วรรณาจบเลยนะครับรับสายก่อนสวัสดีครับ
5: ฮัลโหลจ
0: ้
5: า
0: เอาเป็นสายที่4ก็ได้น้องอ้อยใช่ไหมครับ
5: ใช่จ
0: ้าอ้าวน้องอ้อยเป็นสายที่4ก็แล้วกันน้องอ้อยครับว่าสันเป็นอะไร
5: เป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาจ้า
0: ประโยชน์ครับผม
5: ประโยชน์ใช้ได้กับยาทุกชนิดจ้าได้ผลจริงเห็นผลนาน
0: ไม่อยากให้เจ็บจับเลย

0: ชอบได้คุณน้อย
1: อะไร
0: ไปซื้อได้ที่ไหนครับ
1: ซื้อได้ที่การอุทัยเคมีเกษตรมีคุณแม่วรรณาภูลผลเป็นเจ้าของ
0: ใ
1: ครเป็นคนใจดีจิตใจแม่งามงามอยู่ข้างไปชนีพลิ้วจ้า
0: เกตเป็นคนจับเกตเอาหมายเลขสี่ออกนะ
1: เอา
0: เอาลองเอาเลยผมว่าเกตจับเกตจับได้แล้วส่วนใหญ่จะทนคนเดิมคนเดิมอยู่นั่นแหละเกตหัวล้อเลยเอาพูดเล่นพูดเล่นนะเขาไม่เอาออกหรอกเขาพูดเล่นก็เซลหัวล้อได้หมายเลขสี่นะครับเอาขอบคุณมากครับเอาเก็ตพอแล้วตอนนี้พอแล้วนะครับโอเคได้4สายเลยวันนี้4เบอร์นะเก็ตนะเอาละครับพอแล้วนะครับผู้ฟังโอ้เยี่ยมเลยวันนี้ครับเอาคุณแม่ไม่อยู่ด้วยวันนี้วันคุณแม่อยู่นี่ก็ไม่คึกคักพอคุณแม่ไม่อยู่นี่มาดีจังเอาละครับคุณผู้ฟังคุณแม่ไม่อยู่มอบหมายให้ลูกชายพูดแทนเอาละครับวันนี้เดาใจเอาเดาต้องถามหนุ่มเมืองยะโมหนุ่มเมืองยะโมอย่าลืมนะอาทิตย์หน้าแม่มาแน่นอนแล้วเรามาทายกันดีไหมอาทิตย์หน้าเนี่ยแม่วันนี้แม่ไปไหนก็ไก่เสริมสวยขอไข่ทำบุญขอควายไปหาหมององู ไม่มีมีสามตัวเลือกนี่แหละเดี๋ยวไปทายกันเอาละครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนคุณแม่กันละกันร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วนะครับคุณผู้ฟังเราจำหน่ายปุ๋ยยาเคมีเกษตรคุณภาพที่มาตรฐานที่สุดในจังหวัดจันทบุรีครับเรื่องปุ๋ยยาเคมีเกษตรเนี่ยยกให้เราได้เลยทุกอย่างที่เรานำมาจำหน่ายไว้ที่ในร้านเราเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราทดลองใช้มาแล้วมันได้ผลจริงๆนะครับต้องการยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงยาเชื้อราต่างๆมีครบเลยครับอยู่ที่ร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วครับนอกจากนั้นคุณผู้ฟังอยากจะเรียนอย่างนี้ครับเรายังเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมานายสุดยอดฟิล์มใสกันความร้อนจากอเมริกาจะติดตั้งฟิล์มรถยนต์ครั้งกระไดมั่นใจใช้ซิมานายได้เลยนะครับไปหาเราได้นะครับนอกจากจะเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมานายแล้วเรายังรับติดตั้งแอร์รถยนต์ครับช่างเฉพาะทางแอร์ไม่เย็นหรือเย็นแต่ไม่ช้ำน้ำใจไปติดตั้งที่ไหนมาแล้วไม่ถูกอกถูกใจมาหาเราได้เลย นะครับจะติดตั้งกระจกไฟฟ้าเครื่องเสียงสัญญาณกันขโมยคุณผู้ฟังไม่ต้องไปไหนครับมาเลยมาเลยช่างเฉพาะทางมีประสบการณ์แจ๋วนี่นะครับมาแล้วเนี่ยอย่าลืมบอกคุณแม่ผมเดินมาบอกเลยว่าฟังลูกทุ่งพลังใจแนะนำมาไกลแม่ให้ค่าน้ำมันบอกแล้วแม่ลดพิเศษให้เห็นไหมแม่ผมใจดีต้องการเจนฟอร์ดออนครอบวสันเขียวหยกมีครบที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีมาหาแม่ผมได้เลยโทรหาแม่ผมก่อน039-397-148ฟังใหม่อีกครั้งนะครับโทรหาแม่ผมก่อน039-397-148มาร้านเดียวครบจบทุกอย่าง อ้าวฝากเป็นการบ้านเลยถ้าคุณแม่มาทิศหน้าถามเลยแม่ไป3อย่างนี่แหละกอไก่เสริมสวยหมอนัดทำบุญ3อย่างนี่นี้ไม่หมดไปนี้แหละประมาณเนี้ยนี่ไม่หมดหรอกแต่ว่าถ้าแม่ไปเสริมสวยแม่จะไม่บอกถ้าแม่ไปทำบุญนี่แม่จะบอกอันนี้ผมมีข้อสังเกตนะวันนี้แม่ไม่ได้เข้ารายการนะแม่ไปทำบุญอันนี้จะบอกแม่ไปนัดหมอนัดแม่ก็จะบอกมีเรื่องเดียวที่แม่ไม่บอกแล้วก็ไปเลยหายเงียบเลยหนุ่มเมืองเย้าว่าแม่ไปทำอะไรไปเสริมสวยไปเสริมสวยแม่ไปเสริมสวยแล้วไปเสริมสวยไม่บอกอ่ะกลัวดีเจออกอากาศไม่ออกหรอกแม่มาผมก็ถามอยู่ดีแหละขอบคุณแม่มากๆนะครับหนุ่มเมืองย่าโมตอบเลยไปทำบุญเพราะว่าวันนี้วันพระไงอาจารย์น่าจะใช่นะเนี่ยมีเหตุมีผล มีเหตุมีผลดีมากเลย4สายนะครับคุณผู้ฟังสายที่1ย้ำส้มมะปิด2หนุ่มเมืองย่าโม3ต้อมปตท4น้องอ้อยน้องอ้อยเอาออกได้แล้วเก็ตจับได้เก็ตจับหมายเลข4ได้นี่นะอาทิตย์หน้าผมไม่มาจัดรายการเลยไม่มีที่อยู่แล้วผมนะมีข้อความใครเข้ามาบ้างเห็นข้อความป้าน้องเข้ามาเดี๋ยวอ่านข้อความป้าน้องหน่อยป้าน้องว่าไงนะเข้ามาช่วงที่กำลังอยู่ช่วงเล่นเกมป้าน้องบอกว่าขอไป

ขอไป3ปีล่ะขอเร่งอะไรมา3ปีขอไป3ปีล่ะยังไม่ได้ฟังเลยทุเรียนตายเก็บ

0: นี่นะถ้าหลวงร่างนี่อยู่ไม่ได้เลยสวนผมนี่ผมที่สูงผมถมขึ้นมาสูงมากเลยนะคือหนีน้ำมีอยู่สวนเดียวที่หนีน้ำได้ในท่าหลวงร่างถ้าสมมติว่าน้ำท่วมสวนผมนี่ท่าหลวงร่างอยู่ไม่ได้หรอกมันน้องบอกโอ้อารมณ์ไม่ค่อยดีเลยเริ่มจะหาเรื่องละอารมณ์ไม่ดีก็ให้หมอนุ่นชวนมาบ้านผมคืนนี้กินอะไรดีนุ่นอยู่เปล่านุ่นดูหมอนุ่นอยู่เปล่าอารมณ์แม่น้องไม่ดีเดี๋ยวผมจะโทรหานุ่นเย็นนี้มารับแม่น้องมากินอะไรกันที่บ้านผมดีกว่าไปกินยาดองมากินยาดองจากร้อยเอ็ดดีกว่ากินแล้วอารมณ์จะดีนี่ผมกินทุกวันเลยนะป้าน้องอารมณ์ดีมากเลยกินยาดองโอ้ป้าน้องนี่เนาะเอาอย่างเงี้ยป้าน้องผมหาแล้วผมหาให้ป้าน้องแล้วเสียงสอสั่งสาวเนี่ยผมน่าจะเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้เอามาแต่ว่าผมจะจัดเพลงแทนนะเพราะผมรู้ว่าป้าน้องชอบเพลงอะไรเริ่มน้อยใจหาเรื่องแล้วเริ่มจะหาเรื่องดีเจแล้วไอ้ที่หาเรื่องนี่เพราะว่าน้ำท่วมทุเรียนตายไปลงอันนั้นไว้ยังอ่ะไปลงทะเบียนอะไรนั่นน่ะเขามีค่าเยียวยานะให้ต้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าไปลงไว้ทำไมไม่เอาตัวอย่างสวนผมอ่ะวิธีหนีน้ำอ่ะทำสวนเนี่ยมันต้องหาวิธีการหนีน้ำไม่มาถามผมก่อนนะเวลาทำสวนเนี่ยก็ดูดิน้ำมาทุกครั้งอ่ะสวนผมไม่เคยท่วมเลยนะเพราะว่าผมใช้ทักษะวิชาการเยอะเอาฟังเพลงนี้ดีกว่านี่เพลงนี้ผมรู้ใจป้าน้องป้าน้องอารมณ์ที่ขอมาเนี่ยก็ทนฟังได้แหละที่อารมณ์เสียคือทุเรียนตายหมดฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยก็ไปซื้อทุเรียนมาปลูกใหม่ถ้ายังไม่สบายใจเดี๋ยวจะโทรหาหมอนุ่นให้หมอนุ่นรับแม่มาบ้านผมเดี๋ยวจะไปกินที่ไหนดีล่ะเอาป้าน้องอารมณ์เสียละฟังเพลงนี้ดีกว่าป้าน้อง
1: โซอายถูกลืมถูก
0: เล่นนี่เป็นเพลงที่ผมเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากสมัยไปร้องเพลงบ้านป้าน้องผมจะร้องเพลงนี้ให้

มีวิธีป้องกันน้ำอย่างดีส่งเพลงนี้ครับก่อนที่จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดไม่ต้องห่วงผมเปิดจนครบแหละ

0: พรก่อนจากแอวให้ฟังแน่นอน
1: สุขใจแม่เฮาสุขเกิดสองเท่าจบแล้วหักเท่าที่เฝ้ารอมา
0: แม่พรว่าเราจะเห็นหลัก 5,000 เห็นไหมวันนี้ขณะนี้ 4,100 แล้วครับโอ้โห
1: บอกว่า
0: ผมเผลอแป๊บเดียวครับแต่ว่ายอดแชร์

0: คุณนรกจริงๆไม่แล้วไม่แล้วมา
1: ปลอดอาย
0: อย่าให้อารมณ์เสียเพราะว่าน้ำท่วม

0: ่อไปแม่วันนี้จะเอาเพลงน้องนิวนี่มาเป็นเพลงนำโชคทั้งหมดเลยแม่วิราชินีเดี๋ยวฟังนะแม่นะขอฟังโลกแห่งจินตนาการเสียงดีเจที่หมอครับ
1: ขอเชิญเที่ยวมา
0: ครับพี่หมอนะครับ
1: นมัสการปิดทองหลวงพ่อพอดีวัดหนองอ้อตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่5ถึง11ธันวาคม2569 7วัน7คืนการกุศลประกอบด้วยปิดทองหลวงพ่อพอดีถวายไตรถวายสังฆทานทอดผ้าป่าตักบาตรพระประจำวันไทปลาพาโชคมหรสพทุกคืนชมลิเกวงใหญ่ลำวงย้อนยุคสวนสนุกมากมายพร้อมสินค้าราคาถูกจากโรงงานอาหารเครื่องดื่มแบบช่ำช่ำชมคอนเสิร์ตศิลปินดัง5ธันวาคมแอมชนทิชา6ธันวาคมหมอลำวงใหญ่ระเบียบวาทศิลป์7ธันวาคมต้นข้าวสุปรียาพร้อมวงสอนสุพรรณโชว์8ธันวาคมไทยพงศธรเต็มวง9ธันวาคมแอนอรดีเต็มวง10ธันวาคมประกวดร้องเพลงและ11ธันวาคมมาลีหัวหน้าเต็มวงร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อวัดหนองอ้อ0819403890

ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชัชชาติลุยแก้ปัญหาหมู่บ้านจมน้ำนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายหลักดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนาการ69ซึ่งมีโครงข่ายหลายซอยเชื่อมต่อกันมีคลองบ้านม้าและคลองมอนเป็นช่องทางหลักในการระบายน้ำลงสู่คลองประเวศบุรีรมย์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ทำการสูบน้ำจากแก้มลิงภายในหมู่บ้านลงสู่คลองบ้านม้าควบคู่กับการปิดประตูระบายน้ำคลองมอนแล้วใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรขณะที่ระดับน้ำในคลองบ้านม้าลดลง12เซนติเมตรและบริเวณวัดขจรสิริลดลงเกือบ10เซนติเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนแนวทางการกู้พื้นที่ในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมเข้าดำเนินการในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4โดยได้เร่งซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมทั้งนี้จากการปฏิบัติงานพบปัญหาสำคัญคือมีปริมาณขยะเข้าไปอุดตันเครื่องสูบน้ำจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันบริเวณช่องระบายน้ำหน้าบ้านตนเองเพื่อช่วยให้การระบายน้ำทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นภูเก็ตคุมเข้มท่าเรือน้ำลึกรับเรือรบสหรัฐเทียบท่า2ลำกำลังพลกว่า 5,100 นายบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นไปอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายระดมกำลังลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับกำลังพลจากเรือรบกองทัพสหรัฐ2ลำที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคม2569นายอดุลระลึกมูลเจ้าท่าภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสภ.วิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณหน้าท่าเรือน้ำลึกเพื่อประสานงานปฏิบัติการและตรวจสอบความพร้อมทางด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งกำลังพลมีการจัดกำลังตำรวจและทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะที่ฝ่ายทหารเรือสหรัฐก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยหน้าท่าเรือเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและให้บริการแก่กำลังพลที่จะขึ้นฝั่งสำหรับเรือรบสหรัฐที่เข้าพื้นที่ครั้งนี้ได้แก่ USS George H.W. Bush เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่มีกำลังพลประมาณ 4,820 นายจอดอยู่นอกท่าเรือห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกประมาณ 3.3 กิโลเมตรและ USS D-Bird D-Black เรือพิฆาตมีกำลังพลประมาณ289นายรวมกำลังพล

0: ทั้ง2ลำประมาณ 5,109 นายตลอดระยะเวลาการเยือนกำลังพลสหรัฐจะทยอยขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้การเยือนภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่กำลังพลตลอดช่วงการพำนักในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวง

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะวีภูริพลเดินทางไปรับรางวัล MVP Asian Games 2026วีภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีรับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือ MVP ประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยพิธีปิดการแข่งขันช่วงเย็นวันนี้โดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ประกาศเลือกบิวภูริพลเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าประจำการแข่งขันจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมได้ทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทำให้บิวภูริพลกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและอาเซียนที่ได้รับรางวัล MVP Asian Game นับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998และจะได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทด้วยคิมโยจองยันเกาหลีเหนือทดสอบจรวดพิสัยกลางคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือแถลงยืนยันว่าเกาหลีเหนือทำการซ้อมยิงขีปนาวุธยุทธศาสตร์พิสัยกลางลงสู่ทะเลทางชายฝั่งตะวันออกโดยในคิมจองอึนเดินทางไปคุมการซ้อมยิงขีปนาวุธด้วยตนเองและอ้างว่าขีปนาวุธรุ่นนี้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยให้เปลี่ยนวงโคจรในระดับเพดานต่ำและใช้วิธีร่อนแบบคลื่นจนระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถติดตามได้ก่อนหน้านี้เกาหลีใต้เผยว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีพุ่งทะยานไปตกทะเลเป็นระยะทางกว่า700เมตรแต่ไม่มีรายงานผลกระทบทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41
3: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียด

0: เอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นค่าชีวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชีวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
3: ต้องมีฮิด้วยถ้าไม่มีนี่ของปลอมอย่าเป็นแฟนรายการที่ครบครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังกับลูกทุ่งสะออนก่อนเที่ยงวันเพลงฮิตติดมันวันอาทิตย์ฟังดีๆมีรางวัลครับเงิน500จะเป็นของใครและเหลืออีก1รางวัลครับเป็นเสื้อมหัศจรรย์ของซินบดายคนอ้วนใส่แล้วจะผอมคนผอมใส่แล้วจะอ้วนคนยี่เรย์อย่างดีเจสริยาใส่แล้วเท่เถิดเทิงบักอย่างได้จังมาชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังต้อนรับพี่หมอครับชำเลืองสายธนูบ้านคำแพงอุบลราชธานีวันนี้ก็ไปจัดการนะครับเรื่องโต๊ะนะครับที่ชาวบ้านต้องการตอนนี้ชาวบ้านได้ตกลงแล้วก็แสดงความจำนงอยากได้ยี่ห้อนี้แล้วนะครับตอนนี้กำลังจัดแจงอยู่รอให้ชาวบ้านเขาว่าอยากได้แบบไหนยังไงขอบคุณมากมากพี่หมอครับแล้วก็ยังมีแม่สำเนายังอยู่นะเนี่ยพี่เลี้ยงมังกรแม่พรเอาหลายคนยังอยู่นะฮะเอาแม่พิสมัยผมอยู่ไหมอยู่ดิ คุณแม่พิสมัยแล้วก็แม่พรแม่พรแปลว่าด้วยแรงแห่งรักเปิดได้ไหมแน่แม่วิลาสินีผมอยู่ไหมข้าวมันไก่ทานเรียบร้อย ข้าวมันไก่แม่วิลาสินีอยู่ไหมครับนี่แล้วก็น้องนางบ้านโพอยู่ไหมครับนี่ถามนะเพราะว่าถึงคิวเพลงแล้วไงย่าน้องดิวนี่อย่าไปไหนนะเพราะว่าจะนำเพลงน้องดิวมาชิงโชคทั้งหมดเลยไม่ใช่ชิงโชคมานำโชคทั้งหมดนะเนี่ยนำโชคเลยทั้งสองเพลงเลยนะอ้าวไปเพลงไหนก่อนไปเพลงของพี่ชมเลืองก่อนพี่หมอก่อนอยู่ไหมล่ะเนี่ยทำเหมือนแกน้องอีกแล้วแกน้องอารมณ์เสียขอเพลงมา3ปีแล้วไม่ได้ฟังอารมณ์เสียมาปีนี้น้ำท่วมต้นทุเรียนตาห่าหมดเลยยิ่งเสียหนักเลยอารมณ์เสียนึกว่าจะอารมณ์ดีซะหน่อยมาขอเพลงในรายการลูกทุ่งพลังใจกับดีเจเสียก็ไม่ได้ฟังอีกน้อยใจหนักไปอีกอารมณ์เสียหนักไปอีกพอมาเพลงก็ไม่มีอีกพอเปิดเพลงแทนหนีเลยไม่ฟังเลยเจ๊น้องส่วนโมกใครอยู่ใกล้เจ๊น้องก็ไปปลอบใจเจ๊น้องหน่อยเ ได้หมอนุ่นโทรมาด้วย

ี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนไปกินข้าวไหนดีนะเอาผมเริ่มเลยพี่หมอก็ไม่อยู่อีกพี่หมออยู่ไหมล่ะส่งข้อความมาให้รู้หน่อยว่าอยู่จะได้เปิดเพลงให้ปุ๊บดีเจนี่แม่อยู่แม่อยู่ให้แม่ฟังก่อนอ้าวแม่อยู่แม่ฟังก่อนใครบอกอยู่คนนั้นฟังก่อนใครไม่ตอบว่าอยู่นะผมไม่เปิดให้นะพี่หมอกับพี่หมอเถอะไม่ตอบผมผมไม่เปิดให้นะเอาแม่ขอก่อนเปิดก่อน

ุณแม่วิลาสินีบอกเพราะมากเอาละครับคุณผู้ฟังอยู่ฟังนะครับโอ้ยเพราะจังเลยข้าวมันไก่ไข่พะโล้วันนี้อากาศแดดออกอากาศดีร้อนเป็นธรรมดาแม่บอลบอกแม่บอลบอกอากาศร้อนนะวันนี้เอาละครับผมจะไปเจาะดูข้อมูลให้กับ

0: 400ยอดคอมเมนต์ 4,700 แล้วครับไม่มีเหลือเลยอีกนิดเดียวใน 5,000 ดีไม่ดีอาทิตย์นี้น่าจะได้เยอะกว่าอาทิตย์ที่แล้ว
1: ของเพิ่นที่แปลว่าบ่แม่นของเฮาแม่นเจฟสว่าง
0: เพลงนี้มีคนชอบนะส่วนย่าน้องนิวครับเตรียมแชร์เลยครับหรือแชร์ไปก่อนก็ได้ตอนนี้แชร์ล่วงหน้าเลยเพราะว่าเพลงเล่นเกมเนี่ยนะครับจะนำเพลงของน้องนิวมาวันนี้แม่พรครับหลัก 5,000 มีโอกาสนะเพลงอะไรก็ได้ฟังได้ทั้งนั้นละรอฟังอยู่แต่ต้องการ 5,000 บาทเร็วๆเปิดได้จุกใจรับรองว่า 5,000 แน่นอนได้แน่นอนแม่พรมีโอกาสได้แม่พรครับวันนี้เพลงนี้ถูกใจแน่เลยเพลงด้วยแรงแห่งรักนี่นะเพลงนี้ด้วยแรงแห่งรักเนี่ยเป็นเพลงที่แม่พรอยากฟังอยู่แล้วแล้วตามด้วยลูกทุ่งโบราณ

ได้ให้มันรู้ไปแอร์พอร์ตว่าไหมเพลงของน้องนางบ้านโพนี่รออยู่นะครับนี่ขอพรก่อนจากนี่อย่าไปไหนนะมา

ครับคุณผู้ฟังมังกรมา321แชร์โอ้โหยอดแชร์ครับยอดแชร์สุดยอดมากกว่าสมทครับ

ขอบคุณคุณโสภามากมากเลยคุณโสภาครบหรือยังเพลงคุณโสภาครบหรือยังคุณแม่วิลาสินก็อยู่คุณโสภาครบหรือยังครับผมก็ครบแล้วนะขาดเพลงไหนคุณโสภาครับผมดูแลคุณโสภาได้ครบหรือยังที่รักของป๋าเปิดแล้วสาวเมืองจันทร์เปิดแล้วนุ่มกระทิงก็เปิดแล้วใจอ่อนใจอ่อนคุณโสภาผมไม่ได้เปิดได้เพลงไหนไหมครบแล้วเนาะถ้าไม่ครบบอกนะ

ลูกทุ่งโบราณครับจบเพลงนี้แจกเสื้อนะครับคุณผู้ฟังเอาล่ะครับจบเพลงนี้แจกเสื้อหรือจะไปจบเพลงขอพรก่อนจากกันละกันตอนนี้รอพี่หมอตอบรับอยู่ว่าอยู่ฟังรายการหรือเปล่าเพราะตอนนี้โลกแห่งจินตนาการมาแล้วรอพี่หมอก่อนไม่ตอบ

แม่พิสมัยนี่แน่ๆเลยล่ะน้องอ้อยน้องออยอยู่นะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ยอดคอมเมนต์ทะลุ 5,000 ไปแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ 5,100 แล้วครับมาฟังเพลงนี้ครับก่อนที่จะแจกเสื้อนะครับคุณผู้ฟังยอดนั้น 5,000 กว่าแล้วครับกำลังอยากได้ 5,100 ครับถือว่าสุดยอดมากแม่พรครับเป้าหมายอยู่ที่ 6,000 นี่ก็ไม่แน่นะครับคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้ถือว่า 5,100 เรียบร้อยไปแล้วครับ

0: เม้นอะคิดดูฟังโฆษณาดิยังมีคอมเมนต์อะไม่ธรรมดานะรายการนี่น้องนางบ้านโพอยู่นะครับผู้ฟังแจ๋วเลยแจกเสื้อแจกเสื้อหน่อยแจกเสื้อหน่อย
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วจัดจำ

0: ชนิดร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมานายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039-434-474-5สารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039-434-474-5คุณแม่วรรณารับประกันคุณภาพ
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์นายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
2: เอาละครับสินมานายพร้อมแล้วที่จะมอบเสื้อตัวที่2ครับช่วงแกะเพลงใหม่ใส่เสื้อสินมานาย

ดสิงกันครับคุณระวังครับเสื้อตัวนี้จะเป็นของไทยม้วนค่ะสุดยอดครับจากกันด้วยดีครับคุณแม่สำเนา

0: คุณผู้ฟังเป็นแม่สำเนาแต่ว่าเป็นสติ๊กเกอร์ครับ
1: ออน
0: เป็นแม่สำเนาเป็นสติ๊กเกอร์นะครับ
1: ด่วนสำหรับพืชสูตรใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งออนครอบพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานออนครอบป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจออนครอบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
2: ห้างใหญ่มีวางขาย
3: เขียวยกเขียวยกเขียวยกมาแล้วเขียวยกเป็นสารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวโทร039 397 148ด่วนจ้า
4: เชื่อแล้วครับเชื่อแล้วครับ
3: มาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว
0: ขอบคุณญาติเพลงแฟนรายการนะครับโดยเฉพาะคุณแม่สำเนาบอกว่านั่งพิมพ์ในรถมันพิมพ์ไม่ได้ก็เลยส่งสติ๊กเกอร์อ้าวไปได้ว่าได้ก็แล้วกัน

สมัยแบ่งๆกันไปไม่เป็นไรไม่ว่ากันเอาละครับคุณผู้ฟังเพลงที่พี่หมอขอไว้ครับโลกแห่งจินตนาการต่อเลยนะครับคุณผู้ฟัง

ทำไม่ได้ก็เหลือน้อยนะ

สิริก็ชอบเพลงนี้เอาไปที่คุณแม่สำเนาบ้างครับนี่หมอหักก็ต้องสงสารแบบ

ชื่อจริงๆครับ

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อพอดีวัดหนองอ้อตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่5ถึง11ธันวาคม2569 7วัน7คืนการกุศลประกอบด้วยปิดทองหลวงพ่อพอดีถวายไตรถวายสังฆทานทอดผ้าป่าตักบาตรพระประจำวันไข่ปลาพาโชคมหรสพทุกคืนชมลิเกวงใหญ่ลำวงย้อนยุคสวนสนุกมากมายพร้อมสินค้าราคาถูกจากโรงงานอาหารเครื่องดื่มแบบช่ำๆชมคอนเสิร์ตศิลปินดัง5ธันวาคมแอมชนทิชา6ธันวาคมหมอลำวงใหญ่ระเบียบวาทศิลป์7ธันวาคมต้นข้าวสุปรียาพร้อมวงสอนสุพรรณโชว์8ธันวาคมไผ่พงศธรเต็มวง9ธันวาคมแอนอรดีเต็มวง10ธันวาคมประกวดร้องเพลงและ11ธันวาคมมาลีหัวหน้าเต็มวงร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อวัดหนองอ้อ0819403890

ันอีกแล้วครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับญาติพี่แฟนรายการที่เคารพครับช่วงท้ายรายการจริงๆเรามาสรุปกันครับลูกทุ่งพลังใจและลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์กับประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569ครับเสื้อตัวที่1เป็นของน้องอ้อยอยุธยาเสื้อตัวที่2เป็นของคุณแม่สำเนาพัทยาชลบุรีเงิน500ครับผมไปหาเกตเมื่อกี้ที่จับขึ้นมาได้หมายเลข1หมายเลข1ก็ขอแสดงความยินดีกับส้มมะปี๊ดนะครับคุณผู้ฟังส้มมะปี๊ดได้ไปนะครับวันที่นี้เงิน500บาทครับเอาละครับคุณผู้ฟังญาติเพื่อนแฟนรายการเราจะมาฟังเพลงลารายการกันวันนี้แม่ครับเราช่วยกันทุบสถิติชนิดที่เรียกว่าไม่เคยได้ไม่เคยเห็นไม่เคยมี ยอดคอมเมนต์ 6,085 แล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังยอดแชร์324เรียกว่าทุบหมดเลยนะแชร์ก็ไม่เคยได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ยอดคอมเมนต์นี่ 6,100 แล้วครับตอนนี้ 6,100 แล้วนะครับ โอ้โหสูงมากแล้วก็ลาด้วยเพลงน้ำตาบักหอยเรือแม่ครับเพลงใดที่ผมไม่ได้เปิดให้ไม่ครบเปิดได้ไม่จบผมต้องกราบขออภัยนะครับบางทีผมก็จัดแทนถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะครับเก่งมากอาจารย์นี่คุณแม่สำเนาครับตบมือให้ตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณแม่ทำได้จริงๆครับแล้วโอ้โหทำมาตรฐานได้สูงมากอาทิตย์หน้าเราเหืดขึ้นคอเลยนะถ้าหากว่าเราจะลบสถิตินี่ลาแม่ด้วยเพลงนี้นะครับน้ำตาบักหอยเรืออาทิตย์หน้าเจอกันนะครับแล้วเรายังมีรายการช่วงกลางคืนครับ 19 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาวันนี้ขอบคุณน้องเกตมากๆเจ้าหน้าที่อสมทที่ช่วยกันดูแลอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้เรารอดพ้นไปด้วยดีอาทิตย์นี้ขอบคุณอย่างเดียวไม่พอแม่ครับขอใช้คำว่ากราบแทบเท้าคุณแม่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆ

าล่ะครับคุณผู้ฟังนี่6,180แล้วครับตรงนี้ไม่อยากจะถึง6,200นะโอ้โหมีโอกาสได้ถึง6,200ครับคุณผู้ฟังครับสุดยอดจริงๆเกลือสินสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ฟังครับเหลือเชื่อเลยครับขอบคุณคุณแม่สำเนามากๆแม่ครับเจอกันคืนวันจันทร์ที่บ้านพลังใจเขาระยะนี่ครับคุณผู้ฟังน้องอ้อยอยุธยา

0: ถานการณ์น้ำหลายจังหวัดในภาคกลางยังน่าห่วงระดับน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างชัดชาติเผยน้ำท่วมกทม.เริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูต่อส่วนเคหะร่มเกล้าพรุ่งนี้พื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% มั่นใจฝนสัปดาห์นี้จากพยากรณ์กทม.ไม่ซ้ำรอยอ่วมเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางเมื่อช่วงรุ่งสางวานนี้คิมจองอึนควบคุมและสังเกตการทดสอบด้วยตนเองทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีไปอยู่ที่บุรีรัมย์ครับพร้อมแกนนำพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันเกิดของนายเนวินชิดชอบเปลี่ยนโหมดรับมือน้ำท่วมด้วยการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก่อนจะร่วมงานฉลองภายในครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดบุรีรัมย์ครับทั้งนี้มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมประชุมจากจังหวัดบุรีรัมย์อย่างพร้อมเพรียงอาทินายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างไรก็ตามครับวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครบ68ปีซึ่งโดยปกติทุกปีจะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์และก็มีพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบครับก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินของสื่อมวลชนซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมพร้อมมีรายงานว่างานวันเกิดนายเนวินปีนี้จะจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากหลายจังหวัดยังคงประสบสถานการณ์อุทกภัยครับขณะที่ Facebook ลุงเนวินบอกว่าขอเชิญทำบุญร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ร่วมกันทำบุญได้เพราะหัวใจเราผูกพันกันขอให้ผลบุญที่เราทำร่วมกันส่งผลกลับคืนไปยังทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากอุบัติภัยทั้งปวงให้มีพละกำลังทำงานดูแลครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติตลอดไปครับ
1: นางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้แถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะถึงเรื่องของน้ำท่วมในแต่ละจังหวัดค่ะบอกว่าจากรายงานล่าสุดจุดที่น้ำเริ่มลดลงก็คือที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือที่เพชรบุรีค่ะเนื่องจากยังมีปัจจัยที่เขื่อนแก่งกระจานแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนภาคใต้แล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรายัง

0: อยู่ในจุดที่เสี่ยงเช่นกันนะคะโดยในวันเดียวกันนี้วัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งตัวเลขการระบายน้ำของทั้ง2จุดจะช่วยให้เห็นทิศทางของน้ำทางนี้พื้นที่ริมน้ำซึ่งเป็นจุดที่น้ำเพิ่มเติมแล้วได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการและนนทบุรีขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะนางสาวลลิดาบอกว่าส่วนลุ่มแม่น้ำแม่กลองจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาค่ะเนื่องจากมีพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบายไปที่แม่น้ำแม่กลองส่วนที่ฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนหลายจุดนะคะการเดินทางสัญจรต้องเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางการเดินทางจากกรมทางหลวงในส่วนของกรุงเทพพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังก็มีที่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งหน้าโลตัสลาดกระบังแล้วก็ถนนลาดกระบังตลอดสายค่ะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในจุดนี้ด้วยนะคะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานแล้วก็ในวันที่5ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและภาคใต้ค่ะโดยภาคอีสานจะมีฝนลดลงนะคะส่วนวันที่6ตุลาคมจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยในส่วนของภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนเทียนเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะด้านนายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาบอกว่าในวันนี้นะคะจะมีฝนตกที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมารวมถึงภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะแถบด้านตะวันออกของภาคเหนือก่อนที่มวลอากาศเย็นจะขยับขึ้นไปฝั่งตะวันตกจากนั้นวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะจะมีผลกระทบที่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกภาคใต้ตอนบนและกทม.ส่วนอีสานจะมีฝนลดลงนะคะหลังจากนั้นจะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงภาคใต้ส่วนวันที่8ถึง9ตุลาคมจะมีฝนที่ภาคใต้ค่ะเพราะความกดอากาศสูงจะเริ่มลงมาปกคลุมพอวันที่10ถึง11ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูก็จะมีฝนบริเวณภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง14ตุลาคมภาคกลางจะดีขึ้นฝนทางภาคใต้จะมีฝนแทนค่ะ
1: ผลพวงจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ทำให้น้ำที่ไหลเข้าสู่คลองบางเสวยตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทสูงกว่าบานประตูระบายน้ำบางเสวยกว่า1เมตร90เซนครับน้ำไหลล้นบานประตูคลองอีกฝั่งชลประทานก็ต้องระบายน้ำคลองบางเสวยออกไปยังคลองส่งน้ำหนึ่งซ้ายเพื่อไม่ให้น้ำขยายวงกว้างไปที่อำเภอสังขบุรีส่วนที่คลองสารวัตรน้ำท่วมประตูบังคับน้ำถนนทางหลวง311ชัยนาทสิงห์บุรีแต่ว่าเจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายไปกั้นไว้ป้องกันไม่ให้น้ำไหลข้ามถนน311จึงยังใช้การสัญจรได้ตามปกติและเจ้าหน้าที่ยังเร่งเสริมคันดินคันกระสอบทรายกั้นน้ำให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่ในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้แล้วก็เตรียมรับน้ำมวลใหม่จากเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับชาวชุมชนบ้านเกาะสวรรค์หมู่ที่6ตำบลเกาะเทพัวเมืองอุทัยครับหลายรายก็ต้องตัดสินใจออกมากางเต็นท์พักอาศัยริมถนนหลวงเป็นการชั่วคราวหลังแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาระดับน้ำสูง1เมตรถึงเมตร50เซนติเมตรแล้วก็ท่วมต่อเนื่องมานาน6วันแล้วส่วนชาวบ้านบางรายยังเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านต้องใช้เรือพายเข้าออกไปทำงานซื้อหาอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแล้วก็การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานียังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสะพานข้ามแม่น้ำสะแกกลังเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้หากจำเป็นต้องไปทำธุระในตัวเมืองอุทัยครับก็ต้องใช้เส้นทางอ้อมซึ่งไกลกว่าเดิมหลายเท่าตัวส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องน้ำเอ่อท่วมหลายชุมชนชาวบ้านต้องนำรถมาจอดอยู่ริมถนนผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่4ตำบลภูเขาทองอีก1ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพราะมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำถูกน้ำท่วมชั้นล่างสูง1เมตรถึง2เมตรพร้อมขอร้องผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับผ่านถนนเส้นนี้นะครับให้ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังเพราะถนนแคบหากขับเร็วอาจเกิดอันตรายกระทบกับบ้านเรือนบริเวณดังกล่าวครับนอกจากในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับมีมวลน้ำไหลเข้ามาเติมต่อเนื่องระดับน้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำชาวบ้าน

0: ต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินอพยพบ้านออกจากบ้านในช่วงค่ำชุดตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราขับรถ4ล้อนะครับฝ่ากระแสน้ำเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ซอยหัวไซ8อำเภอบางคล้าก็พบหญิงชราวัย78ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังน้ำรอบบ้านออกมาไม่ได้ครับแต่เมื่อถึงทางเข้าบ้านกลับพบว่าระดับน้ำสูงเกินกว่ารถที่จะเข้าผ่านได้ต้องนำเรือเข้าไปช่วยเหลือแทนเมื่อไปถึงก็พบคุณยายนั่งรอความช่วยเหลืออยู่ภายในบ้านถูกตัดไฟแล้วเจ้าหน้าที่จึงช่วยคุณยายออกมาไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซได้สำเร็จครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูสถานการณ์น้ำในกทม.กันบ้างครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่กรุงเทพมหานครค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะว่าน้ำในคลองหลักๆถือว่าดีขึ้นค่ะยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ที่มีผลต่อพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังสะพานสูงที่ต้องระบายน้ำออกทางคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมร่มเกล้าและลาดกระบังสูบไปแล้วนะคะน้ำลดลง50เซนขณะที่ศูนย์พักพิงยังสามารถก็สามารถรถสามารถเข้าออกได้แล้วคาดว่าในวันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างมากแล้วก็จะเริ่มฟื้นฟูต่อไปค่ะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะแล้วก็เร่งระบายน้ำส่วนที่เหลือยอมรับที่มีหลายหมู่บ้านที่น้ำเข้าแล้วออกยากดังนั้นกทม.ก็จะเข้าไปสูบน้ำออกให้ส่วนหมู่บ้านที่สูบน้ำออกได้แล้วก็เร่งฟื้นฟูเช่นเคหะคลองจันทร์แต่ก็พบว่ามีขยะจำนวนมากค่ะจึงมีการทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนจัดเก็บขยะสถานการณ์ในกทม.ค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าน้ำจะแห้งสนิทเมื่อไหร่นะคะนายชัชชาติบอกว่าเคหะร่มเกล้าเนี่ยมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ค่ะถ้าจะให้แห้งพร้อมกันหมดก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะวันนี้มีบางพื้นที่เริ่มแห้งแล้วขณะที่พรุ่งนี้ก็คาดว่าจะมีน้ำที่แห้งเพิ่ม 80% สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นค่ะมีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น4โซนมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมรับผิดชอบนะคะนายชัชชาติยังพูดถึงฝนในพื้นที่กรุงเทพวัน2วันนี้ค่ะว่ามีการเตรียมพร้อมพร่องน้ำให้มากที่สุดตามที่กรมอุตุพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกประมาณ30มิลลิเมตรก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกแช่ก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลในครั้งนี้ต้องเช็คสภาพอากาศในวันใกล้เคียงอีกครั้งค่ะเมื่อถามว่าสถานการณ์น้ำในกทม.จะซ้ำรอยสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะนายชัชชาติบอกว่าก็ต้องรอดูการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันแต่ฝนก็ไม่ได้มากเหมือนที่ผ่านมาที่มีถึง300มิลลิเมตรตกหนักแล้วก็ปูพรมทั่วกทม.ยืนยันว่าจะไม่ซ้ำรอยเพราะเป็นคนละรูปแบบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีฝนตกแช่ทั้ง3วันและปริมาณมากแต่ฝนที่เป็นปกติเหมือนมรสุมธรรมดาและน้ำเหนือน้ำหนุนตามปกติก็สามารถดูแลได้ค่ะเช่นถ้าน้ำเหนือและน้ำหนุนต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะเมื่อถามว่าทำไมฝนตกเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าน้ำท่วมถนนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานายชัชชาติก็บอกว่าก็เพราะว่ามีน้ำขังในพื้นที่ซึ่งคลองแต่ละจุดเนี่ยมันเต็มอยู่นะคะ

0: แล้วก็มีน้ำฝนมาเติมก็จะล้นขึ้นมาได้เร็วแต่ว่าก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการพร่องน้ำไว้แล้วและมีพื้นที่รองรับน้ำไว้แต่ก็ยังมีน้ำปริ่มในพื้นที่และดินก็ชุ่มน้ำไม่สามารถจะซับน้ำได้ค่ะส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนจะส่งผลต่อการระบายน้ำหรือไม่นะคะนายชัชชาติก็บอกว่าน้ำทะเลกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบอะไรค่ะเพราะว่าขันกั้นน้ำยังมีพื้นที่เหลืออีกจำนวนมากซึ่งกรมอุตุก็พยากรณ์ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะว่าน้ำเหนือไม่ได้มีจำนวนมากจะสามารถคลี่คลายด้วยสถานการณ์จึงขออย่ากังวลค่ะ
1: รัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงครับจนถึง30พฤศจิกายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกทม.และก็พื้นที่ต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและก็เกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นคำขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศครับกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่คือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ครับหากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์จะขอคัดเล่มทะเบียนใหม่ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณียื่นคำขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้ครับโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือว่าหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นนะครับ
0: มาที่เรื่องของเหล้าเรื่องของบุหรี่กันบ้างนะคะทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจค่ะเพื่อจะปรับกลไกเงินบำรุงเข้าสู่ระบบงบประมาณนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าการปรับระบบเงินจากสุราและยาสูบจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้สี่หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้ว่าการนำเสนอลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจสาระของร่างกฎหมายคลาดเคลื่อนนะคะนายเอกภพบอกว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและยาสูบยังมีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายเช่นเดิมค่ะสิ่งที่เสนอให้เปลี่ยนไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือว่ากองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้แหล่งรายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้เสนอให้เลิกเก็บภาษีแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบค่ะร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะโดยสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่การยุบสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุหรือว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานและกองทุนเหล่านี้แต่เป็นการปรับกลไกทางการเงินและแหล่งรายได้ของแต่ละหน่วยงานโดยร่างกฎหมายจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ

0: อย่าตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับบิลภูริพลครับเดินทางไปรับรางวัล MVP Asian Game 2026ครับบิลภูริพลบุญสอนนักกรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีรับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำการแข่งขันกีฬา Asian Game ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในพิธีปิดการแข่งขันช่วงเย็นวันนี้ครับโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ประกาศเลือกบิลภูริพลเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าประจำการแข่งขันจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรก็ทำให้บิลภูริพลครับกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและของอาเซียนที่ได้รับรางวัล MVP เอเชียนเกมนับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998และจะได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทด้วยครับ
0: คนงานกว่าจะสิ้นชีวิตทั้งหนีและรีบขนทรัพย์สินออกจากโรงงานเย็บผ้ากลางเมืองแม่สอดนะคะหลังจากมีเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะตำรวจสภ.แม่สอดจังหวัดตากรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานเย็บผ้าไม่มีชื่อและบ้านพักคนงานใกล้โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรุดไปตรวจสอบพร้อมกับรถดับเพลิงกว่า10คันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงขณะที่คนงานทั้งชายและหญิงต่างหนีเอาตัวรอดขนย้ายทรัพย์สินเท่าที่จะทำได้ค่ะจากการตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุอยู่ใจกลางนครแม่สอดและเป็นชุมชนแออัดนะคะต้นเพลิงเกิดจากบ้านพักคนงานชั้นเดียวที่สร้างติดกันกว่า10ห้องและติดกับโรงงานเย็บผ้าโดยพบเพลิงกำลังโหมไหม้บ้านพักอย่างรุนแรงเนื่องจากบ้านพักสร้างด้วยไม้เก่าแก่และลุกลามไปยังโรงงานเย็บผ้าจนเกิดกลุ่มควันสีดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและเกิดลมพัดรุนแรงก็ยิ่งทำให้เพลิงโหมลุกไหม้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หลังเพลิงสงบพบว่ามีแรงงานถูกไฟลวกต้นแขนบาดเจ็บ1คนโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตนะคะส่วนโรงงานเย็บผ้าเสียหายทั้งหลังรวมทั้งบ้านพักคนงานกว่า10ห้องด้วยค่ะ
1: หนุ่มวัย23น้อยใจยายไม่ให้กินข้าวครับตัดสินใจจุดไฟเผาบ้านตัวเองเปิดใจทั้งน้ำตาไม่อยากไปลักขโมยของชาวบ้านขอไปอยู่ในคุกดีกว่าครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเชียงเข้าไปควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งริมถนนบ้านเชียงบ้านหนองลาดหมู่ที่13ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีสามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้ก่อนจะลุกลามไปทั้งหลังตรวจสอบเบื้องต้นพบบริเวณห้องโถงมียางรถยนต์2เส้นที่ถูกไฟไหม้ส่วนคนก่อเหตุหลังจุดไฟเผาบ้านตัวเองไม่ได้หลบหนีไปไหนครับนั่งอยู่ริมถนนดูผลงานของตัวเองก็คือนายธนกรหรือว่าท็อปอายุ23ปีเมื่อสอบถามเจ้าตัวถึงสาเหตุที่เผาบ้านตัวเองแบบนี้นายท็อปเปิดใจทั้งน้ำตาว่าเพราะอยู่ไปก็ไร้ค่าไปขอข้าวใครกินก็ไม่ให้วันนี้หิวข้าวทั้งวันหลังจากคุณตาเสียชีวิตไปไม่นานก็เหมือนอยู่คนเดียวแม่ไปมีสามีใหม่ไม่ได้สนใจส่วนยายที่ไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนไปขอข้าวกินก็ไม่ยอมให้เสียใจจึงมาเผาบ้านที่พักอาศัยหวังจะได้ไปอยู่ในคุกยังมีข้าวกินดีกว่าอยู่แล้วไม่มีงานทำไม่อยากไปขโมยของชาวบ้านจึงตัดสินใจเผาบ้านครับเพื่อจะได้ถูกจับขณะที่เพื่อนรุ่นพี่ของเนท็อปบอกว่าเห็นแล้วก็เห็นใจแล้วก็สงสารเนท็อปวันนี้เห็นน้องเดินไปหมู่บ้านไม่มีข้าวกินเลยซื้อข้าวมาให้น้องบอกว่าหิวข้าวทั้งวันไปขอข้าวยายกินก็ไม่ให้จึงก่อเหตุเผาบ้านเพื่อจะได้ไปอยู่ในคุกดีกว่าสำหรับบ้านหลังนี้เป็นของนายประสิทธิ์บัวโฮมบูราเป็นตาของเนท็อปครับแต่ว่าหลังจากเสียชีวิตไปไม่นานเนท็อปจึงไม่มีใครดูแลครับ
0: ตำรวจกว่า10นายล้อมจับหนุ่มเสพยาบ้าขับรถซิ่งหวาดเสียวที่อำเภอวิเชียรบุรีค่ะตำรวจสภ.วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยการจับกุมตัวนายปณิธานอายุ38ปีหลังรับแจ้งจากประชาชนว่ามีรถยนต์เก๋งต้องสงสัยกันชนหน้าหลุด และขับด้วยความเร็วหวาดเสียวบนถนนบุษราคำหน้าที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีทำให้

0: ประชาชนหวาดกลัวและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เลยประสานสายตรวจตรวจสอบค่ะก่อนพบรถยนต์เก๋ง Honda Civic สีขาวกันชนหน้าหลุดต้องสงสัยจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งตำรวจจึงขอให้นายปณิธานลงมาจากรถแต่ว่าเจ้าตัวขัดขืนนะคะก็เลยมีการยื้อยุดกันทำให้นายปณิธานเร่งคันเร่งเหยียบคันเร่งรถทำให้รถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยการควบคุมตัวลงมาจากรถได้สำเร็จค่ะสอบถามนายปณิธานบอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางมาหาเพื่อนที่อำเภอวิเชียรบุรีแต่ก่อนหน้านี้เสพยาบ้ามา1เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกุมในข้อหาขับรถขณะเสพยาเสพติดเมื่อหลายปีก่อนค่ะเบื้องต้นแจ้ง3ข้อหาก็คือเสพยาเสพติดให้โทษขับรถในขณะมีสารเสพติดในร่างกายและทำให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางเมื่อช่วงรุ่งสางวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นมีคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเดินทางไปดูการทดสอบด้วยตัวเองเลยครับสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานบอกว่าขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางถูกยิงจากพื้นที่ทางตะวันออกของเกาหลีเหนือแล้วก็บินไปตกในทะเลห่างออกไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ประเมินว่าขีปนาวุธบินได้ไกลกว่า700กิโลเมตรก่อนจะตกลงในทะเลนอกชายฝั่งตะวันออก KCNA รายงานบอกว่าการทดสอบนี้เป็นการฝึกซ้อมกำลังพลในการใช้งานระบบอาวุธยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงรวมถึงประเมินความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและความคล่องตัวของระบบป้องกันสงครามของประเทศคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถตรวจจับเส้นทางการบินของขีปนาวุธนี้ได้อย่างแม่นยำเนื่องจากขีปนาวุธใช้โหมดการบินวิถีโค้งคล้ายระลอกคลื่นและก็มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในระดับต่ำซึ่งออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศขณะที่คิมจองอึนเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อทำให้ศัตรูตระหนักถึงความน่าเชื่อถือและอนุภาพทำลายล้างที่รุนแรงของอาวุธเชิงรุกทางยุทธศาสตร์และยืนยันว่าการพัฒนาพลังป้องปรามสงครามนิวเคลียร์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต่อความมั่นคงของชาติในปีนี้เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธรุ่นต่างๆมาแล้วมากกว่า10ครั้งท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากเกิดเหตุทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับส่งผลให้ฐานเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งทางการเกาหลีใต้กล่าวหาเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังและเรียกร้องคำขอโทษในขณะที่คิมโยจองปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวบอกว่าข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้นั้นไม่เป็นความจริงครับ
0: กรณีสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE แถลงเหตุระทึกขวัญบนเที่ยวบิน FZ1073ของสายการบิน Fly Dubai ได้บอกว่านักบินผู้ช่วยพยายามก่อการร้ายบนเครื่องบินนั้นนายอันวากากาสที่ปรึกษาประธานาธิบดี UAE ระบุเพิ่มเติมว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้กลุ่มแนวคิดสุดโต่งในภูมิภาคยังไม่จบสิ้นภายก่อการร้ายและวาทกรรมสร้างความเกลียดชังยังคงอยู่เน้นย้ำจุดยืนของ UAE ที่ไม่ผ่อนปรนต่อกลุ่มสุดโต่งและวาทกรรมปลุกปั่นและต้องเผชิญหน้าความเกลียดชังถอนรากถอนโคนต้นตอแนวคิดสุดโต่งค่ะ
1: ไฟไหม้ใกล้โรงงานซาอุดิอารามโคครับเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นบริเวณใกล้กับโรงงานของบริษัทพลังงานซาอุดิอารามโคในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุเกิดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตึงเครียดขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียและก็กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนในช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งกลุ่มฮูตีได้ยกระดับการโจมตีเมืองสำคัญและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครทั้งกลุ่มฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับ
0: เทศกาลบอลลูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเปิดฉากขึ้นแล้วในรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะมีบอลลูนกว่า500ลูกเข้าร่วมงานค่ะบอลลูนลมร้อนหลายร้อยลูกลอยขึ้นเหนือเมืองอัลบูเคอร์คีรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อวันเสาร์เนื่องในโอกาสเปิดเทศกาลอัลบาเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสต้า2026ตั้งแต่เช้ามืดวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเริ่มด้วยการแสดงแสงสีจากโดรนโดยเป็นการแสดงภาพบอลลูนลมร้อนนกประจำรัฐนิวเม็กซิโกก็คือนกโรดรันเนอร์นะคะรวมถึงพลิกแล้วก็หัวกะโหลกในรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเม็กซิกันจากนั้นการปล่อยบอลลูนครั้งใหญ่ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเทศกาลก็เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ7โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า2ทุ่มตามเวลาบ้านเราค่ะโดยมีบอลลูนหลายร้อยลูกทยอยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามเช้าที่แจ่มใสเหนือบอลลูนเฟียสต้าพาร์คเทศกาลจัดเป็นเวลา9วันนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นเทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้จัดการบอกว่า

0: มีบอลลูนมากกว่า500ลูกมีกำหนดเข้าร่วมตลอดการจัดงานซึ่งจะมีไปจนถึง11ตุลาคมค่ะเทศกาลอัลบูเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟสตา2026ก่อตั้งขึ้นในปี1972โดยในครั้งแรกมีบอลลูนแค่13ลูกที่ถูกปล่อยขึ้นจากลานจอดรถของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งก่อนที่จะเติบโตขึ้นกลายเป็นหนึ่งในงานประจำปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโกและดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ชื่นชอบบอลลูนจากทั่วโลกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา14นาฬิกาค่ะท่านไหนสนใจที่จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะสามารถสอบถามกันมาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามาทาง LINE @ค่ะ @MCOTNews ก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะเป็นสื่อกลางในการนำคำถามอันนี้ไปถามกับอาจารย์บ้วนให้กับคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่ม

0: องคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมฟังเพลงบ้านฉันแล้วเนี่ยหลายคนฟังแล้วอาจจะงุดหงิด
1: ทำไม
0: บ้านฉันไม่เห็นเหมือนเพลงนี้เลย
1: ตอนนี้บ้านฉันน้ำแห้งหรือยังก่อน
0: ใช่วันนี้บ้านฉันกลายเป็นว่าน้ำท่วมทุ่ง
1: ค่ะ
0: บุ้งก็ไม่มี
1: ใช่อาจารย
0: ์ทีนี้คุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: เราฟังข่าวน้ำท่วมตรงนั้นน้ำท่วมตรงนี้ตรงโน้นเนี่ยเราก็ยิ่งฟังก็ยิ่งทุกสมอกเข้าไปทุกขะทุกขณะ
1: ค่ะ
0: ก็มีคนแอบมาถามผมบอกว่าอาจารย์ว่าน้ำท่วมเพราะอะไรก็ขอตอบแบบความรู้สึกชาวบ้านนะ
1: คร
0: ับ
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้เนี่ยที่มันหนักหนาสาหัสมันยังไม่ใช่น้ำเหนือครับ
1: เป็นน้ำฝนเหรออาจารย์เป็นน้ำ
0: มันเป็นน้ำฝน
1: ค่ะ
0: ที่วนไปวนมาตกหนักตกนานตกนิ่งตกแช่อันเนี้ยเป็นหลักใหญ่ก็เลยทำให้ท่วมทั่วถึงกันแต่ถ้าเราย้อนไปเมื่อปี54เนี่ยน้ำท่วมในครั้งนั้นเนี่ยฝั่งทนอย่างตลิ่งชันเนี่ยท่วมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นน้ำเหนือ
0: แต่งวดนี้ตลิ่งชันไม่ท่วมนะ
1: ค่ะ
0: ฝนไม่หนักตรงนั้น
1: ค่ะแต่ว่ากรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่คือท่วมรับทั่วถึงทุกพื้นที่เลยค่ะอาจารย
0: ์
1: คะ
0: ใช่ในขณะที่เมื่อน้ำท่วม54เนี่ยกรุงเทพตอนเหนือตลิ่งชันเนี่ยนะทางตอนเหนือคือทางดอนเมืองตลิ่งชันเนี่ยท่วมแต่ทางตะวันออกเนี่ยเราเรียกว่าไม่อยากพูดคำว่าเอาอยู่เลยล่ะหรือว่าย
1: ังมีพื้นที่ที่แบบ
0: ไม่
1: ท่วมนะคะแต่ก็มีบางพื้นที่เหมือนกันฝั่งตะวันออกที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะตอนน้ำเหนือจากปี54เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามวลน้ำเนี่ยมันเยอะกว่าปี2569เนี่ยประมาณ3เท่ามันก็รับเฉลี่ยกันไปแต่ว่าตอนปี69เนี่ยฝนตกแช่ตกนานในพื้นที่เนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยคือเต็มไปหมดเลยอาจารย์ขวัญไปฝั่งตะวันออกนะคือวันอาทิตย์เนี่ยยังมีน้ำอยู่แบบท่วมขังหลายจุดอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับทีนี้เวลานี้สิ่งที่เรากำลังหวาดกันอยู
1: ่ค่ะ
0: ก็คือน้ำเหนือที่จะมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ผมได้เห็นภาพสวนทุเรียนทั้งสวนนะ
1: ค่ะ
0: ที่เวลานี้ยืนต้นแล้วก็ใบแห้งเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย
0: ์แต่จะบอกอย่างนี้ว่าผมสังเกตมาเนี่ยตั้งแต่ปี54กับปี69เนี่ยทุกครั้งที่มีการพยากรณ์ว่าจะแล้งหนักจะแล้งมาก
1: ค่ะน้ำมาก่อนเลย
0: มันจะเป็นแบบเนี้ย
1: เ
0: พราะอะไรเพราะว่าพอเราไปคาดการณ์ว่ามันจะแล้งมากน้ำจะไม่พอนะเราก็จะกักน้ำไว
1: ้ค่ะ
0: เราก็จะเก็บน้ำไว้และสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอย่างเมื่อปี54นั่นคือพายุเข้ามาหลายลูกแต่คราวนี้เป็นร่องมรสุมคือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จจากน้ำท่วมคราวนี้โดยเฉพาะน้ำท่วมในเมืองใหญ่หลายเมืองเนี่ยนะผมว่าน่าจะระดมผู้รู้ทั้งหมดที่ตอนนี้ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างออกสื่ออะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่ผมรู้จักอยู่ท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์รอยนเน
1: ื่
0: องจากว่าท่านเป็นเขยเกษตรนะ
1: ค่ะ
0: รุ่นน้องผมเป็นพยาท่านอยู่เนี่ยนะก็ท่านก็มีข้อมูลน้ำหลายคนก็มีข้อมูลน้ำถ้าอาจารย์ชาวลิศทีมกรุ๊ปหรือจะใครๆเนี่ยลองระดมกำลังที่แล้วลองวางแผนกันอีกทีสิว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเวลานี้เราบอกว่าน้ำจะไหลลงอ่าวไทยเจ้าพระยาผ่านกรุงเทพเราก็พยายามจะไปทำโครงการเรียกว่าชัยนาทป่าสักแล้วก็ไปออกที่ชาเชิงเซาเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: แต่หลายคนก็บอกว่ามันไม่คุ้ม
1: มันใช้ประมาณ 165,000 ล้านประมาณนี้ค่ะอาจารย์
0: นั่นแหละหลายคนบอกว่ามันไม่คุ้มและท่านก็มีเสนอวิธีการแต่ผมจะขออนุญาตว่าไม่ลงรายละเอียด
1: ค่ะ
0: ทีนี้

0: มเป็นรัฐบาลวันนี
1: ้
0: ถ้าผมเป็นนายกวันนี
1: ้
0: ถ้าผมมีอำนาจวันนี้นะนอกเหนือจากเงินชดเชยที่เราจะได้คนละ 9,000 คนละ 10,000 หรือว่าหลังตุลาถ้าใครประสบภัยจะได้จากเงินประกันเท่านั้นเท่านี้เนี่ยผมจะทำอีกสิ่งหนึ่งครับคุณขวัญที่เรากู้มา 400,000 ล้านใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราใช้โครงการ 60-40 ไปแล้ว 200,000 ล้านใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: อีก 200,000 ล้านเนี่ยเราบอกว่าเราจะไปทำโซลารูปใช่ไหม
1: เกี่ยวกับพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมนะผมจะชะลอโครงการโซลารูปหรือ200,000ล้านที่จะทำโซลารูปเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมจะตัดเงินมาครึ่งหนึ่งเอาโซลารูปยังคงอยู
1: ่
0: แสนล้านนะและอีกแสนล้านเนี่ยผมจะเอามาทำอะไรครับผมจะมาปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยเป็นศูนย
1: ์
0: หมายความว่าคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่ทำมาหากินอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเขาแจ้งหมดเนี่ยอย่างนี้ครับ
1: ให้เขาได้เป็นทุนในการต่อยอดทำมาหากินแล้วพอเขาทำมาหากินมีรายได้ตอบแทนค่าตอบแทนมาเนี่ยก็เอาเงินมาคืนรัฐเป็นเฉพาะเงินต้นโดยที่ไม่ปราศจากดอกเบี้ยมีระยะเวลาไหมอาจารย์โครงการอาจารย์เนี่ย
0: ทีนี้อย่างนี้โครงการที่ผมคิดเนี่ยนะเราอาจจะให้เวลาเขา3ปี
1: ค่ะ
0: สินเชื่อดอกเบี้ยเป็นศูนย์3ปีแต่พอปีที่4เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าคิดง่ายดอกเบี้ย 4% ปีที่5ดอกเบี้ย 5% ปีที่6ดอกเบี้ย
1: 6%
0: คือถ้าคุณมีแล้วคุณไม่ใช้เนี่ย
1: ดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่ม
0: ดอกเบี้ยมันจะเพิ่ม
1: โอ้ยอาจารย์
0: หรือว่าถ้าบอกว่า3ปีช้าไปอาจจะเป็นบอกว่าปีแรกดอกเบี้ยเป็น0
1: ค่ะ
0: ปีที่2ดอกเบี้ย 2%
1: ค่ะ
0: ปีที่3ดอกเบี้ย 3% อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าโซลารูปรอได้โซลาร์เซลล์รอได้รัฐบาลครับนี่ผมกราบแล้วเนี่ยผมกราบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกราบท่านนายกเลยอ้าว
1: อันนี้ก็นะอาจารย์ขวัญก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะแต่ว่ามีเสียงในหัวของขวัญอีกเสียงหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าโครงการกยศ.ที่ให้สำหรับเป็นเงินกู้สำหรับการศึกษาตอนนี้ก็ประมาณ2ล้าน6แสนคนโดยประมาณอาจารย์ที่เขาไม่ได้คืนมาให้กับรัฐบาลแล้วก็น้องๆรุ่นหลังนี่ก็เดือดร้อนกันเหมือนกันเพราะว่าเงินไม่ได้เข้าระบบควรตามทิศทางวินัยทางการเงินที่มันจะเป็นไปอย่างนี้อาจารย์คืออันนี้ถ้ามีโครงการในลักษณะกู้โดยที่ปราศจากปลอดดอกเบี้ยอะไรทำนองนี้ที่อาจารย์นำเสนอมาเนี่ยอยากให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการมีวินัยในการคืนเงินให้กับภาครัฐด้วยเพราะว่าถ้านำไปแล้วไม่ได้คืนกลับมาเนี่ยภาครัฐก็บริหารจัดการเงินตรงเนี้ยมันก็จะจมไปแล้วก็ไม่ได้มีการหมุนเวียนต่อเพื่อที่จะต่อยอดเศรษฐกิจไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์
0: นี่นะพูดถึงกยศ.ผมจะเล่าอะไรให้ฟังในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้
0: สมัยผมนะไม่มีอดอยากยากแค้นดิ้นรนทำงานแต่ว่าตอนกยศ.ออกมานะก็มีเด็กบางคนน
1: ะ
0: ฉลาดพ
1: ่
0: อแม่ส่งเงินให้ปกติกู้กยศ.
1: แต่เขาก็ต้องมีลายเซ็นพ่อแม่ด้วยไม่ใช่เหรอคะอาจารย
0: ์ต้องมี
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาก็พร้อมใจกันกู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอกู้เสร็จเขาทำไงรู้ไหมครับ
1: ยังไงคะ
0: พอกู้เสร็จเขาเอาเงินที่พ่อแม่ให้มานะไปฝากแบง
1: ค์ค่ะ
0: แล้วก็ใช้เงินกยศ.พอเขาจบตอนแรกกี่ปีไม่รู้เขายังไม่ต้องจ่ายใช่ไหม
1: เหมือนจะให้ทำงานก่อนประมาณขวัญไม่แน่ใจว่า2หรือ3ปีนี่แหละจ้าแล้วก็พอครบปีที่3เป็นต้นไปถ้าคุณมีงานทำคุณต้องจ่ายคืนโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยหรืออะไรทำนองนี้
0: แล้วเขาก็เอาเงินที่ไปฝากแบงก์น่ะบวกกับดอกเบี้ย
1: ค่ะมาคืนกยศ.
0: กยศ.ได้อย่างเป็นระเบียบเลย
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำแนะนำในเรื่องของการใช้เงินแล้วก็บริหารจัดการนะคะจ้าม
0: ีเด็กคนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ผมมาบอกตอนเขาจะจบผมบอกเฮ้ยอันนี้นะเป็นกรณีศึกษานะคุณเนี่ยผมยอมให้คนนึงผมรู้ว่าคุณไม่จนเลย

0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่คุณกู้ผมยอมเซ็นให้คุณกู้แต่ว่าคุณต้องดูนะโอกาสข้างหน้าเนี่ยถ้าคนอื่นเขาเดือดร้อนกว่าเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราอย่าไปทำแบบนี้แต่ตอนนั้นน่ะกยศ.มันหาคนกู้ไม่ค่อยได
0: ้น้อย
1: ตอนนั้นน่ะน้อยนะ
0: ค่ะอันนี้ที่เราพูดกันช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่าประมาณเกือบ20ปีที่แล้ว
1: โอ้ยกว่า
0: เลยเหรอคะของอาจารย
1: ์ใช่แล้วพอผมบอกเด็กคนนี้นะเด็กเขาตกใจมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์รู้เหรอผมรู้มาตลอดแต่ผมก็ชมคุณว่าคุณคิดเก่งแล้วคุณมีวินัยการเงินผมก็เชื่อว่าคุณจะมีเงินใช้หนี้กยศ.โดยที่คุณไม่เดือดร้อนทีนี้เราย้อนกลับมาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแต่งวดนี้เราต้องบอกชาวบ้านนะว่าแต่การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำคราวนี้เนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าอนาคตจะมีการยกหนี้ให้นะ
0: อันนี้ก็ต้องมีวินัยการเงินกันนะคะ
1: ใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยกู้แต่แล้วก็รอนโยบายว่าวันหนึ่งว่ามีคนมายกหนี้ให้มันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยเสียนิสัยทีนี้ผมอยากจะฟังแฟนรายการเหมือนกันว่าวิธีคิดแบบเนี้ยมันถูกไหมท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นมาหน่อย
0: มีคุณผู้ฟังเหมือนกันอาจารย์อาจารย์พูดก่อนเลยค่ะ
1: เชิญเลยให้คุณก่อน
0: คุณผู้ฟังบอกว่าอาจารย์นำเสนอได้แต่กฎหมายรองรับได้หรือเปล่าก
1: ับอันนี้ไงที่บอกว่าพอเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: เรา
1: ก็ต้องเอาเรื่องเข้าสภา
0: ค่ะ
1: ให้สภาอนุมัติว่าที่เคยอนุมัติเงินกู้ไปทำโซลารูปครึ่งหนึ่งทำ60-40ไปครึ่งหนึ่งเนี่ยไอ้โซลารูปเนี่ยเราจะชะลออาจจะ30-70เอามาให้ชาวบ้านกู้ทั่วประเทศใน70อีก30อาจจะเดินหน้าโซลารูปแต่จริงๆแล้วคนจะมีปัญญาทำโซลารูปนะมันก็ผิดวัตถุประสงค์ที่ผมเคยนำเสนอนะไอ้ที่ผมเคยนำเสนอเรื่องโซล่าเนี่ยผมหมายถึงโซล่าเพื่อคนจนนะผมไม่ได้หมายถึงคนมีบ้านสวยๆขนาดมีโซล่าไปอยู่บนหลังคาได้อย่างนั้นนะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะแต่พอออกมาแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ผมเชื่อว่าคือคุณขวัญเคยได้ยินคำว่า planning มั้ย
0: planning การวางแผนน่ะเหรอคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแพลนได้แต่อย่านิ่ง
0: อ๋อค่ะ
1: คือคุณวางแผนแบบนี้มาโอเคคุณเตรียมมาแล้วถูกแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีใครต่อว่าคุณคิดผิดแต่เมื่อภาวะฉุกเฉินเนี่ยไอ้ planning เนี่ยมันจะต้องเป็นแพลนที่มี flexibility
0: ค่ะ
1: มันจะต้อง flexible มันจะต้องมีการ
0: ยืดหยุ่น
1: ตามเหตุการณ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ผมรู้ว่ามีญาติของนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนรายการผมนะบ้านอยู่บุรีรัมย์เคยมาอบรมกับเราที่ห้องออดิทอเรียมด้วยนะขึ้น
0: ที่บ้านทำรองเท้าหรือเปล่าคะ
1: ไม่รู้ว่าขึ้นต้นว่าอ้ออ่าง
0: ค่ะ
1: นะชนิดที่เรียกว่าตอนมาอบรมเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่มาบอกว่าดูแลให้หน่อยนะอะไรเงี้ยนะท่านฟังแล้วท่านช่วยรีบไปบอกเลยถ้าฟังอยู่นะวันนี้นะถ้าฟังอยู่รีบไปบอกแล้วรีบทำผมรับรองเลยว่าถ้าท่านทำงานเนี่ยท่านจะได้คะแนนแล้วได้ใจชาวบ้าน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไอ้วิกฤตจากอากาศเนี่ยมันไม่มีใครที่จะบอกได้ถ้ามองโลกในแง่ดีเราก็บอกว่าพระสยามเทวาธิราชทรงฝนมาเพื่อให้รู้และเตรียมตัวซะตั้งแต่วันนี
0: ้
1: ถ้ามองในแง่ดีนะถ้ามองในแง่ร้ายสายมูหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะต้องปรับอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่เหตุเพศภัยตลอดไม่รู้จักจบจักสิ้นเนี่ยถ้าสายมูเขาก็มองไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ดีเราก็บอกธรรมชาติมาเตือนเราแล้วว่าเฮ้ยจากนี้นะจะเป็นแบบนี้และเราก็จะได้ปรับนิสัยคนไทยไม่ช่วยตัวเองเอาแต่บ่นเอาแต่ด่าเอาแต่ว่าให้กลับมาช่วยตัวเอง

0: แล้วก็อัตตาหิอัตโนนาโถเห็นใจคนอื่นตอนนี้ที่ผมสงสารที่สุดนะ
1: ค
0: ุณขวัญว่าผมสงสารใครเจ้าหน้าที่ชนประทาน
1: ค่ะก็ต้องผัดเวรกันดูระบบการระบายน้ำดูทิศทางน้ำเหนือการจราจรน้ำไปทางไหนแล้วจะ
0: ไม่ใช่
1: หรือยังไงคะ

0: ะทลายเขื่อนอีก
1: ค่ะ
0: เนี่ยและเวลาไม่มีน้ำก็ไปแย่งกันดูดน้ำคือเราต้องคิดถึงชาตินึกถึงองค์รวมทำไมผมสงสารชนประธานเพราะว่าผมเนี่ยบ้านผมตลาดโพพยาเนี่ยผมอาศัยที่ชนประธานอยู่มาตั้งแต่เกิดและผมจึงเข้าใจว่าคนทำงานชนประธานเนี่ยมันยากมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าเขาเลยครับให้กำลังใจเขาดีกว่าแต่ถ้ามีอะไรจะแนะนำเขาก็แนะนำเขาว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี
1: ้
0: เพราะว่าวันนี้ในเรื่องน้ำเนี่ยมันก็มีกลุ่มในประชาคมเขาไม่ได้ทำบริหารเฉพาะส่วนราชการนะฮะเขามีชาวบ้านเนี่ยเขามาเป็นกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: เป็นที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มาพูดเพื่อจะให้ใครมาอวยผมไม่ต้องไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแต่ผมอยากเห็นคืออะไรคนเราเนี่ยนะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องร่วมทุกข์ร่วมสุข
1: ค่ะ
0: ถ้าร่วมสุขอย่างเดียวนะไม่ร่วมทุกข์เนี่ยมันอยู่กันไม่ได
1: ้
0: ทีนี้วันนี้เป็นวันที่สามที่สี่ใช่ไหมครับ
1: วันที่สี่ปีงบประมาณใหม่ค่ะอาจารย
0: ์เป็นปีใหม่ทีนี้เมื่อย้อนไปเมื่อวันที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: เป็นวันชาติจีน
1: อ๋อใช่77ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอาจารย์
0: นั่นแหละคืออย่างนี้เมื่อเป็นวันชาติจีนเนี่ยคนจีนสมัยก่อนเสือผืนหมอนใบมาอยู่เมืองไทยทำไมเขาใช้ชีวิตรอดเพราะเขาขยันอดทนยอมทุกอย่างและเขาสร้างชีวิตได้ส่วนมากก็จะเริ่มมาเป็นเจ้าของกิจการโรงสีอะไรต่ออะไรกันนะ
1: ฮะ
0: ในขณะที่เพื่อนต่างชาติที่อพยพเพราะสมัยก่อนสงครามเป็นการเกณฑ์คนมาอยู่พวกนั้นมาอยู่จริงแต่ว่ามาอยู่ในฐานะเป็นทาสเป็นทาสหลวงหรือเป็นทาสบุคคล
1: ค่ะ
0: แต่ชาวจีนที่มาเสือผืนหมอนใบเนี่ยไม่ได้มาฐานะทาสนะก็สร้างเนื้อสร้างตัวและที่ผมเอาจีนมายกตัวอย่างเนี่ยจีนปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าเราเนี่ยผมว่าเป็น10เท่า
1: ค่ะ
0: ทำไมเขาอยู่ได้เราควรจะไปดูแบบเขาไหมและทำไมผมเนี่ยตอนที่อยู่ปริญญาโทนะ
1: ฮะ
0: เด็กปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยจีนต้องใช้คนไถนาแทนควาย
1: โอ้
0: ใช่ครับใช้คน
1: ไถนาแทนควายเนื่องจากว่าประชากรเขาเยอะเหรอคะอาจารย์หรือว่าเพราะว่ายังไง
0: ความยากจนทุกคนต้องมาทำนารวมแบ่งปันข้าวกันกินคนจีนห้ามมีลูกเกิน1คนแล้วจีนจากระบบซูสีไทยเฮามาสู่กษัตริย์องค์สุดท้ายแล้วก็ดร.ซุนเยเซนซึ่งตรงสอสิงแซแล้วก็เหมาเจ๋อตุงร่วมกันและสุดท้ายก็แตกคอกันดร.ซุนเยเซนกับเกียงไคเชกก็ไปอยู่เกาะโฟโมซาก็คือเกาะไต้หวันและเหมาเจ๋อตุงก็ดูแผ่นดินใหญ่แต่วันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนนั้นอยู่ดีกินดีมีสุขแบบภาคทางใต้ทะเลาะกันเราไปช่วยเขาทางตะวันออกทะเลาะกันเราไปช่วยเขากี่ฝ่ายก็แล้วแต่เขาสมัครสมานสามัคคีแต่พอเขาสามัคคีกันหมดเราทะเลาะกันเองเราแข่งกีฬาสีไม่รู้จักเลิกและวันเวลาผ่านไปวันนี้จีนฉลองวันชาติที่ยานอวกาศโดยนักยานนักอวกาศ3คนของจีนและกำลังสำรวจดวงจันทร์คนไทยทำไมไม่สู้เราลุกขึ้นมาสู้สิครับสู้ชีวิตและถึงเวลาหรือยังที่เราจะเซตระบบว่าถ้าน้ำท่วมปั๊บคุณไม่ต้องพูดเลยคุณไปที่ตรงนี้
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างมีอาหารมีอะไรจบไม่ต้องรอใครแจกก่อนแจกหลัง
1: อาจจะได้รับที่ศูนย์อพยพอย่างทั่วถึงใช่ไหมอาจารย
0: ์แต่เรื่อง
1: แต่คนไทยห่วงบ้านนะอาจารย์คนแก่ๆเนี่ยไม่ยอมออกจากบ้าน
0: แต่ว่าคนแจกก่อนแจกหลังเนี่ยมันมีเรื่องลึกซึ้งเหมือนนั้นวันหลังให้เจอเป็นส่วนตัวผมจะเล่าให้ฟังแต่เล่าออกอากาศไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนไทยห่วงอะไรฮะห่วงขยะที่อยู่ในบ้าน

0: ดูของที่เจ็บอยู่อะวางไว้เฉยไม่ได้ใช้หรอกในขณะที่ผมเคยไปบ้านฝรั่งมานะเขาไม่ค่อยมีอะไรสะสมนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเอาละจะห่วงก็ห่วงจะเรียกว่าเป็นคนรักบ้านก็ดูจะดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมอยากจะปลุกใจคนไทยอะคุณขวัญลุกขึ้นมาสู้สิแล้วคุณขวัญเวลาเราน้ำท่วมเรานึกถึงเพลงอะไร
1: น้ำท่วมดีกว่าฝุ่นแรงกว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวเมื่อกี้เลยอ่ะ
0: เพลงของคุณสอนคีรีศรีประจวบ
1: ค่ะ
0: เป็นคนบางคนทีสมุทรสงคราม ไปทำไร่สับปะรดที่ประจวบและน้ำท่วมพยายามจะเป็นนักร้องในขณะที่ครูไพบูลย์บุตรขันสร
1: ้
0: างลูกเพชรแหลมสิงห์นะและเมื่อเกิดเหตุเพศภัยบางอย่างบางประการที่จะไม่ขอเล่าครูก็เลยมอบเพลง4เพลงให้กับสอนคีรีน้ำท่วมแม่ค้าตาคมนะแม่ค้าตาคมนะเดี๋ยวจะค่อยรอให้ฟังนะและก็เพลงน้ำท่วมแต่คำว่าน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงเนี่ยครูไพบูลย์เอามาจากคำพูดของจอมพลป.เมื่อน้ำท่วมเมื่อปี85ในควง
1: 2485
0: ใช่ในควงอภัยวงศ์ใครต่อใครต้องพายเรือไปประชุมที่สภาเก่าอ่
1: ะ
0: หลังพระบรมรูปทรงม้าและท่วมอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ3เดือนอ่ะ
1: โอ้โห
0: นะ3เดือนหรือเดือนอะไรเนี่ยผมจำผิดขออภัยด้วยนะเดี๋ยวแฟนรายการคงบอกมัน
1: ค่ะ
0: เขาเคยท่วมหนักกว่าเรานานไอ้ที่เราเจ็ดวันเอง
1: ค่ะ
0: เราคนไทยต้องอดทนกว่านี
1: ้
0: สู้อัตตาหิแล้วก็การไปด่าใครด่ากันไปด่ากันมาไม่มีประโยชน
1: ์ใช่ช่วงเวลายากแค้นแบบนี้เจอวิกฤตแบบนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเห็นอกเห็นใจกันนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเอาคุณไปก็ขายของก่อนเปล่า
1: ถูกต้องเลยค่ะอาจารย์คะช่วงนี้เนี่ยถ้าใครยกสิ่งของปวดเมื่อยบ่าปวดเมื่อยต้นคอเส้นยึดนะคะขอให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะช่วยดูแลคุณผู้ฟังค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานของอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์มาคุยกันถึงเรื่องที่อาจารย์เกริ่นไว้เรื่องของทุเรียนยืนต้นตายแล้วก็คุณผู้ฟังถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเกษตรนะคะส่งคำถามกันมาได้เนิ่นๆเลยก็ได้ค่ะขวัญจะได้ส่งทางไลน์ให้กับอาจารย์บ้วนได้ดูเป็นการเนิ่นๆไว้ก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอด

13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่คาดการเกิดอุทกภัยประกาศเขตสาธารณภัยไม่ต้องรอให้เกิดก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงหนึ่งนายกได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดอุทกภัยต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงเพราะตอนนี้พยากรณ์อากาศระบุชัดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่การรอให้เกิดเหตุอย่างเต็มที่แล้วค่อยประกาศนายกยังได้สั่งการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ซักซ้อมและทบทวนแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดโดยหยิบยกศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อครั้งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิงมาตรฐานโดยเน้นย้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวของประชาชนต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ครบถ้วนโดยในส่วนของสัตว์เลี้ยงต้องแยกเป็นสัดส่วนแต่หากพื้นที่ไม่เพียงพอให้แยกสัตว์เลี้ยงไว้ที่พักอาศัยแล้วจัดบุคลากรไปดูแลให้ประชาชนนายกยังได้สั่งการนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนายกเผยอีสานคุมสถานการณ์ได้ปริมณฑลยังหนักเร่งระบายน้ำออกมากที่สุดเตรียมลงพื้นที่ปราจีนบุรีบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติถึงสถานการณ์อุทกภัยว่าจังหวัดแถบลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทยในภาคอีสานน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ที่ยังหนักจะเป็นพื้นที่ปริมณฑลที่ต้องเร่งระบายน้ำออกให้มากที่สุดซึ่งช่วงบ่ายจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะน้ำยังท่วมอยู่ส่วนมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติกำลังเร่งดำเนินการอยู่หลังจากวันนี้ประชาชนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงทั้ง30ล้านครัวเรือนมีประกันภัยคุ้มครองรัฐบาลห่วงใยต่อสถานการณ์และเร่งแก้สถานการณ์ทุกวันตลอดจนเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะสัปดาห์ที่จะถึงนี้ฝนจะหนักมากในจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาคที่4หน่วยงานราชการทั้งหมดเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมถึงเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพเจเซนรับกังวลทุกพื้นที่เหตุระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% ภาคกลางและใต้ยังเฝ้าระวังเป็นพิเศษนายเจเซนไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากมีน้ำท่วมต่อเนื่องกินระยะเวลา 9-10 วันแล้วมีประชาชนอพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงจำนวนมากนายกรัฐมนตรีจะดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนสถานการณ์ฝนนายเจเศรษฐยอมรับว่าตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังสูงสุดซึ่งเป็นห่วงทุกพื้นที่ขณะนี้ประสิทธิภาพการระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% มีปัญหาน้ำค้างท่อยังต้องใช้เวลาในการระบายลงสู่อ่าวไทยดังนั้นไม่ว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาจะมากหรือน้อยก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งจากการคาดการณ์พบว่าจะมีปริมาณฝนทั่วทั้งภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนกรณีดราม่าเรื่องถุงยางชีพในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดปทุมธานีอยุธ

0: พยานครนายกกาญจนบุรีและอ่างทองถูกนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ทางการเมืองของพรรครัฐบาลนายเจเศรษฐ์ยืนยันว่าถุงยางชีพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทุกเขตทุกพื้นที่ที่มีการร้องขอมายังส่วนกลางและวันนี้ถุงยางชีพของปภ.ถูกจัดส่งมากที่สุดในประเทศคือที่กรุงเทพดังนั้นจะบอกว่าเลือกปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ตนลงพื้นที่ไม่ได้เลือกว่าเป็นพื้นที่ของส.ส.พรรคใดวันนี้ต้องมองข้ามการเมืองหากยึดติดกับเรื่องการเมืองก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วสุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือประชาชนไม่ใช่เวลาที่จะใช้สถานการณ์นี้โยงเป็นพื้นที่ของใคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันเทอน้อมสมสิริสวง

0: รรมการผู้บริหาร
1: แล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: จบกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
7: บริษัทคนไทยที่ยึดมั่นพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานมากกว่า3ทศวรรษเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตนอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานยังคงมุ่งมั่นดำเนินการโครงการเพื่อสังคมบนพื้นฐานความสุขและรอยยิ้มของคนในชุมชนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

0: ทสพ.สำรวจรอยยิ้มผลิตความสุข
1: ทสมท.นครศรีธรรมราชขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการการประกวด MCOT Music Champion ครั้งที่9ลูกทุ่งเทสใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งคุณ

0: มาก
1: ไม่รู้จักเป็น MBK และสมัยขวัญแต่ว่าอาจารย์ขาขวัญขอความรู้นิดนึงเพลงน้ำท่วมเนี่ยมีคุณสุรินทร์นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยเขียนบอกว่าเพลงน้ำท่วมเป็นเบ็ดขออภัยค่ะเป็นบทประพันธ์ของครูชลทีทานทองอันนี้ขวัญไม่รู้จัก
0: ไพบูลย์บุตรขัน
1: ก็คือชื่อเดียวคนเดียวกันใช่ไหมคะ
0: คนละคน
1: คนละคนอ๋อค่ะ
0: ครูชลทีทานทองนี่เป็นยุคหลังแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: นะแต่ว่าบรมครูต้องไพบูลย์บุตรขัน
1: ค่ะ
0: นะอย่าดูหมิ่นชาวนาเมื่อดำตาซีแล้วก็ฝนเดือน6อะไรต่างๆนี่ใช่ทั้งนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผมมีหนังสือเพลงเล่มหนึ่งที่รวมเพลงของครูทั้งหมดนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนผมอยากแต่งเพลงเก่งผมไปแอบมองบ้านครูไพบูลย์สมัยก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ตรงใกล้ๆสนามกีฬาเช้าๆผมไปโรงเรียนต้องไปขึ้นรถที่ปากซอยจุฬาซอย12นะตรงนั้นจะมีวัดชื่อวัดปทุมวนารามก่อนจะเป็นห้างมาบุญกรองเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าครูก็แต่งเพลงแล้วเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเรียบเรียงเสียงประสานโดยดูสิอยู่ๆก็ครูประยงชื่นเย็นทีนี้ทำไมผมเคยมีโอกาสเจอครูประยงชื่นเย็นครั้งหนึ่งเพราะท่านเรียบเรียงเพลงเที่ยวงานวัดเพลงงานวัดของผมที่ร้องในไตรต้นภาพยนตร์เรื่องเป๋อจอมป่นที่ผมแสดงเนี่ยนะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากอาจารย์ประยงชื่นเย็นนะฮะเพลงนี้เนี่ยนอกจากวลีที่บอกว่าน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงที่ได้จากจอมป่นปอมาแล้วเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็มันมีอยู่ท่อนกลางนะคุณขวัญร้องได้ไหม
1: ไม่ได้อาจารย
0: ์บ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันไปทุกครอบครัวพื้นนาก็ร่มไรแตงก็จมเสียหายไปทั่วพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วนะแก้วตาเหนือท่อนตรงนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ที่ผมพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วนะแก้วตาผมจึงต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราเป็น 0-3 ปีจากรัฐบาลสวนทุเรียนกว่าจะลงทุนปลูกมา5ปีต้นกำลังสวยดูจากภาพถ่ายจากอากาศนะฮ
1: ะ
0: เวลานี้อย่าเพิ่งตีอกชกหัวอย่าเพิ่งไม่ดีกับตัวเองนะ
1: ค่ะอันนี้ต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองเยอะๆนะคะ
0: หนึ่งตั้งสติซะก่อน
1: ค่ะ
0: สองทุเรียนที่กำลังใบแห้งเนี่ยเราคาดหมายว่ารากมันจะเสียคาดหมายว่านะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าโดนน้ำท่วมเนี่ยถ้าเราเห็นใบแห้งอย่าเพิ่งไปทำอะไรปล่อยให้ใบเขาอยู่อย่างนั้นร่วงอยู่อย่างนั้นอย่าเข้าไปเหยียบอย่าเข้าไปย่ำแล้วผมตามข่าวบอกว่ามีบางคนพยายามเอานั่นไปฉีดเร่งรากอะไรแต่ไม่ต้องไม่ต้องไปฉีดเร่งรากกระตุ้นรากเสียตังค์เพิ่มอีกอย่าเฉยๆไว้รอว่าให้แดดออกแรงๆ น้ำแห้งไวๆและมันแตกใบใหม่ไห
1: ม
0: ถ้าแตกใบใหม่แปลว่าไม่ตายแต่ปีนี้ไม่ได้ขายทุเรียนแน
1: ่มันจะไม่ออกลูกใช่ไหมคะอาจารย์ช่วงที่มันเจอน้ำท่วมเยอะ
0: ออกมันก็ร่วงฮะออกดอกก็ร่วงแล้วไม่มีใบจะเลี้ยงอ่
1: ะ
0: แต่ที่มันแตกใบใหม่ได้เนี่ยเพราะถ้ารากไม่เสีย

0: ียหมดนะ
1: ค่ะ
0: รากส่วนน้อยมันยังทำให้ต้นโตได้แตกกิ่งแตกใบใหม่ได้มันใช้อาหารที่สะสมอยู่ในต้นเพื่อการสร้างใบฮะมันไม่พอเลี้ยงลูกอย่างอื่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันแตกใบออกมาอย่างนั้นแต่ว่าต้นนั้นรอดข้อห้ามอย่าเข้าไปเหยียบย่ำโคนต้นไม่ต้องทำอะไรรอให้แดดออกแรงๆฝนอย่าลงมาซ้ำและต้นไหนรอดคือรอดต้นไหนไม่รอดเวลาจะปลูกใหม่ต้องขุดตอออกด้วยนะ
1: ค่ะหมายถึงว่าอย่าตัด
0: ตอ
1: แล้วอาจารย
0: ์อย่าตัดตอแล้วเหลือแต่สับหว่างแล้วปลูกสับหว่างไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะมีโรคเชื้อราที่เกิดทางรากต
1: ั
0: วอย่างรากขาวรากแดงรากน้ำตาลในยางพารานะเดี๋ยวนี้หลายคนตัดตอแล้วว่าเดี๋ยวให้ปล่อยให้เป็นปุ๋ยอย่าครับอย่าเอาออกให้หมด
1: ค่ะ
0: นะฮะนี่ก็คือข้อแนะนำที่ผมอยากจะฝากพวกเราไว้ว่าทำใจดีๆและถ้าถ่ายรูปไม่ได้รีบถ่ายไว
1: ้
0: ความเสียหายทั้งหมดแต่ถ้าถ่ายไม่ได้เนี่ยความจริงก็ไม่ต้องรอถ่ายแล้วไหนว่าประเทศไทยจะก้าวหน้าถึงระบบ AI ก็ภาพถ่ายดังดาวเทียมนะมันก็บอกอยู่แล้ว
1: จ
0: ะไม่ซูมเข้าไปสวนบ้านคุณขวัญเนี่ยก็เห็นแล้วแห้งกี่ต้น
1: คร
0: ับใช่ไหมครับมันเห็นภาพมันไม่ต้องรอให้ชาวบ้านไปถ่ายรูปเอาไปโชว์ไปแสดงแล้วโดนดุร้องโหมร้องไห้ดีก็ขอบคุณท่านผู้ว่าที่ออกมาขอโทษแทนเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็คงเครียดงานมันเยอะ
1: ใช
0: ่ถ้าเรามองด้วยความเห็นอกเห็นใจกันนะ
1: ใช่ค่ะต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้ก็คือทางกทม.ก็พยายามที่จะให้อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะทำระบบออนไลน์มาเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็ยังมีทั้ง เรื่องของการส่งเอกสารแบบกระดาษที่บ้านขวัญที่นครศรีธรรมราชยังมีนะคะอาจารย์แบบกระดาษแต่ว่าอีกส่วนนึงก็มีการส่งข้อมูลแบบออนไลน์เหมือนกันอันนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็พยายามปรับแต่ว่าถ้าขวัญเห็นด้วยกับอาจารย์เลยค่ะว่ากรณีที่ใช้เหมือนกับ เทคโนโลยี AI อะไรต่างๆหรือว่าใช้ดาวเทียมมาจับภาพเนี่ยก็ลดขั้นตอนของประชาชนไปได้เยอะเลยค่ะอาจารย์
0: ใช่แล้วประชาชนก็ชื่นใจว่าโอ้ฟ้ามีตาอันนี้เขาเรียกฟ้ามีตา
1: ฟ้ามีตาจริงๆอันนี้นะคะ
0: มันตรงกับชื่อรายการอะไรสักอย่างฟ
1: ้
0: ามีตามองเห็นเลยว่าโอ้ยเฮ้ยบ้านเราเสียหายจริงโกหกกันไม่ได้เลยครับยุคนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทีนี
1: ้เชิญค่ะอาจารย์เรื่องเกษตรใช่ไหมคะ
0: ในขณะที่น้ำท่วมเกษตรจะรอนิดหนึ่งน
1: ะ
0: เรื่องน้ำท่วมผักก็แพงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์พูดแพงมาก
0: คุณวันว่าไงเรื่องผักแพง
1: เรื่องผักแพงนี่นะคะก็ราคาผักตอนนี้ก็คือมีผู้สื่อข่าวเขาลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาอาจารย์บอกว่าพบราคาผักเนี่ยสูงกว่าเดิมเนี่ยก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะผักบุ้งเนี่ยปกติเนี่ยท่านผู้ฟังรับประทานหรือว่าซื้อผักบุ้งมาทำอาหารทานกันเนี่ยซื้อกิโลกรัมละกี่บาทครับปกติในรายงานข่าววันนี้ก็บอกว่าซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 5-60 บาทแต่ตอนเจอน้ำท่วมเนี่ยนะคะปรับไปเป็นกิโลกรัมละ100บาทส่วนใบโหระพาเนี่ยนะคะปกติเนี่ยซื้อกันกิโลกรัมละ80บาทตอนนี้โอ้ไปที่160บาทแล้วส่วนใบแมงลักก็คือกิโลกรัมละ70-80บาทตอนนี้นู้นอาจารย์เพิ่มไปอีกกิโลละ100นะคะอยู่ที่170บาทค่ะก็พอผู้สื่อข่าวถามแม่ค้าภายในตลาดก็บอกว่าสาเหตุที่ผักราคาแพงขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้ปัญหาฝนตกหนักแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมทำให้ผลผลิตเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะใบช้ำรากเน่าผักชีเนี่ยโอ้โหในตลาดเขาบอกว่ามีจำแบบมีขายน้อยมากเลยค่ะอาจารย์ผักชีเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ผักหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะผักใบเนี่ยคือปรับราคาสูงขึ้นแทบจะบอกว่าเป็นเท่าตัวเลยอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้ใกล้แล้วนะใกล้กับเทศกาลกินเจอันนี้ปกติอ่ะก็คือราคาก็ปรับตัวขึ้นอยู่แล้วอันนี้เจอน้ำท่วมเข้าไปอีกเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผักในช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยจะสูงขึ้นแบบขนาดไหนแล้วเราเนี่ยจะแบบมันก็ปรับตัวกับชีวิตวิถีผักแพงเนี่ยได้อย่างไรด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: เนี่ยคุณหวานฟังผมจัดรายการเมื่อ

0: 3สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่ผมพูดเรื่องผักบุ้งอ่ะ
1: ใช่ใช่อาจารย์คืออาจารย์บอกว่าผักบุ้งก็เด็ดยอดมาแล้วเดี๋ยวมันก็แทงยอดขึ้นมาใหม่กินได้ตลอดเลยแล้วก็คุณผู้ฟังบอกจะให้กินแต่ผักบุ้งเหรออะไรเงี้ยประมาณมีแซว
0: ๆถ้าเชื่อผมนะ
1: ตอนนี้ได้กินแล้วว
0: ันที่ผมพูดอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะมันเลย15วันแล้ว
1: ได้ยอดใหม่แล้วเนาะ
0: ผักบุ้งจีนเนี่ย15ถึง22วันเนี่ยเก็บเกี่ยวได้เหลือก็ขายเทศกาลกินเจได้กินเจปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่10
1: ค่ะ
0: ถึง18ตุลา9วัน9คืนและทุกปีเนี่ยถามว่าเทศกาลกินเจเนี่ยทำไมผักแพงมันแพง2เด้งนะ
1: ค่ะ
0: ประการแรกคือคนต้องการผักปริมาณมากอันนี้คือดีมานด์ซัพพลายนะ
1: ค่ะ
0: ความต้องการสูงประการที่2พื้นที่ปลูกผักส่วนใหญ่นะถ้าเราเลาะมาตั้งแต่ชายโขงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือที่พื้นราบริมฝั่งโขงอ่ะเป็นที่ปลูกผักเพราะว่ามันจะพาอินทรีย์วัตถุมาในกรณีภาคกลางเนี่ยบางแม่ไม้เคยมาไหมบางแม่ไม
1: ้ไม่เคยไปค่ะ
0: บางซอบางสามวัดไผ่รวงวัวสองพี่น้องอันนี้ก็ทางสุพรรณนี่นะนครปฐมราชบุรีกำแพงแสนแต่ถ้าแหล่งปลูกผักสมัยก่อนนะคือตลิ่งชัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เป็นตึกหมดแล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยผมเป็นนิสิตนะโอ้ดีใจอาจารย์พาไปดูแปลงผักที่ตลิ่งชัน
1: โอ้โหนี่
0: ดีใจมากเลยได้ไปดูแปลงผักเดี๋ยวนี้ยังมีร่องรอยแต่เขาเปลี่ยนจากแปลงผักไปเป็นแปลงขายไม้ดอกไม้ประดับมากกว่า
1: อาจารย์ค่ะคุณตะขอมาขามหย่องบอกว่าคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักทำแพปลูกผักแพลอยในน้ำแล้วอะไรเงี้ยแพปลูกผ
0: ัก ผักแพลอยน้ำก็อย่างที่ผมบอกไงคุณขวัญเอาโฟมมา
1: ค่ะ
0: เอาโฟมมาแล้วก็เจาะรูนะผูกไว้อะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละผักมันขึ้นได้เพราะแต่ในตะกอนดินในแม่น้ำเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันขึ้นได้แล้วสมัยก่อนผักลอยน้ำบางอย่างก็เอาไอ้ไม้กระบอกมาผูกให้มันเกาะอย่างผักบุ้งผักกระเฉดอะไรพวกนี
1: ้
0: นะฮะทีนี้คุณขวัญครับเมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงผักชีผมนำเสนอรายการเนี่ยมาหลายปีจนกระทั่งมีคนปลูกผักชีมาต่อว่าผมว่าอาจารย์เนี่ยผักชีธรรมดาเนี่ยหน้าฝนเนี่ยมันต้องแพงอาจารย์ไปทำซะจนผักชีถูกคือไปบอก
1: ไปแนะนำการปลูกผักชีในฤดูฝนเหรออาจารย
0: ์ค่ะใช่ผมกูเคยปลูกสมัยหน้าหนาวผักชีโลละ5บาท10บาท20บาทผักชีหน้าฝนเนี่ยโลละ200
1: ค่ะพอเขาปลูกกันเยอะๆมันก็ไม่ถึง200แล้วสิถ้างั้นน่ะ
0: ใช่วิธีทำง่ายนี่เดี๋ยวคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเตรียมแปลงน
1: ะ
0: ให้สูงขึ้นมาสักคืบ2คืบนะเสร็จแล้วคุณขวัญเอาท่อ PVC เอาท่อประปาเอาหลักปักสองข้างเอาท่อมาเสียบมันก็จะเป็นหลังคาโค้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญก็เอาพลาสติกใสอะสีขาวนะ
1: ค่ะ
0: คลุมแปลงที่โค้งอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่เตรียมดินให้เสร็จนะแล้วก็หว่านผักชีนะหว่านผักชีเสร็จเอาพลาสติกคลุมแปลงที่โค้งผักชีก็ไม่โดนฝนไง
1: มันก็จะเหมือนไม่ได้ผักชีหน้าฝนเนาะอยู่ใต้หลังคา
0: ผักชีที
1: ่
0: มันตายเนี่ย1ใบมันอ่อนแอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เม็ดฝนลงมากระแทกใบช้ำเสียบางคนเตรียมแปลงไม่ดี
1: ค่ะ
0: นะไปเตรียมแปลงแบบหน้าแล้งคือยกขอบเป็นกระทงน้ำขังน้ำท่วมตายหรือบางครั้งเนี่ยตายต้นแรกแล้วหลังจากนั้นก็ตายทั้งแปลงเพราะว่าผักชีมีโรคที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าจะเป็นสเคอร์เทียมฟิวซาเลีย
1: ม
0: ผมเคยไปดูแปลงผักชีที่นครปฐมเนี่ยเขาบอกอาจารย์ไอ้แปลงเนี่ยผมปลูกใหม่กี่ทีก็ตายบอกตายสิครับเพราะมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วคุณก็ไปปลูกซ้ำแปลงแล้วคุณเตรียมแปลงผิดคุณเตรียมแปลงคุณไม่เตรียมให้นูนหลังเต่าจำไว้นะปลูกผักต้องเตรียมแปลงนูนหลังเต่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรา

0: นวณสิครับว่าถ้าเราจะขายต้นตุลาจนถึงสิ้นตุลาเนี่ยผักที่เราปลูกอายุเท่าไหร่เรานับย้อนไปและชาวสวนผักนะรวยเร็วเจ๊งเร็ว
1: จากฟังที่รวยเร็วนี่แหละท่านส่วนเจ๊งเร็วเนี่ยไว้เป็นแบบว่าอุทาหรณ
0: ์ต้องปลูกผักนอกฤดู
1: ค่ะ
0: หน้าฝนเขาปลูกผักชีไม่ได้ฉันปลูกได้หน้าแล้งหน้าหนาว
1: ช
0: ะอมเขาไม่มีฉันมีผักหวานเขาไม่มีฉันมีตำลึงเขาไม่มีฉันมีเพราะฉันทำฝนเทียมเป็นฉันรู้ว่าจะป้องกันเพลี้ยอ่อนทัวหรือจะเป็นแมลงวีขาวได้ยังไง
1: ค่ะ
0: มันมีเคล็ดของมันง่ายๆนิดเดียวเท่านั้นเองแต่เคล็ดลับของการปลูกผักเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้านะถ้ารู้ว่าช่วงที่เราจะสู้กับน้ำเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเดือนกันยาตุลา
1: ค
0: ่ะถ้าก่อนหน้านั้นหน่อยอาจจะเป็นสิงหากันยาตุลา3เดือนเนี่ยเป็นเดือนสู้กับน้ำเพราะเพลงลูกทุ่งก็บอกใช่ไหมผมเคยพูดกับคุณขวัญไปหรือยังว่าเพลงที่บอกเมื่อเดือน11น้ำเริ่มไหลนองเดือน11คือเดือนอะไร
1: เดือนพฤศจิกายนค่ะใช่ไหมคะ
0: ไม่ฮะเดือนตุลาครับ
1: โอ้แล้วเป็นเดือนไทยจันทรคติใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่กลางตุลาถึงกลางพฤศจิกา
1: ค่ะ
0: นี่คือเดือน11ใช่ไหมน้ำเริ่มไหลนองพอเดือน12น้ำในคลองก็เริ่มจะทรง
1: ค่ะ
0: เดือน12เราก็ลอยกระทงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านดูปริมาณน้ำที่สูงเต็มที่น่ะคือดูลอยกระทงขั้นถึงเดือนอ้ายขั้นถึงเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงไหลลงนี่ครูไปบูนแต่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดือนยี่คือเดือนอะไรกลางมกราถึงก่อนกลางกุมภาต้นกุมภานี่คือเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงไหลลงตกเดือนสามแล้วน้ำก็คงแห้งขอดตลอดลำคลอง
1: ค่ะ
0: เดือนสามก็คือกลางกุมภาถึงกลางมีนานี่คือเดือนสาม
1: ค่ะ
0: ย่างเข้าเดือนห้าน้ำท่าพอแห้งขอดคลองเมื่อยามได้มองผืนนาเป็นร่องแยกแตกระแหงต้นหญ้าสดเขียวก็พันแห้งเหี่ยวกรอบแดงเดือนห้าไม่มีน้ำแล้วทำไมดินแตกระแหงด
1: ิน
0: แตกระแหงดินเป็นร่องเพราะเป็นดินเหนียวคนแต่งนี่ไปแต่งดูที่นาดินเหนียวถ้านาถ้าดินทรายไม่แตกระแหงครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความรู้เรื่องเกษตรคุณฟังเพลงปั๊บคุณจะรู้เลยคนแต่งเพลงเนี่ยเขาจินตนาการที่ดินเหนียวหรือดินทรายไอ้นี่เพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นการบันทึกภูมิศาสตร์เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เป็นการบันทึกสภาพสังคมขาขาวๆก็พอไหวผมเข้าปีหนึ่งเนี่ยโอ้ยต้องแต่งชุดกระโปรงสั้นๆ นะฮ
1: ะ
0: เขาเรียกว่ามินิสเกิร์ตแต่พอผมอยู่ปี3ปี4นู่นต้องปรุงนุ่งกระโปรงยาวๆนะฮะยาวถึงพื้นเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรอ่ะ
1: กระโปรงพีทเหรอคะ
0: เดี๋ยวเขาเรียกอะ
1: ที่เป็นจีบๆด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ใช่ยาวกรอมกระโปรงยาวถึงขาเลยอ่ะ
1: อ๋อนิ่มขวัญไม่แน่ใจขวัญ
0: เดี๋ยวแฟนรายการคงบอกมาผมลืมกระทันหันเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะครูสุรพลก็แต่งนะขาขาวๆก็พอไหวตอนซ่อมสะพานพุทธท่านก็แต่งเพลงอาจารย์นี่ไม่ใช่สุรพลแต่งครูสำเนียงม่วงทองแต่งและสุรพลร้องนะครับเรื่องลูกทุ่งนี่ผมกับน้องๆเกณฑ์พบเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านผมขายหนังสือเพลงมาตั้งแต่ผม 4-5 ขวบอ่ะร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นผักแพงเพราะปีหน้าท่านก็ลองวางแผนดูสินะครับแล้วทีนี้มีคนถามผมว่าอาจารย์แล้วพอหมดฝนแล้วผักอะไรจะแพงผักที่แตกยอด
1: ชะอมค่ะ
0: ผักหวาน
1: นะฮะตำลึงแพงไหมคะ
0: แพงถั่วฝักยาวแพง
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมแพงชะอมแพงเพราะมันไม่มีน้ำฝนน้ำฝนมีไนโตรเจน
1: ค่ะ
0: มันจะทำให้แตกใบดีแล้วเขาก็ต้องยืด

0: ท่อขึ้นไปให้สูงแล้วก็ฉีดสปริงเกอร์เช้าเย็นเหมือนฝนตกไอ้พอฉีดสปริงเกอร์เข้าไปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไอ้แมลงหวี่ขาวมันก็ไม่ชอบยอดมันก็ไม่กุดไม่อั้นมันก็แตกยอดได้แต่ถ้าเผื่อว่ายังมีแมลงหวี่ขาวมาเดี๋ยวนี้ก็มีสารอินทรีย
1: ์
0: ฉ
1: ี
0: ดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเราก็เอาสารอินทรีย์ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะฉีดเข้าไปเนี่ยแมลงหวี่ขาวก็ตายยอดก็ดีก็ขายได
1: ้
0: ผักหวานเหมือนกันครับต้องการน้ำเหมือนมีฝนและต้องแก้ไขเรื่องแมลงปากดูดก็จะแตกใบดีนะฮะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่หลายแรงบวก1อากาศหนาวโตไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ถ้าฝนถ้าร้อนโตได้ดี2ถั่วฝักยาวจะมีปัญหาแมลงตัวสำคัญในตอนหน้าแรงเนี่ยคือเพลี้ยอ่อนถั่วเพลี้ยอ่อนถั่วทำไมผมระบุว่าเพลี้ยอ่อนถั่วเพราะเพลี้ยอ่อนถั่วในลักษณะเนี่ยตัวมันจะดำหลายคนบอกว่าอาจารย์พอปลูกก็ยอดมันดำดอกมันก็ดำดำฝักก็หงิกหงิกดำดำหมดนั่นแหละครับเพลี้ยอ่อนถั่วบวกกับอากาศหนาวเย็นจะทำให้เกิดหลาแป้งงั้นเดี๋ยวใครปลูกอะไรเนี่ยถามมาผมจะพยากรณ์ให้แต่ผมยืนยันว่าผมพยากรณ์แล้วไม่มีผิดเพราะเผอิญผมรู้จักกับท่านสมิธอดีตอธิบดีกรมอุตุที่ทำนายว่าภูเก็ตจะเกิดสึนามิอ่
1: ะ
0: ไปภูเก็ตไม่ได้ซะหลายปีแล้ว
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ช่วงนี้ก็มีคำถามของคุณผู้ฟังทยอยเข้ามาประมาณ 3-4 คำถามแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์ตอบคำถามกันนะคะ
0: ได้ครับ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์ว่นขา
0: ครับคุณขวัญผมขออนุญาตก่อนตอบคำถามขอเสริมเรื่องผักอีกนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: คือหลายคนบอกอาจารย์บ้านผมนะเป็นที่ลุ่มต่ำ
1: ค่ะ
0: ยังไงก็น้ำท่วมแน่ทีนี้ถ้าคนเมืองหรือคนที่พอจะมีพื้นที่ไม่เยอะนะ
1: ค่ะ
0: ท่านทำโต๊ะครับ
1: ทำโต๊ะ
0: ปลูกผักขึ้นโต๊ะนะและก็ทำสวนแขวน
1: ค่ะ
0: เหนือโต๊ะเนี่ยเราจะไปเอากระป๋องน้ำมันเครื่องเอากระถางอะไรก็ได้แล้วก็ปลูกผักบนกระถางแล้วก็ให้น้ำจากข้างบนมันก็พร่างพรมมาถ้าข้างล่างน้ำไม่ท่วมผักบางชนิดต้องการแสงไม่มากก็มีเราก็ปลูกมันก็จะเป็นผัก3ชั้นหรือบางคนทำเป็นคอนโดผักนะเอากระสอบปุ๋ยมาหรือจะทำเป็นแท่งเหมือนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอะเสร็จแล้วก็เจาะรูข้าง
1: ๆ
0: ปลูกขึ้นไปเป็นคอลัมน์เลยเป็นแท่งเลยเขาเรียกปลูกผักแนวสูงแต่เคล็ดลับในการปลูกผักนะดินต้องดีเยี่ยมร่วนโปร่งซุยอินทรีย์วัตถุเยอะๆถ้าผักและปลูกอย่าปลูกผักตระกูลเดียวกันซ้ำซากเพราะโรคแมลงจะสร้างความเสียหายหมดอ้าวแค่นี้พอเชิญครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังถามมานะคะอาจารย์คะบอกว่า อยากจะขอคําแนะนําจากอาจารย์ค่ะพอดีมีที่บ้านอยากจะปลูกต้นไม้เป็นรั้วความยาวเนี่ยประมาณ18ถึง24เมตรเนี่ยจะใช้ต้นอะไรดีระหว่างต้นไทรเกาหลีหรือว่าจะเป็นต้นอโศกอินเดียดีครับไปดูมาแล้วก็สูงประมาณ20เมตรเขาปลูกกันใน

0: ในถุงอะนะคะมันจะเป็นถุงปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะรากมันจะห่อแล้วมันจะปลูกขึ้นไหมอยากได้ต้นไม้ที่ปลูกเพื่อกรองอากาศด้วยแล้วก็บังแดดได้ด้วยต้นไหนโตเร็วแบบไหนที่อาจารย์อยากจะแนะนำบ้างแล้วก็ขอแมลงรบกวนเนี่ยคืออย่ามีแมลงเยอะเลยแบบเหมือนว่าถ้าปลูกแล้วก็อยากจะอยู่ร่วมกันแบบเหมือนได้ธรรมชาติดีๆอันนี้อาจารย์มีคำอะไรแนะนำไหมคะ
1: ระหว่างสองพืชที่บอกมาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นรั้วต้องใส่เกาหลีครับ
0: ไซเกาหลีนะคะ
1: แต่ถ้ายางอินเดียเนี่ย
0: อโศกอินเดียอโศกอินเดีย
1: อาจารย์ถ้าต้นอโศกเนี่ยมันเป็นไม้ที่เป็นเสาส่งชะลูดขึ้นไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไออโศกชะลูดสูงขึ้นไปและก็ไซเกาหลีเนี่ย
0: เป็น
1: ระดับประมาณเม็ดครึ่งเนี่ยได้แต่ที่พูดมาเนี่ยแพงไซเกาหลีแพงยังแพงอยู
0: ่ค่ะ
1: แม้ว่าจะถูกลงแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่แต่ว่ามันอึดโปรดอดทนเคล็ดลับจะให้เป็นรั้วต้องหมั่นตัดยอดแตกคร่างไส้เกาหลีโรคน้อยมากแมลงน้อยมากจะว่าไม่มีเลยไม่ได้เพราะว่าถ้ามันแตกเป็นพุ่มในหน้าฝนเนี่ยจะเห็นบางใบเนี่ยเป็นจุดแล้วก็เหลืองร่วงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันไม่เสียหายถึงระดับเศรษฐกิจแต่ถ้ามีปัญหาก็เอายาราฉีดสักครั้งหนึ่งส่วนหน้าแล้งก็จะเห็นว่าใบไซเนี่ยมันไม่แผ
0: ่
1: มันอาจจะเป็นรีบแล้วไปคลี่ดูเนี่ยมันจะมีเพลียไฟจะมีสองตัวนี้แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าคนไม่สังเกตนะถ้าไม่ใช่นักเกษตรเนี่ยจะดูไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรจะดูเหมือนไม่เป็นอะไรเลยยังแพงอยู่ครับแต่ถ้าถูกนะ
0: ถูกและดีมีไหมต้นอะไรดีอาจารย
1: ์ชาฮกเกี้ยน
0: ชาฮกเกี้ยนค่ะ
1: ถุงละบาทสมัยก่อนถุงละ40-50
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ถุงละบาท2บาทชาฮกเกี้ยนอันนี้ถูกที่สุดนะ
0: ค่ะ
1: ที่ปลูกแล้วตายยากมีหนามแล้วก็ให้สีสันถ้าเราตัดให้เป็นแท่งนะ
0: ค่ะ
1: คือเฟื่องฟ้า
0: เฟื่องฟ้าบ้านอาจารย์เลย
1: ต้องใช้ต้องคอยตัด
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่ถ้าจะเอาใบสวยถ้าต้องตัดบ่อยๆแล้วแตกยอดสวยก็ต้องต้นคริสติน่า
0: เอ๊ะต้นคริสติน่าเหรอคะอาจารย์เป็นยังไงนะ
1: แต่ถ้าจะเอาถูกแล้วกินได
0: ้ค่ะ
1: เอาเม็ดมะขามมาหยอดเนี่ยงานเกษตรแฟร์เนี่ยไปซื้อมะขามมากิน
0: เอาเกษตรแฟร์เริ่มแล้วเหรอคะอาจารย
1: ์เริ่มที่นู่นที่สกลนครนู่นละมั้งไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมส่งไป
0: ขวัญเจอข้อมูลแล้วอาจารย์ขอนิดนึงแล้วกันนะคะ
1: เชิญนะเชิญนะ
0: เกษตรแฟร์ค่ะวันที่30ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนที่ศรีราชานะคะแล้วก็ส่วนที่สุพรรณเนี่ย31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนที่สุพรรณบุรีส่วนสกลนครเนี่ยอาจารย์นู่น21พฤศจิกาถึง6ธันวาค่ะส่วนที่กำแพงแสนของอาจารย์บ้วนนะคะไปเนี่ยเผื่อเดินชนไหลอาจารย์บ้วนนะคะวันที่1ถึง10ธันวาคมค่ะที่กำแพงแสนส่วนวันที่29มกราคมข้ามปีใหม่ไปเลยนะคะ29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์เป็นที่เกษตรบางเขนค่ะตอนนี้ยังนะคะชาวศรีราชาได้ไปกันช่วงสิ้นเดือนค่ะวันที่30ตุลาคมยังไม่เริ่มอาจารย์เกษตรแฟร
1: ์มันแล้วแต่วิทยาเขต
0: ค่ะ
1: นะเนี่ยศรีราชาเนี่ยเกือบโดนยึดคืนน่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนแรกเป็นไล่ฝึกมันสำปะหลังผมไปฝึกขี่ม้าที่นั่นขับรถจี๊ปที่นั่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรเรื่องมาเกษตรแฟร์เนี
0: ่ยเรื่องต้นไม้อาจารย์บอกว่าราคามันถูกต้นอะไรนะที
1: ่อ๋อรั้ว
0: ค่ะ
1: ซื้อไปซื้อมะขามหวานมา
0: ค่ะ
1: แล้วก็บางคนก็เรียกงานว่ามะขามหวานแห่งชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะมะขามมันออกพอดี
0: ใช่ค่ะที่เกษตรแฟร์นี่คือเป็นการชิมมะขามที่อิ่มเลยค่ะตั้งแต่ต้นซอยเห็นท้ายซอยแล้วก็บริเวณที่อะไรนะถนนในเวลาเหยียบเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยอะไรเปลือกมะขามอาจารย
1: ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเมล็ดมาหยอดนะหยอดทีเลยครับช่วงแรกจะโตช้างอกช้า
0: ค่ะ
1: แต่พองอกแล้วโตแล้วนะตายยาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม้เหนียวตัดยอดอ่อนแตกออกมาเอาไปต้มกับไก่แล้วโอ้โหไก่ต้มมะขามอ่อนมันอร่อย
0: อ
1: ันนี้ก็เรียกว่าเป็นล้วนแน่นเลย
0: ค่ะ
1: นะ

0: ที่ฉี่เลยครับมันตัดยอดบ่อยๆ
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็รั้วมะขาม
1: น่าจะเป็นบ้านที่พี่ตะขอมะขามหย่องนี่ก็น่าจะใช่รั้วมะขามเหมือนกันนะพี่ตะขอมะขามหย่องบอกว่าใช่เลยครับอาจารย์รั้วบ้านผมปลูกกระถินมะขามทำรั้วบ้านดีบ้านดีมากแล้วก็มี
0: ทีนี้กระถิน
1: ค่ะ
0: กระถินก็ดีโตเร็วถ้ามะขามตอนแรกๆโตช้าหน่อยเนาะแต่ว่ากระถินเนี่ยโตเร็วแต่ถ้าคุณปลูกกระถินเป็นรั้วนะคุณต้องกินเฉพาะฝักอ่อนกระถินกับยอดกระถินนะ
1: ค่ะ
0: คุณอย่ารอให้มันติดฝักนะมันจะปราบไม่ไหว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเมล็ดมันร่วงเนี่ยโอ้โหมันขึ้นปราบไม่หวาดไหวเลยแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับกระถินก็ดีนะแต่ทีนี้คนที่กินอะไรยอดอ่อนๆเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุก็อย่าเยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะยูริกมันสูงหน่อไม้อย่างเงี้ยทีนี้ที่ผมไม่แนะนำให้ปลูกไผ่เนี่ยเพราะว่ามันเวลาต้นโตแล้วมันโน้มมันเอียงแล้วมันไปรบกวนเพื่อนบ้าน
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับอันนี้คือไม้ชายรั้วก็คือเมื่อเวลาเราจะทำไม้ชายรั้วนะเราคิด2-3 แนว1ก็คือว่าปลูกไว้กินด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็มีมะขามกระถินชะอมนะแต่ว่าคอยตัดนะนี่นะถ้าเอาแบบสีสันก็ต้องเฟื่องฟ้าหน้าแรงนี่จะสวยมากและเวลาปลูกเนี่ยบางคนชอบสลับสีแต่ผมชอบให้เป็นสีเดียวเป็นปื้ดไปเลยแล้วก็ถ้าปลูกต่างสีบางทีมันต้นไหนมันโตเร็วต้นนี้มันโตช้ามันจะกินกันยกเว้นนะพันคริสติน่า
1: ต้นคริสติน่าป่ะคะ
0: ไม่ใช่ยกเว้นพันสาวิตรี
1: หมายถึงดอกเฟื่องฟ้าพันสาวิตรียกเว้นเพราะว่ามันจะโตเท่าๆกันเลยเหรอคะอาจารย์
0: ไม่ใช่มันจะโตชาโลยอดมันจะพุ่ง
1: ค่ะ
0: มันจะไม่แผ่ออกมาเหมือนคนอื่นเขา
1: โอ้ย
0: แถวบ้านผมจุดพลุหมาผมตกใจกันใหญ่แล้ว
1: ค่ะได้ยินเสียงอยู
0: ่ไม่รู้จะจุดทำไมบ่นว่าจนแล้วก็เอาเงินมาเผาทิ้งเฉย
1: ค่ะ
0: คนตายแล้วจะไปรู้แล้วเรื่องอะไร
1: ค่ะอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะสอบถามเกี่ยวกับสวนสนามหญ้าหน้าบ้านว่าจะใช้ยาฆ่าหญ้าอะไรดีถ้าอยากจะฆ่าหญ้าที่อยู่ในสวนหน้าบ้านเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์หนึ่งสำรวจก่อนว่าหญ้านั่นน่ะเป็นหญ้าฤดูเดียวหรือหลายฤดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คำว่าหลายฤดูหมายความว่ามีรากมีเง่ามีหัวมีไหลใต้ดินหญ้าคาแห้วหมูอันนี้หลายฤดู
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นวัชพืชฤดูเดียวอันนี้พอตายแล้วเมล็ดมันขึ้นใหม
1: ่ค่ะ
0: ถ้ามันขึ้นแล้วมันไม่เยอะดีที่สุดถ้าเป็นสนามหญ้าแล้วนะ
1: ค่ะ
0: คือใช้แรงคนเก็บแต่ถ้าบอกว่าไม่ไหวมันขึ้นอยู่ยอมนึงก็ถกยอมนั้นทิ้งไปเลยแล้วเอาหญ้าใหม่มาปลูกแต่ถ้าต้องการใช้ยาถ้าเป็นวัชพืชฤดูเดียวเอากรูโฟสิเนตเป็นยาเผา
1: ค่ะ
0: นะถ้าไม่สามารถฉีดได้ให้จุ่มไอ้แปรงทาสีแล้วไปทาที่ใบมันมันจะแห้งตายไปเองแต่ถ้ามีพวกแห้วหมูรากเหง้าหัวไหลใต้ดินให้ใช้ไกลโฟเสตแต่ไกลโฟเสตใช้ไปเนี่ยท่านต้องอดทนรอ5วันใบจึงจะเริ่มเหลืองต้องรอให้ยามันไปดูดซึมแล้วก็ไปทำลายรากเหง้าหัวไหลใต้ดินข้างล่างซะก่
1: อ
0: นเดี๋ยวถ้าคุณขวัญหมดคำถามไปนู้นบอกผมนะเพราะผมมีสำรองเยอะ
1: ได้เลยค่ะคำถามต่อไปเลยนะคะอาจารย์ต้นทองอุไรค่ะต้นใหญ่แล้วน้ำท่วมในประมาณ 5-7 วันใบมันเหี่ยวใบมันร่วงมีโอกาสรอดไหมครับ
0: มีครับมี
1: ต้องสังเกตยังไงว่ามันรอดนะคะอาจารย์ใบมันแตกยอดใหม่อะไรเงี้ยหรอคะ
0: ทำเหมือนที่ผมแนะนำเรื่องทุเรียนนะ
1: ค่ะ
0: คือทองอุไรเท่าที่ผมเจอนะ
1: ค่ะ
0: อึดทรหดอดทน
1: ใช่
0: นะก็พอใบมันร่วงใบมันแห้งตัดแต่งเลยครับตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงรอไว
1: ้
0: แล้วเดี๋ยวพอน้ำมันแห้งเนี่ยอาหารที่สะสมอยู่ในกิ่งมันจะแตกใบใหม
1: ่
0: แต่ถ้ามันไม่แตกเลยนะ

0: เชิญไปสวรรค
1: ์ก็ต้อง
0: แต่เคล็ดลับในการปลูกทองอุไรให้สวยนะ
1: ค่ะ
0: อย่าปลูกให้เป็นต้นโดๆขึ้นไปแล้วไปแตกพุ่มข้างบน
1: ต้องตัดแต่งยังไงคะอาจารย
0: ์ควรจะเป็นไม้พุ่มเตี้ย
1: ค่ะ
0: พอสูงประมาณเมตรครึ่งเนี่ยพยายามตัดยอดไว้และให้เป็นพุ่มใบมันจะคลุมหญ้าหญ้าจะไม่ขึ้นมากวนและลดน้ำแต่พอสมควรถ้าน้ำมากมันจะบ้าใบมันจะแตกใบตะพืชพอน้ำน้อยมันจะออกดอกสีเหลืองสวยมากท่านไปดูสิครับทองอุไรที่ปลูกถ้าจะขับขึ้นไปทางกาญจนบุรีเนี่ยน
1: ะ
0: โดยเฉพาะทองอุไรที่อยู่ริมถนนหนทางที่ไม่มีคนดูแลอันนั้นเราจะออกดอกสวยมาก
1: ถ้าบ้านไหนปลูกไว้ดูแลเนี่ยไม่ค่อยออกดอก
0: เพราะไปขยันรดน้ำไง
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นผมนะอาทิตย์หนึ่งอะถ้าไม่ใช่ต้นเล็กนะ
1: ค่ะ
0: ครั้งเดียวพอแล้ว
1: สัปดาห์ละครั้งนะคะทองอุไรนะคะ
0: สองครั้งก็ยังได
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเป็นปลูกแล้วปล่อยให้ต้นมันสูงขึ้นไปเงี้ย
1: ค่ะ
0: มันก็เลยระดับสายตามันก็มองไม่เห็นดอกแล้วจะดูดอกต้องแงนคอเนี่ยน่าเสียดายถนนเส้นสุพรรณบุรีนะโพพยาศรีประจันผ่านตำบลมดแดงนะฝั่งตรงข้ามเป็นวังยางมดแดงบ้านศรีจันโอ้ยตอนปลูกใหม่ๆผมบอกต่อไปถนนเส้นนี้จะสวยมากโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่สวยเลยไปปล่อยต้นโดเดขึ้นไปข้างบน
1: ก็
0: เหล
1: ือ
0: แต่ไม่สวย
1: ค
0: ือมันต้องตัดให้เป็นพุ่มครับ
1: ม
0: ีโรงงานบางแห่งเนี่ยหน้ากำแพงโรงงานเขาเนี่ยนะวิ่งจากบางเลนไปแยกนพวงศ์เนี่ยเขาปลูกไว้หน้ากำแพงสวยครับนะทีนี้ก็ขึ้นวัตถุประสงค์ท่านว่าจะปลูกเพื่ออะไรนะฮะนั้นถ้าจะปลูกเป็นไม้พุ่มเนี่ยถ้าเป็นผมนะถนนริมทางต้นไม้ใหญ่ๆอ่
1: ะ
0: ผมเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเป็นทองอุไรเป็นยี่โถเป็นเฟื่องฟ้านะอึดประหดอดทนโลกไม่มีแมลงไม่กวน
1: ค่ะถนนก็สวยด้วยนะคะ
0: และแต่ถ้าใครชอบสีม่วงนะแต่นี้อย่าปลูกในบ้านนะในบ้านต้องระวังเด็ก
1: มันมียางเหรอคะอาจารย
0: ์มียางต้นดาวประดับ
1: ค่ะ
0: เอากิ่งมาผสมน้ำนะแล้วก็เอาน้ำมา1ส่วนผสมน้ำอีก19ส่วนนะ
1: ค่ะ
0: ฉีดพ่นป้องกันแมลงไปดูที่ต้นดาวประดับไม่มีโรคไม่มีแมลงเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่มีบันทึกในเอกสารใดๆเลยแม้แต่ของกรมนะเป็นงานวิจัยของอาจารย์บ้วนที่ไม่เคยขอผลงานวิจัยดังนั้นผมวิจัยเยอะแต่ว่าไปดูทำเนียบนักวิจัยไม่ค่อยมีชื่อผมหรอก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมชอบวิจัยไว้แล้วก็เอาไว้พูดเอาไว้คุย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อีกคำถามนึงอาจารย์คุณผู้ฟังถามมาว่าในไร่อ่ะค่ะมีมดคันไฟเยอะมากแล้วมดคันไฟเนี่ยมันชอบกินแบบเมล็ดพืชโดยเฉพาะเมล็ดข้าวโพดหวานเนี่ยกำจัดยังไงดีคะอาจารย์มดคันไฟค่ะ
0: ถ้าเห็นเป็นกลุ่มเป็นลังเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอาแบบเร็วๆก็เอาคาร์บอลิล 85% ละลายน้ำตามอัตราลาดไอ้ตรงรังมดแต่ถ้าในสวนมดมันกระจายตัวอยู่ทั่วไปต้องใช้เหยื่อล่อครับ
1: ใช้เหยื่อล่อ
0: ที่ผมเคยอธิบายไปแล้วอ่
1: ะ
0: เนี่ยแหมบางทีนะ
1: ให้มันเอาฆ่าไปกินที่รังมาเลยนะมันจะได้แบบตายหมดรังใช่ไหมอาจารย
0: ์เนี่ยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ถ้าผมหาสปอนเซอร์เป็นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรที่ผมพูดบ่อยๆนะผมจะไปขอสปอนเซอร์เหยื่อพิษยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็บางทีมันต้องแฟนรายการที่บ่นมาที่ผมว่าบางทีอาจารย์พูดเนี่ยทำไมไม่เอ่ยชื่อยาอะไรมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นระเบียบของสถานีด้วยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็ต้องโปรดเข้าใจนักจัดรายการด้วยสมัยแรกๆที่ผมจัดรายการนะผมโง่เง่าไม่รู้เรื่องระเบียบเขาเลยนึกจะเชิญใครมาสัมภาษณ์ผมก็เชิญนึกจะพูดอะไรก็พูดแหมหวังดีต่อรายการนะเขาจัดงานเกษตรที่ไหนแล้วโอ้ไปยืนรายงานนึกว่าได้หน้าที่ไหนได้เขาบอกไม่ได้อาจารย์เป็นคนทำงาน

0: งานให้เขาอ่ะเนี่ยเห็นไหมความโง่ไม่รู้ระเบียบแบบแผน
1: มันไม่ใช่ความโง่หรอกอาจารย์มันเป็นความปรารถนาดีแต่ว่าคือทุกอย่างมันอยู่คือเวลาอยู่ร่วมกันมันก็จะมีกฎของกฎบ้านกฎหมู่บ้านหรือว่ากฎชุมชนอะไรทำนองเนี้ยมันน่าจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎชุมชนนั้นๆอันนี้เรามาอยู่ในชุมชนการจัดรายการใช่ไหมมันก็จะมีระเบียบเรื่องของค่าโฆษณาอะไรทำนอง

0: ผมเรียนรู้เอาเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะสมัยก่อนไปทำก็นึกถึงท่านจากไปแล้วเนาะท่านอดีตรองผอ.ชิตลง
1: อ๋อค่ะอาจารย
0: ์เป็นคนชักจูงผมไปสาเหตุเพราะว่าผมไปออกรายการทีวีช่อง9
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โปรโมทงานเกษตรแฟร
1: ์ค่ะ
0: อธิการบดีท่านบอกเฮ้ยพายบ้วนไปด้วยเพราะว่าเผื่อเขาถามอะไรที่มันต้องฉับพลันทันใดจะได้ตอบแล้ววันนั้นผมจำได้ว่าผมตอบไปบอกโอ้ยคำถามนี้ยาวคุยเรื่องนี้ก่อนคำถามนี้ยาวถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้อสมทต้องมาร่วมกับมหาวิทยาลัยมาทำกันนั่นแหละครับคำพูดคำเดียวนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ท่านชิตลงให้คุณอะไรอดีตพอ 100.5 ตามตัวเลยล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงท่านอยู
1: ่
0: ครับ
1: น่าจะเป็นพี่วิรัตไหมคะในช่วงสมัยนั้น
0: ถ้าครับคุณช่วงนั้นเริ่มมาตั้งแต่คุณวิรัตแล้วก็แล้วอดีตพอที่เป็นผู้หญิงน่ะ
1: อ๋อพี่หนูนาหรือเปล่าคะ
0: ฮะอดีตผอ.สมท.
1: อ๋อค่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะอาจารย์มากันที่คำถามของเรากันดีกว่าค่ะอาจารย์
0: เชิญครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้เห็นมีกระแสคนเลี้ยงแมลงเต่าทองตัวเล็กๆอะค่ะขายตัวละ1บาทบอกว่าให้ซื้อขั้นต่ำเนี่ย100บาทก็จะได้140ตัวไว้เอาไปกำจัดเพลี้ยอันเนี้ยเขาถามว่ามันน่าสนใจไหมอาจารย์ซื้อมากำจัดเพลี้ยดีไหมคะซื้อแมลงเต่าทอง
0: ดีครับถ้าจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องรู้ว่าแมลงเต่าทองมันกินอะไรมันกินเพลี้ยอ่อน
1: ค่ะ
0: สมมติถ้าคุณปลูกถั่วฝักยาวแล้วคุณปล่อยไอ้ถ้าคุณเห็นเริ่มมีเพลี้ยอ่อนเล็กน้อยเนี่ยคุณปล่อยเต่าทองไป
1: ค่ะ
0: มันเป็นแมลงตัวห้ำห้ำคือห้ำหั่นหมายว่า
1: ค่ะ
0: มันกัดกินเหมือนเรากินตะกั่วแตนเลย
1: อ
0: ันนี้คือแมลงตัวห้ำนะแต่ถ้าอย่างพวกเชื้อราที่ไปทำให้หนอนตายแบคทีเรียที่ไปทำให้หนอนใยผักตายเนี่ยอันนี้เรียกตัวเบียน
1: ค
0: ือเข้าไปเบียดเบียนไปทำให้เธอป่วยตายเป็นโรคตายนั้นทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่การใช้ชีวพันธุ์อันนี้เรียกชีวพันธุ์น
1: ะ
0: ถ้าเป็นสมัยผมเรียนสมัยก่อนจะเรียกว่าการเขาป้องกันกำจัดโดยชีววิธีภาษาฝรั่งใช้คำว่า biological control ปัญหาคือพอปล่อยเพลี้ยไอ้เต่าไปต้องถอดเต่าทองไหมนะบางทีไม่มีเพลี้ยให้กิน
1: แล้วเขาไปกินอะไรล่ะคราวนี้เขาจะรบกวนเราไหมล่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิแต่มันไม่กินพืชอยู่แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเต่าแตงกินนะเต่าแตงตัวจะสีส้มหัวยาวๆน
1: ะ
0: เต่าทองจะมีลายเป็นจุดเพราะฉะนั้นถ้าใช้เต่าทองเราจะใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได
1: ้
0: ชาวบ้านบางคนเขาก็เลยบอกโอ้โหจะเริ่มใช้ก็ต้องเลี้ยงเต่ามันต้องไปซื้อเต่านั้นก็ไปซื้อยาฆ่าแมลงฉีดปุ๊บก็ตายหมดแล้วแล้วไม่เกิน7วันยาก็หมดฤทธิ์แล้วมันก็แล้วแต่ท่านจะเลือกแนวทางไหนถ้าจะใช้ชีววิธีก็จะไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห
1: ์
0: ก็ใช้สารเคมีจากธรรมชาติหรือจะใช้ชีววิธีก็ต้องเลือกครับ
1: ค่ะ
0: แต่ยาดากัน
1: ก็คือ
0: ใครจะเลือกทางไหนเชิญ
1: วิธีของใครของคนนั้นนะคะอาจารย
0: ์ใช่ใช
1: ่ค่ะก็
0: เดี๋ยวก่อนจะลืมนะ
1: ได้อาจารย์เชิญก่อน
0: เช่นเกมจะหมดวันนี้ผมก็กราบน้ำใจงามๆของนักกีฬาทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: เสียดายแต่ตะกร้อหญิงนะถ้าชนะเวียดนามนะเหรียญทองเราก็จะแซงอินเดียแหมเสียดายเสียดายไม่เป็นไรนะก็แพ้ชนะขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นความสุขของอาจารย์บ้วนนะคะสำหรับกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ทะลุไปตอนนี้กี่เหรียญทองแล้วนะคะอาจารย์ขวัญอัปเดตของล่าสุดขวัญจำเป็น18อะค่ะ
0: 18ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ไม่มีแล้วเราไม่มีชิงแล้วแต่ว่าที่เราที่เกาหลีเขาประท้วงนักกีฬาของเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นเรารู้ว่าเราได้เหรียญทองแต่ก็ยังไม่ชกเพราะแบ่งโควต้ากัน
1: ค่ะอันมีอย่างนี้
0: ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดของการกีฬาช่างมันเหอะมองให้เป็นเรื่องอันนี้จัง
1: ค่ะมีคุณมยุรีค่ะส่งต้นภาพ

0: มะเขือพวงค่ะอาจารย์เป็นใบมะเขือพวงเนี่ยเหลืองแบบเหลืองไม่ได้เหลืองทั้งใบนะเหลืองแบบที่ขอบใบอะค่ะอาจารย์ที่แบบเป็นหยักๆอะแล้วก็เหลืองแล้วก็เหลืองค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์อันนี้มันเป็นเพราะอะไรยังไงคะอาจารย
1: ์มะเขือพวงนะฮะ
0: ค่ะ
1: เวลาเห็นเหลืองแบบนั้นเนี่ยคือให้ดูอย่างนี้นะเหลืองขนาดใบไม่ค่อยลด
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้อาจจะขาดปุ๋ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ดูว่าขาดที่ไหนเหลืองใบล่างหรือเหลืองใบยอด
0: เหลืองใบยอดค่ะ
1: ถ้าเหลืองใบยอดเนี่ยอาจจะขาดธาตุอาหารเสริมอาหารรองแต่ถ้าเห็นเหลืองแล้วมีอาการหงิก
0: พลิกดู
1: ใต้ใบ
0: ค่ะ
1: มีเพลี้ยแป้งไหม
0: ค่ะ
1: มีเพลี้ยอ่อนไหมมีแมลงหวีขาวไหมความแตกต่างระหว่างเพลี้ยแป้งกับแมลงหวีขาวคือถ้าเคาะแล้วมันบินแต่ว่าเป็นแมลงหวีขาวแต่ถ้าเกาะนิ่งอันนั้นแปลว่าเป็นเพลี้ยแป้งมดมักจะเป็นตัวพามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยต้นแก่แล้วไม่ค่อยได้บำรุงเนี่ยครับใบจะเริ่มแสดงอาการขาดเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ฉีดพ่นธาตุอาหารเสริมอาหารรองให้ทางใบเดี๋ยวจะฟื้นแล้วก็กลับมาใหม่มะเขือพวงนี่ปลูกแล้วรักษาดีๆมันอยู่นานนะคุณขวัญ
0: ใช่ครับขวัญบ้านที่นครศรีธรรมราชต้นทำไมนานละแต่ต้นนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะแต่ขวัญจำได้ว่ามันอยู่กับขวัญมากกว่า5ปีมันอยู่นานมากแล้วก็เนี่ย
1: อาหารไทยทำไมต้องใส่มะเขือ
0: เพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของการลดน้ำตาลในอาหารที่น้ำตาลแฝงมากับอาหารอันเนี้ยใช่หรือเปล่า
1: ดูดซับไขมัน
0: ด
1: ู
0: ดซ
1: ับ
0: ไขมันด้วยใช่ไหมคะค่ะเนี่ยค่ะคุณมายุรีก็บอกว่าใบมันสีเหลืองมดเยอะมากเลยค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามดมันนำพามาใช่ไหมคะ
1: ไปพลิกดูใต้ใบ
0: ค่ะ
1: ต้องมีเพลี้ยแป้งแน่ๆ
0: ค่ะ
1: แล้วเราลองพลิกดูแล้วเดี๋ยวถ้าทันรายการใกล้จะจบซะแล้วทันหรือเปล่า
0: ใช่ไม่ทันแล้วอาจารย์มีอะไรสั้นๆสัก1นาทีครึ่งค่ะ
1: ก็สั้นๆสัก1นาทีครึ่งนี้ผมก็คือว่าวันนี้ผมไม่ได้เป็นนายกนะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันหายไปในชาติเนี่ยคือความสมัครสมานสามัคคีความเห็นอกเห็นใจของคนในชาติเพราะว่าชาติเราเนี่ยเคยเป็นสังคมโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยแต่เรากลายเป็นสังคมเจ้าถ้อยหมอความเอะอะฟ้องร้องเรียกร้องและที่สำคัญคืออะไรหลอกลวงนะกันโชคทรัพย์ไปดูนักกันโชคทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องถ้าอุดปากก็ไม่ฟ้องอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดกลับมาครับง่ายๆเลยฮะจะทำอะไรคิดถึงชาติไว้ก่อนและยึดมั่น5ห้าม5ให้คือศีล5และธรรม5ข้อให้เคร่งครัดเหมือนธรรมนูญชีวิตเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่าลืมถ้าจะเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำผู้มีฐานะดีกว่าย่อมโน้มตัวไปช่วยผู้ด้อยโอกาสกว่าโดยไม่ดูถูกเหยียดหยามว่าเขาไม่ไปด้อยค่าเขา
0: ค่ะ
1: ใครจะแจกจอนแจกหลังก็แจกไปเถอะช่วยกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้ครับคือสิ่งที่อาจารย์บ้วนขอกราบแทบเท้าเลยครับเราต้องปลุกความเป็นคนชาติไทยในดั้งเดิมกลับมาแต่เป็นคนไทยดั้งเดิมที่อยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไฮเทคโลทุกสุขสงบไม่ใช่ไฮเทคไฮทุกชีวิตวุ่นวาย
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเกษตรทั่วไทยขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีไม่มีทุกข์ครับ

0: วราวันรัฐบาลจับตาฝนหนักเพชรบุรีปริมาณน้ำฝนเขื่อนแก่งกระจานในขณะที่ภาคใต้จะถึงเสาเสียงนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดขณะนี้ว่าลุ่มแม่น้ำแม่กลองและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเริ่มลดลงโดยต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากจะมีเขื่อนแก่งกระจานและปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาช่วงวันที่10ตุลาคมและภาคใต้และจังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่ในจุดที่เสี่ยงเช่นเดียวกันโดยว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้ 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งตัวเลขการระบายน้ำของทั้ง2จุดจะช่วยให้เห็นทิศทางของน้ำทั้งนี้พื้นที่ริมน้ำซึ่งเป็นจุดที่น้ำเพิ่มเติมแล้วได้แก่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีขอให้ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานราชการส่วนลุ่มแม่น้ำแม่กลองจุดที่ต้องเฝ้าระวังคืออำเภอบางคุนทีขออภัยค่ะคืออำเภอบางคุนทีและอำเภออัมพวาเนื่องจากมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนหลายจุดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานและวันที่5ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและภาคใต้โดยในภาคอีสานจะมีฝนลดลงวันที่6ตุลาคมจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สทช.เผยน้ำปิงน้ำน่านไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่มาจากนครสวรรค์แม่น้ำปิงมีแนวโน้มลดลงแม่น้ำน่านลดลงที่นครสวรรค์ยังคงการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในส่วนของท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากแม่น้ำสะแก่กลางยังมีปริมาณมากอยู่คาดว่าใช้เวลา 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแก่กลางจะลดลงทำให้สามารถระบายน้ำได้คงที่อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ในโซนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่อาจมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาจะเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีในช่วงของวันเดียวกันนี้ที่อาจจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรก่อนไหลไปปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแต่จะไม่ส่งผลกระทบเพราะคันของจังหวัดสมุทรปราการเพราะคันของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครค่อนข้างสูงในบางจุดแต่อาจมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าอาจจะมีฝนตกในช่วง 5-8 ตุลาคมน่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนในโซนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นและยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะบางจากติดตามสิ่งแวดล้อมชุมชนหลังเหตุท่อน้ำมันรั่วพระราม3นางกลอยตานัทหลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่าบริษัทได้ให้ที่ปรึกษาติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนกรณีน้ำมันรั่วพระราม3ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุและเตรียมนำเสนอความคืบหน้าแผนฟื้นฟูต่อกรมธุรกิจพลังงานสำหรับการติดตามด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทติดตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยผลตรวจในช่วง7วันที่ผ่านมา าไม่พบไอระเหยไวไฟ

0: ในระดับที่เครื่องตรวจวัดได้หรือค่า LEL อยู่ที่ศูนย์จากการลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนในชุมชนพบว่ากลิ่นน้ำมันที่เคยได้รับโดยเฉพาะในช่วงฝนตกขณะนี้ไม่พบแล้วด้านการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบบริษัทได้เชิญผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่มหารือและให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้ประสานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชนที่ประสงค์เข้ารับการตรวจโดยผลการตรวจเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติที่น่ากังวลสำหรับการดำเนินงานระยะต่อไปบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการปรับแนวท่อเพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่ท่อพาดผ่านต่อหม้อในระบบซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระยะยาวสหรัฐค้นหาผู้สูญหายเหตุเครื่องบินเล็กตกหน่วยตรวจการชายฝั่งสหรัฐพบซากเครื่องบินทางการแพทย์บริเวณนอกชายฝั่งเกาะแนนบนเกาะแนนทักเก็ตรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อช่วงดึกของวันเสาร์โดยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายที่อยู่บนเครื่อง6คนก่อนหน้านี้สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐแจ้งว่าขาดการติดต่อกับเครื่องบินเจ็ตรุ่นกัลฟ์สตรีมที่กำลังเดินทางจากเบอร์มิวดาดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองบอสตันทางการแคนาดาเผยมีชาวแคนาดาอยู่บนเครื่อง4คนส่วนผู้โดยสารอีก2คนเป็นชาวเบอร์มิวดาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499

0: 0909
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
5: คุณกำลังฟัง M-Court Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทดำเนินรายการโดยดีเจช้างและทีมงาน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 14:17 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการช้างตรงมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับวันนี้เจอกันตรงกับวันอาทิตย์ที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ครับผมดีเจช้างณัฐพรกาลิการครับ
1: และก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: เราสองคนนะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมนะครับทางสถานีวิทยุอสมททั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ครับไม่ว่าจะเป็นอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางแฟนเพจนะคะไลฟ์สดกันตอนนี้ที่แฟนเพจปุ๋ยBlack Cat เพจหลักบริษัทแล้วก็แฟนเพจ DJ ช้างตกมันนะคะแล้วก็หากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ฟังรายการอยู่อยากจะแนะนำถึงผลงานเพลงที่ท่านชื่นชอบก็สามารถโทรมาในรายการของเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0754192225ค่ะ0754192225นะคะช่วงนี้ค่ะพี่ช้างเป็นเทศกาลเดือน10เนาะที่นครศรีธรรมราชหรือภาคใต้เราทั้งหมดเลยนะคะบุญศาสตร์เดือน10ที่เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องนะคะญาติพี่น้องได้กลับมาร่วมทำบุญกับที่บ้านแต่ปีนี้คนน้อยนะพี่ช้างสังเกตไหมนครศรีธรรมราชเราคนน้อยนะด้วยเหตุว่าเกิดน้ำท่วมภัยพิบัติทางภาคกลางนะคะทางจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะมีญาติๆอาจจะไม่ได้กลับบ้าน
0: นะก็ยังไม่ถึงเวลา
1: ก็มันเป็นช่วงที่ต้องฟื้นฟูบ้านกันอยู
0: ่อ่
1: ะยังมีสภาวะอาจจะไม่กลับเลยก็ได้สำหรับปีนี้พี่เกียร์มองนะตามสถานการณ์ก็เพราะปกตินครศรีธรรมราชช่วงเทศกาลเดือน10นี่คนมหาศาลจริงๆเลยนะคะ
0: เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเรื่องของเดือน10นะแต่ว่าตอนนี้ไปกันที่คุณผู้ฟังของเรากันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยเสียงคุ้นๆนะฮะ
2: ค่ะป้าจิตค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยป้าจิตนะครับ
2: ป้าจิต
0: อยู่ที
2: ่ขนม
0: บ้านแหลมประทับอำเภอขนม
2: ค่ะ
0: นครศรีธรรมราช
1: ตอนนี้ป้าจิตอยู่ริมทะเลหรอคะ
2: อยู่ริมทะเลค่ะ
0: โอ้เสียงลมชัดมาก
2: มีเรือนำเที่ยวพาเที่ยวชมลม

0: มา
1: วันนี้ออกเรือเหรอคะ
0: วันนี้ไม่ถึงคิวไม่ได้ออกออกเมื่อวาน
1: อ๋อเป็นไงช่วงนี้โลมาขึ้นดีไหม
0: อ๋อโลมาพอมีอยู่พอมีอยู
1: ่โลมาสีชมพูที่หาดขนอมกับท่านผู้ฟัง
2: ปกติเวลาที่ใครมาเที่ยวนครศรีธรรมราชก็สามารถไปดูโลมาได้ที่ขนอมแต่ต้องออกไปตอนเช้าหน่อยนะไปที่บ้านแหลมประทับเนี่ยเขาก็จะมีท่าเรือของพี่น้องชาวประมงนะที่จะออกให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับไปดูหินอะไรนะหินพับผ้าใช่ไหม
0: หินพับผ
2: ้
0: า
2: อันนี้สวยมาก
0: ไปยังไหว้หลวงปู่ทวดบนเกาะนุ้ย
2: มีอะไรนะบ่อน้ำจืด
0: บ่อน้ำจืดกลางทะเลสามารถกินได
2: ้ครับ
1: คือบ่อเนี่ยหนูก็ไม่เคยไปประจิตบ่อน้ำจืดตรงกลางทะเลนี่มันจะปิ่มกับน้ำทะเลไหมหรือว่ามันขึ้นมาสูง
0: ถ้าน้ำขึ้นน้ำจะท่วมพอน้ำลดน้ำมันจะจืดบ่อมันจะโผล่แล้วน้ำจะจืดน้ำขุดจากใต้ข้างล่างขึ้นมาก
2: ินได้ครับ
1: บ่อเขาเรียกว่าบ่อหลวงปู่ทวดเหรอคะ
0: รอยเท้าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
1: เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยก็คือแบบแสวงบุญใช่ไหมออกเขาเรียกว่าอะไรพี่ช้าง
0: เขาบอกว่ามากับชาวประมงโจรสลัดแล้วก็น้ำไม่มีแล้วก็จะปล่อยหลวงปู่ทิ้ง
2: ครับ
1: ค่ะ
0: หลวงปู่เขาบอกว่าเดี๋ยวไว้จอดเขาเหยียบน้ำทะเลแล้วก็สามารถ
2: ดื่มได้
0: กินได
1: ้ค่ะ
2: ก็เลยปล่อยใช่ไหมครับ
1: ไม่ปล่อยแล้วสิเพราะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลให้แล้วก็พาไปด้วยคือตอนนั้นมันไม่มีน้ำจืดดื่มเรือสลัดไม่มีน้ำจืดดื่มหลวงปู่ทวดบอกให้จอดเรือก่อนเดี๋ยวฉันเหยียบน้ำให
2: ้
1: พอเหยียบเสร็จน้ำทะเลตรงนั้นมันจืดก็เลยได้เอามาดื่มมากินกันใช่ไหมคะประจิต
0: ใช่ใช่
1: นั่นคือ
0: หลักการก็เล่ามาแบบนั้น
2: ค่
1: ะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยนอกจากทำเรือแล้วทำกะปิแล้วทำปลาคงปลาเค็มแล้วประจิตก็ยังทำสวนด้วย
0: ทำสวนทุเรียนที่อำเภอท่าชนะ
2: ครับที่สุราษฎร์ธานี
0: ค่ะ
2: เท่าไหร่คะเยอะไหมครับ
0: ก็ประมาณรวมๆแล้วเกือบ50ไร
2: ่เกือบ50ไร่
1: 10ไร่ก็52ก็ประมาณ 1,000 ต้นเนาะ
2: ใช่ไหมครับ
0: ประมาณนั้นแหละ
1: ประมาณนั้นนะเดี๋ยวป้าจิตต้องตอนนี้ยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวหรือว่าเข้าในอาคาร
0: อยู่ใต้ต้นมะม่วง
1: อยู่ใต้ต้นมะม่วง
2: ลมให้หน่อยลม
1: ให้หนูหน่อยมันมีเสียงลมเข้าอ่ะป้าเดี๋ยวคนที่ฟัง
0: ใจเนี่ยหลบให้แล้ว
1: หลบให้แล้วนะมันมีเสียงลมเข้าเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ทั่วประเทศเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยทำไมมันมีลมมา
0: ค่ะอยู่ชายทะเล
1: อยู่ชายทะเลเข้าในบ้านสักนิดได้ไหมคะ
0: ได้
2: เข้าบ้านแล้วไม่ต้องเปิดหอกระจายข่าวนะเงียบแล้วได้แล้วประจิตนะครับเลือกที่นั่งสบายๆเลยคุยกันยาวนิดหนึ่งแล้วทีนี้ประจิตก็มีสวนอยู่ด้วยนะประมาณ50ไร่เนาะอยู่ที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นสวนทุเรียนใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ทุเรียนแล้วมันมีหลายแปลงหลายรุ่นหลายอายุไหม
0: หลายรุ่น30ปี8ปี6ปี2ปี
2: ครับแล้วที่ผ่านมานี่ป้าจิตทำมากี่ปีแล้วทุเรียนทั้งหมด
0: ที่ผ่านมาก็ทำมาประมาณเกือบ30ปีแล้วแหละ
2: ทำมาเกือบ30ปีแล้ว
1: จิตนี่คือทำตั้งแต่รุ่นแม่หอบต้นทุเรียนไปจากขนม
0: พอแม่มอบให้แล้วก็ลงทุเรียนเลย
2: พอแม่ให้ที
1: แม่ให้ทีก็ลงทุเรียนนั้นไปก่อนเลย
2: ครับแล้วเป็นไงบ้าง
0: ต่อไปไง
2: สามสิบปีที่ผ่านมานี่เป็นไงบ้างครับ
0: ก็เมื่อก่อนมันไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรมันก็ต้นอะไรไม่โตแต่ว่าพอมาหลังๆมันก็เริ่มต้นโตเพราะเราใช้แต่สารเคมี
1: คือเมื่อก่อนนี่เรารู้แค่ว่าทำทุเรียนต้องเน้นเคมีเท่านั้นถึงจะได้ผลถูกไหมคะป้าจิต
0: ใช่ค่ะก็หลังจากนั้นก็ใช้เคมีตลอด
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อัดเคมีมาตลอดเลยท้อสุดๆเมื่อไหร่คะ
0: ก็มาปีนี้ท้อสุด
2: เพราะว่า
0: เราใช้เคมีมาหลายปี
2: ครับ
0: และทำให้มันดื้อมันดื้อแล้วก็ใบร่วงหมดเหลือแต่ก้านกิ่ง
1: เป็นเรียวไม้กวาดที่เขาเรียกกัน
0: เรียวไม้กวาดทีนี้ถอดใจแล้วไม่รู้จะทำยังไง
2: ครับ
0: ลูกน้องก็ออก
1: ค่ะ
0: แล้วหาคนใหม่น่าจะติดโพสต์มาดูสวน
2: ครับ
0: ใบบายหมด
2: เห็นสภาพสวนแล้วไม่น่าจะรอด
1: มาสิบเจ้าแล้วยกมือบายบายหมดให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เอา
0: หมด
2: ครับ
0: ค่ะไปรับมาเสียเวลาเสียเงินเสียทอง

0: รับลูกน้องมาดูสวน
1: ครับแล้ว
0: หลังจากนั้นก็ฟังรายการของดีเจช้างตกมันมาตลอด
1: ครับ
0: แล้วก็ตัดสินใจว่าปีนี
1: ้
0: พ่นสารเคมีให้หมดลองทดลองดูปุ๋ยแบคแคป
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็มาฉีดฉีดได้2ครั้ง
1: ฉีดไป2รอบ
0: สองรอบเจ็ดสิบวันฉีดสิบวันฉีด
1: ครับ
0: พอฉีดแล้วยอดเริ่มโผล่แดงมาทั้งแขนงทั้งยอด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ออกมาเต็มเลยใจชุ่มหน่อยนึง
1: ใจชุ่มละ
2: เริ่มมีพลังหน่อยแล้ว
0: พอใจชุ่มแล้วก็ลูกน้องเก่ามาช่วยฉีดสองรอบ
1: ครับ
0: บอกว่าเอ๊ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวใบก็เต็มใบมาเต็มแล้วเดี๋ยวผมจะมาอยู่ให้
1: เอาไม่กลับแล้วหรอ
0: กลับบ้านไปมาเมื่อคืนแท้งคืนถึง
2: มาแล้วเหรอคะป้าจิต
0: มาแล้วมาแล้ว
2: โอ้ยินดีด้วย
0: เขาเคยอยู่3ปีเขากลับไปบ้านแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาอยู่ให้เอง
2: พอเห็นว่าใบ
1: คือตอนนั้นคือที่เขาอยากกลับนี่คือเขาเห็นสภาพสวนแล้วใช่ไหมป้า
0: ไม่เขาเห็นสภาพสวนแล้วเขาบอกว่าใบมาเต็มไม่ต้องกลัวเขาเคยไปอยู่สวนที่ใช้ปุ๋ย
1: แบคแ
0: คปใช
1: ่
0: ที่เฉลชัยยาเขาบอกว่าใช้เยอะเขาเป็นคนตัดทุเรียนเขาบอกว่าต้นไม่โทม
1: ครับ
2: ที่จริงเชื่อดีเจช้างหรือว่าเชื่อป้าจิตเชื่อดีเจช้างหรือว่าเชื่อลูกน้องที่เขาไปตัดสวนทุเรียนคนอื่นที่ใช้ปุ๋ยแบคแคปมา
0: ก็เชื่อดีเจช้างถึงได้ตัดสินใจเขา
1: ลูกน้องเพิ่งบอกเลยยังฉีดไปสองรอบ
0: ลูกน้องเพิ่งบอกตอนมาฉีด
1: ค่ะแต่เชื่อช้างนี่เชื่อยากเนาะฟังมาตั้งหลายปีไม่เป็นไรแต่เราก็ยังทันอยู่เนาะ
2: ตอนนี้ณปัจจุบันน
0: ี้ตอนนี้ใบมาจะแก่แล้ว
2: ใบจะแก่แล้วเป็นไงบ้าง
0: เดือนเดียวจะแก่แล้วเมื่อกี้โทรไปถามลุง
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ใบจะแก่แล้ว
2: สวยไหม
0: ใบสวยแล้วเลยเต็มเลยใบจะแก่แล้วถ้าใบแก่แล้วมันจะสวยมันจะมืดคลึ้มไปหมด
1: ครับ
2: เพราะว่าตอนที่เกียร์ไปนั้นป้าเพิ่งฉีดรอบที่3ไปได้2วัน
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ใช้ปุ๋ยนี่หมดเลย
1: ตอนนี้ใช้หมดเลย
0: ใช้หมดทุกแปลงเลย
1: ทั้ง50ไร
0: ่ค่ะ
1: โอ้แล้วเหมือนกันหมดทุกต้นทุกแปลงไหมป้าย
0: อดมาทุกแปลงเลย
2: ค่ะ
1: แล้วคนอื่นเขามาเห็นนี่เขาว่าไงบ้างล่ะตอนนี้เนี่ย
0: เขาว่ามันใช้อะไรเนาะตอนแรกว่าจะแอบไม่บอก
1: ตอนแรกว่าจะแอบจะไม่บอกก่อน
0: ไม่บอกให้เขางงไว้ก่อนว่าเขาวิ่งผ่านแล้วก็มันใช้อะไรวะยอดมาใบมาสวยทีนี้บอกเริ่มบอกแล้วเริ ่มบอกว่าใช้ปุ๋ยสู้ราคาได้ก็เอา
2: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: นี่คือแพงหรือไง
2: สู้ราคาได้เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจิตทำหนูใจแป้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั่วประเทศเอาตกลงมันราคาเท่าไหร่แพงไหมล่ะ
0: เขาเคยใช้ยาถูกขวดละ200-200กว่าบาท
1: แล้วได้เหมือนที่ใช้แบคแคทไหมล่ะ
0: ไม่เหมือน
1: เ
0: ดือนเดียวเห็นผล
1: เห็นไหม
2: เดียวของป้าจิตเดือนเดียว
0: เดือนเดียวจริง
1: ครับ
2: ใบมาเยอะมากเยอะจริง
0: ๆใบใหญ่ใบหนา
1: ครับตั้งแต่ป้าจิตทำมาที่ผ่านมานี่เคยเจอแบบนี้ไหมป้าหลังฟื้นฟูไปสัก 2-3 รอบแล้วมันกลับมาได้แบบไวหรือว่าได้เยอะขนาดน
0: ี้อ๋อไม่เคยเจออันนี้มันทันใจ
1: นะ
0: จะรวดเลยค่ะ
1: ติดจะรวดเลย
0: เพราะว่าปีนี้มันโชมมาก
1: ครับ
0: ปีก่อนนู้นที่แล้งก็โชมแต่ว่านานถึงจะมา
1: ครับ
2: อ๋อใช้เวลาปกติเวลาเจอต้นโชมเวลาไปฟื้นฟูใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะเห็นยอด
0: สองสามเดือนนู่นแหละ
2: อุ้ยสองสามเดือนแบล็คแคทแค่ไป
0: เดือนเดียวกระแหงไม่ออกนะ
1: ครับ
0: แต่นี่กระแหงเต็มต้น
2: คือจริง
0: กระแหงเต็มเลย
2: จริงๆทำทุเรียนได้ทั้งยอดได้ทั้งกระแหงเนี่ยหมายความว่ายังไงครับป้า
0: ถ้าได้ทั้งยอดทั้งกระแหงนี่หมายความว่าได้ตามเป้าเพราะว่ากระแหงนี้ก็เป็นทำให้ตาดอกดีเราก็เก็บขะแหนงนี่แหละก่อนจะให้ดอกมาต้องมีขะแหนงถ้าทุเรียนไม่มีขะแหนงดอกไม่รู้จะมากับอะไร
2: ถูกต้องถูกต้อง
0: เคยใส่ปุ๋ยนะอยากให้ขะแหนงมานะ
1: ครับ
0: เคยใส่ปุ๋ยน้ำตาลนะ
2: เมื่อก่อนใช่ไหม
0: เมื่อก่อน
2: ใส่น้ำตาลลงไปเป็นยังไงคะขะแหนงก็มา
0: ก็ไม่ค่อยมี
2: วันนี้

0: นี่ไม่ได้ใส่น้ำตาลฉีดเจ็ดสองรอบมาเต็มต้นเลยแหง
1: เมื่อก่อนครั้งหนึ่งเวลาป้าจิตฉีดเนี่ยมันต้องผสมหลายตัวเยอะแยะไหมป้ามันยุ่งยากไหมหรือยังไง
0: ยุ่งยากอย่างน้อยห้าตัว
1: ฮะอย่างน้อยห้าตัวแล้วตอนนี้ล่ะ
0: ยาแมง
1: ยาแมง
0: ยาแมงแล้วก็ทำยอด
1: ครับ
0: แล้วขยายใบอีโมโนอีโมอะไรนั่นแหละแล้วก
2: ็ยาจับใบ
0: นั่นแหละ
1: เยอะแยะไปหมดจนจำไม่ได้อะนะ
0: ใช่ประมาณ 4-5
1: กว่าจะได้ฉีดนี่ผสมอยู่กี่ชั่วโมงป้า
0: ลูกน้องทำไม่นานหรอกแต่ว่ามันหลายตัว
1: แต่อัน
0: นี้2ตัวเอง
1: ครับก็ง่ายขึ้น
0: ใช่มั้ยครับตัวมันไม่ยุ่งยาก
1: ที่สำคัญคือเห็นผลไว
0: ค่ะ
1: วันนี้ป้าจิตเนี่ยเชื่อใจแบ็คแคทแค่ไหน
0: ตอนนี้100%
1: นะ
2: วันนั้นเราได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะวันนั้นหนูไปหนูถามป้าจิตหนูได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
0: ตอนนั้นได้ตั้ง 70%
1: มั้ยอ๋อตอนที่คุณเกียร์ไปที่สวนนี่ให้70นะ
0: ให้70เพราะว่ายอดก็มาแล้วแต่รอให้มันใบมันแก
2: ่พอใบแก่สวยสะพรั่ง
1: มีแขนง
0: ได้
1: 100เลย
0: ค่ะ
1: ก็จะใช้ไปตลอดทางฤดูกาล
0: ตลอด
1: หุ้ยไม่ลองเปลี่ยนเหรอเขาพอสวยแล้วก็ลองเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมก็ได้นะ
0: อ๋อไม่เปลี่ยนหรอกอยากดูผลิตผลวันที่ตัดว่าได้เท่าไหร
2: ่แล้วลุงเจี๊ยบว่าไงบ้างตอนนี้ลุงเจี๊ยบอยู่ในพื้นที่ลุงเจี๊ยบว่าไงบ้าง
0: ลุงเจี๊ยบบอกว่าใกล้จะแก่แล้ว
1: ครับ
0: ใบ
2: สวยสวยจริงคือ
0: ลุงเจี๊ยบก็ติดตามในเฟซตลอดถึงก็ตัดสินใจเอาก็ดูตลอดดูคุณเจี๊ยบอ่ะ
1: ครับ
0: รายการอ่ะ
2: อ้าวป้าจิตฟังรายการดูทางเฟซมาตลอดต่อเนื่องแล้วเวลาเกียร์พูดในรายการกับการที่ป้าจิตได้ตัดสินใจเอาไปใช้เองที่สวนมันเหมือนที่เกียร์พูดไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะคือเหมือน
2: ไม่มีอะไรผิดพลาดได้ตามนั้นจริง
0: ๆค่ะ
2: ก็ถือว่าไม่ได้หลอกลวงกันนะป้าเนาะ
0: ไม่ได้หลอกยังไงจากยังไม่ได้กินของก้านใบมาเต็ม
2: หลายคนบอก
0: แล้วว่าจะปล่อยแล้วตอนแรกว่ายาอะไรจะเอาให้นิดๆหน่อยๆตอนแรกตอนไม่ซื้อปุ๋ยเนี่ยว่าปุ๋ยแบคแคทได้จะปล่อยยาแล้วต้นทุนมันสูงมากที่ซื้อมันหลายตัว
1: ครับครับ
0: ต่อปีมันเยอะ
1: ประจิตทั้งหมดที่ผ่านมาเราลงทุนประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมวันนี้50ไร่เนี่ย
0: พี่ตั้งใหญ่ตั้งเล็กประมาณปีนี้นะ
1: ปีนี้
0: ขอมันแพง400,000กว่าบอกตรงๆเลยเฉพาะยานะ
1: ครับ
2: เฉพาะยา400,000กว่า
0: เฉพาะยา400,000กว่า
2: โอ้ก็เยอะอยู่นะปุ๋ยอีกเนาะป้าเนาะ
0: ยังปุ๋ยยังเชือกยังอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: ทั้งเฉพาะยายังไม่คิดปุ๋ยเลย
2: ค่ะ
0: น้ำมันมั่งอะไรมั่งยังไม่คิดตี
2: โอ้นี่เฉพาะเรื่องของยาอย่างเดียวปาก็ไป
0: 400,000กว่าเพราะว่าทำบัญชี
2: คือป้าจิตนี่ทำบัญชีละเอียด
0: ละเอียด
1: แล้วปุ๋ยละปุ๋ยที่ใส่มาที่เท่าไหร่ได้เฉพาะค่าปุ๋ยทางดิน
0: ทางดินที่ทำมาก็100,000 กว่าบาท
1: เดี๋ยวก็จะเหลือสัก50,000
0: ค่ะ
1: เพราะว่าลดปุ๋ยทางดินลงไปได้40
0: คุยกับลุงเจี๊ยบว่าเราจะลดส่วนหนึ่งเพราะว่าใช้ที่เขาเป็นปุ๋ยแล้ว
1: ใช่
2: ใช่ค่ะ
0: ในเมื่อใบสวยรากเนินมันเราก็ไม่ต้องเอาปุ๋ยเคมีใส่มาก
1: ครับ
2: ถูกแล้วค่ะป้า
0: เพราะในเมื่อเราต้องการให้ใบเต็มผลผลิตดอกมันนะก็ดีติดดีถ้าใบสมบูรณ
1: ์ครับ
2: แล้ว
1: อันนี้คือป้าจิตเรียนรู้เองแล้วคุณเกียร์บอกครับเนี่ยพูดเหมือนกันเลย
0: ร
1: ู้ด้วยตัวเองนะ
0: ปีไหนถ้ามีใบน้อยลูกมันมีน้ำหนัก
2: โครงสร้างใบไม่ดีโรงครัวไม่ดีน้ำหนักลูกก็ไม่ได้ปูก็ไม่เบ่ง
0: ใช
1: ่นี่เจ้าของสวนตัวจริง
0: ดูประสบการณ์ดูประสบการณ
2: ์30ปีก็ไม่ได้น้อยนะคะท่านผู้ฟังค่ะป้าจิตเขาก็มีประสบการณ์แต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือประสบการณ์เคมีล้วนเมื่อเคมีล้วนเจอปัญหาก็คือต้นจะไปไม่รอดวันที่ต้น
0: ไปมันจะทำให้ใบหลุดร่วง
2: ม
0: ีปลายก้านปลายพอเราไปสุ่มก็ไปเหมือนคนเนี่ยอาบน้ำเกลือทุกวันจะอยู่ได้ยังไงมันเค็ม
2: เนาะหนังคงเหี่ยวเนาะป้าเนาะ
0: ใช่มันจะร่วง
2: หนังคงเหี่ยวอ่ะเนาะถ้าอาบน้ำเกลือทุกวันเนี่ย
0: ใช่ใส่ไปหลายตัวนี่ใส่ไปหลายตัวมันหนัก

0: มันหนักตัวมันเกาะติด
1: ครับ
2: ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเจอกากน้ำตาลทางด่วนมาเยอะเจอเคมีมามากวันนี้เข้าใจแล้วหรือยังคะว่าการทำสวนเวลาเราบวกเพื่อให้มันเขียวให้เราสบายตัวสบายใจเนี่ยค่ะแต่มันไปส่งผลให้กับต้นทุเรียนเราป่วยเป็นโรค
0: ค่ะ
2: อันนี้ป้าบอกปัดและเลิกแล้วกลุ่มนี้ถูกไหมคะ
0: ค่ะค่ะครับ
2: คือวันนี้เดินทางมากี่รอบแล้วคะเนี่ยตอนนี้กี่รอบแล้วสำหรับปุ๋ยแบคแคทิดพ่นไป
0: 3รอบเนี่ยรอบที่4จะฉีดพรุ่งนี้แล้วลูกน้องมาแล้ว
1: ลูกน้องมาถึงเรียบร้อยแล
0: ้
1: ว
0: ลูกน้องรีบมาเห็นว่าถึงคิวฉีดยาแล้วทีนี้ว่า
2: วันนี้ก็สบายใจแล้วลูกน้องกลับมาต้นทุเรียนฟื้นก็สบายใจเต็มที่แล้วสำหรับสวน
0: เพราะทุเรียนปีนี้ดูท่าทางลูกน้องตั้งใจเพราะว่าเห็นว่าใช้ปุ๋ยนี้เขาเคยผ่านมาเขาเคยเห็น
1: ครับ
2: เขาเลยมีกำลังใจมากขึ้น
0: เขามีกำลังใจเขาก็มั่นใจก็รีบมาถึงเวลาจะใกล้ฉีดยาครั้งที่4แล้วอ่ะ
2: โอ้เราก็ชื่นใจนะป้าเน
0: า
2: ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะคือการใช้ปุ๋ยมาพอมาเจอ4รอบเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างมากๆในสวนของป้าเปลี่ยนแปลงจริงๆเนาะเปล
0: ี่ยน3รอบ1เดือนเท่ากับ1เดือนจริง
2: ๆ1เดือนจริงๆนะคะ
1: จริงๆแล้วซื้อไปตั้งสักพักนึงแล้วนะแต่ว่าไม่มีคนฉีดถูกมั้ย
0: ไม่มีคนฉีด
1: ค่ะครับ
0: ซึ่งได้ฉีดภายในเนี่ยเดือนนี้แหละ
1: นี่ถ้าเกิดว่าได้ฉีดก่อนหน้านี้นะตอนโปรที่สุราษฎร์ที่ป้าจิตจัดเป็นคันรถไม่ต้องเสียดายนะ
2: ไม่ต้องเสียดาย
1: ป้าจิตจะไปเที่ยว
0: ป้าจิตจะไปเรื่อย
2: ไปเรื่อยเอาที่หน้างานเราเป็นหลักกับป้านะคะถ้าวันนี้หน้างานเราดีนะคะเราเห็นผลงานเราเห็นว่าต้นเราสวยขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะคะมันก็ดีคือมีสวนที่เราทำเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงถึงขั้นแบบว่าคนขับรถนี่เหลียวมองเลยใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ
0: ค่ะเขาเหลียวมองแล้วก็พูดกันว่ามันใช้อะไรวะยอดมาเร็วจริงๆ
2: แล้วยอดของ Black Cat กับยอดที่ใช้เคมีมันยอดต่างกันแบบไหนป้า
0: ของแบทแคทันยอดจะยาวข้อจะยาว
1: ยอดข้อยาว
0: ข้อยาว
1: ครับ
2: จำนวนใบจำนวนชุดของยอดเป็นยังไงคะแตกต่างไหมคะ
0: ถ้ายอดยาวมันก็ต่อยอดมันได้มันสมบูรณ์เลย
2: ต่อยอดดีต่อยอดเร็วค่ะเห็นบอกว่าคนละฝั่งคลองก็แข่งกันว่าใครฉีดไปกี่รอบของใครสวยกว่าของใครดีกว่า
1: ฝั่งโน้นก็ใช้ด้วย
0: ทุเรียนสาวทุเรียน8ปีนะเข
1: ้
0: าไปเห็นวันนั้นกับคุณเกียร์ตกใจนึกว่าต้นมันจะตายที่แท้ก็คือยอดมันแดงทั้งต้น
2: ยอดมาทุกงามทุกช่อจริงๆเป็นทุเรียนสาวแล้วก็ป้าก็โหสวย
0: ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยเหมือนปีนี้ที่เห็นยอดแบบนั้นน่ะตั้งแต่ทำมาไม่เคยสักครั้งนึง
1: ครับ
2: ทำสวนมาตั้งเกือบ30ปีแล้วยังไม่เคยเห็นยอดสะพรั่งแบบนี้เลยเหรอคะ
0: ยอดสะพรั่งทุกกิ่งเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอเจอแต่กิ่งนี้สัก2ยอด3ยอดกิ่งนะแดงๆอันนี้แดงทั้งต้นนึกว่าถ้าไปเห็นไม่รู้นึกว่าตายแล้ว
1: มองไกลๆคิดว่าต้นจะตาย
2: เพราะมันแดงไปหมดเลย
1: แต่ก็ดีนะวันที่ลงไปพร้อมเจ้าของปุ๋ย ถ้าตายก็จัดการกันเลยในวันนั้นแหละ
2: ก็คุณเกียร์คงอยู่ใต้ต้นทุเรียนนะคะ
0: แดงยางผัดเบยนั่นแหละ
2: ไม่ถ้าไปปุ๊บเป็นต้นตายนะสงสัยคุณเกียร์อยู่เป็นปุ๋ยใต้ต้นทุเรียนให้กับป้าแล้วลูก
0: แล้วยังคุยกับเพื่อนๆว่าไม่เคยเห็นไม่เคยพบเลยที่ว่ายอดมาแดงเหมือนที่มันไปดูกับคุณเกียร
1: ์
2: ไม่ทราบว่าลุงได้เข้าไปแปลงนั้นแล้วหรือยังคะแปลง8ป
0: ีเนี่ยกำลังเห็นว่าจะเข้าไป
2: โอ้เดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปส่งมาดูบ้างนะคะ
0: ออกค่ะ
2: เราต้องถ่ายรูป
0: บอกว่ายังไม่ได้เข้าไปดูสวนสาวที
1: แล้วที่ผ่านมานี่ป้าจิตมีปัญหาอะไรบ้างเรื่องอื่นเรื่องราวกับการทำสวนทุเรียนที่เจอ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ที่สวนเมื่อก่อนที่เราใช้อยู
2: ่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะมาเจอแบบปัญหาที่เจอมีอะไรบ้าง
1: โรคอะไรพวกนั้นมีไหม
0: โรค
1: เจอโรคอะไรบ้างไหมครับในสวน
0: โรคเหรอ
1: ครับ
0: โรคส่วนมากจะต้นเป็นน้ำแล้วก็ลุงบอกให้ลูกน้องฉีดต้นลุงบอกว่าต้นแห้ง
2: ตอนนี้นะคะฉีดแบคแคทเข้าไปตอนนี้ต้นแห้ง
0: แต่เป็นน้ำส่วนหน้ามันจะตายเป็นน้ำมันต้องทายามั่งอะไร

0: นั่งแล้วลองเอาทดลองวาดขีดลำต้นเลย
1: ครับ
0: ลุงบอกว่าแห้งเลย
2: ได้อีกข้อหนึ่งแล้วนอกจากยอดดีต้นที่เป็นน้ำเยิ้มน้ำไหลน้ำแห้งต้นแห้ง
1: ก็ฉีดตรงไปลำต้นเลย
2: ตอนนี้ได้มาสอง
0: ตอน5-6ปีที่แล้วลุงทำมายังไงรู้ไหมเห็นต้นมันเปียกมาก
1: ทำไมครับ
0: ลุงเอากำมะขวดฉีด
2: กำมะขวด
0: ยากำมะขวดทำไมบ้าง
2: ฉีดกันนอดไง
0: มันให้มันแห้งไม่รู้ไปได้ฉีดจากใครให้มันแห้งก็มันตายเลย
1: ครับ
0: ยากำมะขวด
2: คาร์บอนโซนฉีดเลย
1: จากเปียกคือทำให้แห้งเหรอ
2: ทำให้แห้ง
0: ทำให้แห้ง
2: ตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วเอาแค่แบคแคทกับยาชะรา
0: แบคแคทไปฉีดไปแล้วก็ฉีดต้นด้วย
2: ของป้านี่ใช้ร่วมกันเลยทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาชะราแบคแคทวันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ใช้ร่วมกัน
0: แล้วลุงบอกว่าพอสวยแล้วเราค่อยลดอัตราส่วนมา
2: เราคุยกันว่าปีหน้า
0: ที่เขาให้หนังสือนั่นแหละพอของเราสวยแล้วเราก็ลดเลย
1: หนังสือเรามีใช่ไหมเขียนได้ลดเหรอ
2: เราชัวร
0: ์ใช่ลดร้อยหนึ่งจาก200เป็น100
2: เดี๋ยว
1: คือตอนนี้คือใช้แบบเข้มข้นอยู
2: ่
1: ใช่ไหม
0: เข้มข้นอยู่ให้มันสมบูรณ์ก่อน
2: ปีหน้า
0: จะได้ประหยัดต้นทุนเขาบอกว่าประหยัดต้นทุน
1: เดี๋ยวปีนี้คุณเกียร์บอกว่าปีนี้ขออย่าเพิ่งลดอัตราส่วนเพราะเราเพิ่งฟื้นมาม ันโดนมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีอะป้าจิตลองให้เขาได้กินอะไรที่มีประโยชน์อร่อยอร่อยสักปีได้ไหม
2: ขอเต็ม
0: ได้
2: ไปถึงจนถึ
0: ง
2: ตัด
0: ในน
2: ั้
0: นไม่ลดเราก็น
2: ึ
0: กว่าจะลดต้นท
2: ุ
0: น
1: เขาเขียนเผื่อคนปลูกกระโดดดีปรีคนปลูกลูกเครือนะเพราะว่า
2: คือต้นทุเรียนที่เพิ่งปลูก2ปีอะป้าลดได้เลย
0: ได้
2: แต่ต้น8ปีกับต้น30ปีเนี้ยยังขอใส่อัตรานี้เพราะว่า
1: พัน
2: ธุ์ผสมเรากำลังจะเอาลูกใช่
0: เราจะเอาลูก
1: ใช่
0: โอเคเข้าใจ
2: อันนี้ผ่านมาก่อนทุกปีที่ทำมาเนี่ยกับพื้นที่เท่านี้ค่ะป้าจิตทำผลผลิตไปได้ปีละกี่ตัน
0: สองแปลงปีหนึ่งปีก่อนนู้นได้30ตัน
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ปีที่แล้วได้27ตันปีนี้ได้22ตัน
1: ทำไมลดเรื่อยๆล่ะป้า
0: เพราะต้นมันโชมมันกินแต่เคมีมันไม่ได้กระชุ่มกระชวย
1: แล้วนี่ถ้าปีนี้ไม่รู้จักแบ็คแคทแล้วไม่เหลือ15ตันเหรอเนี่ย
0: เนี่ย30 27ปีนี้2122เกือบ22ประมาณนี้แหละ
2: เกือบ22
1: แล้วปีนี้จะเอาเท่าไหร่ใช้แบ็คแคทแล้วเนี่ย
0: แต่ว่า40ตัน
2: โอ้ย มากที่สุดในชีวิตที่ทำมาทำไมพอเป็นแบล็คแคทความคาดหวังถึงได้สูง
0: พอคือคนเคยมาดูสวนก็บอกว่าผู้เรียนขนาดนี้มากขนาดนี้ถ้าทำให้ต้นสมบูรณ์ได้ถึง40ตันนะเพราะว่าทีนี้เราบอกว่าเราขอแค่10ตันพอ
2: ความหวังป้าตอนนี้อยู่เต็มหลังหนูไปหมดเลยอะ ไม่เป็นไรก็ถึงบอกว่าอย่าเพิ่งลดเพื่อให้ต้นสมบูรณ์เต็มที่สามารถวางลูกได้เยอะเต็มที่เมื่อไหร่ที่เราต้องการผลผลิตที่ดกอาหารเราต้องเติมให้เขาแบบเหลือเลยค่ะป้า
0: อย่างนั้นลุงก็ชอบอยู่แล้วลุงก็ชอบไม่อยากจะลดอยู่แล้ว
2: นะคะขอไปเก็บจนถึงวันตัดเก็บผลผลิตเราลุ้นกันอีกค่ะท่านผู้ฟังว่า
1: สวนป้าจิตเป็นสวนต้องติดตามให
2: ้
1: จบทั้งฤดูกาลเลย
2: ใช่
1: เพราะว่าอย่างเช่นป้าจิตทำบัญชีดีมากคือเราจะได้รู้แล้วก็บอกเลยว่าใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วต้นทุนป้าจิตลดลงไปเท่าไหร่
2: แล้วได้ผลผลิตมาเท่าไหร่แล้วสภาพต้นหลังจากตัดเก็บผลผลิตแล้วมันอยู่แบบไหนอันนี้มันมีอยู่3โจทย์นะป้านะ
1: ครับ
2: สำหรับคนใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันโจทย์ที่1คือต้นเราสวยสมบูรณ์ดีไหมโจทย์ที่2คือผลผลิตได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาแล้วเป็นคุณภาพขึ้น AB เท่าไหร่ล
1: ู
2: ก
1: ผ่านมาที่เกรดเป็นไงบ้างที
2: ่
1: ผ่านมาปีที่ผ่านมาผลผลิตเป็นไงบ้างเกรดได้เกรดอะไรบ้าง
0: เมาทุกลูก
1: เมาทุกลูก
0: ไม่ได้คัดเกรด
1: ไม่คัดเกรด
0: ก็มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
2: ่คัดหนอนคัดเน่าคัดอะไรไหมคะ
0: คัดหนอน
2: และหนูก็เลยถามว่าไอ้21ตันเนี่ยเกือบ22ตันเนี่ยมันโดนคัดหนอนไปเท่าไหร่คัดเข้าไปเท่าไหร่
0: คัดเบอร์ตกไซส์ประมาณสัก2ตัน
2: ตกไซส์2ตันไม่ค่อยเยอะก็โอเคแต่ว่ามันตามมาแค่ต้นโทรมเฉยๆ

0: เพราะว่าลูกไม่สมบูรณ์ลูกไม่โตเท่านั้นแหละ
1: แค่ลูก
0: ทีนี้ถ้าลูกโตก็ได้เยอะนะลูกติดเยอะแต่ว่าลูกไม่โตเพราะว่าต้นมันไม่แข็งแรงใบมันไม่มี
2: ครับ
1: โรงครัวไม่พออาหารไม่พอขยายลูกพอมันแบกมากปุ๊บมันก็เป็นธรรมดาที่เจอโทรมเพราะเมื่อไหร่ที่เราแขวนดอกเยอะแขวนลูกเยอะอาหารเราต้องเติมเขามากกว่าเดิมด้วยค่ะป้าแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเติมทางดินนะถ้าเติมทางดินไปเนี่ยมันจะตกค้างมันจะทำให้เนื้อของทุเรียนไม่ดีอันนี้ทุกคนเวลาฟังให้เข้าใจตรงนี้ว่าการเติมเต็มเนี่ยเติมเต็มตัวที่สามารถดูดซึมใช้งานได้เลยอย่างเช่นอาหารรองเสริมเพื่อไปกระตุ้นให้ต้นมันเกิดการส่งอาหารไปเลี้ยงลูกไปขยายภูไปสร้างเนื้อได้อย่างดีนั่นคือวิธีการแล้วก็เดี๋ยวเราต้องลุ้นค่ะท่านผู้ฟังส่วนป้าจิตนะคะกับลุงเจี๊ยบนะคะเราจะติดตามไปจนถึงของขึ้นตาช่างเกียรตินัดกับป้าจิตอีกทีว่าเราจะเจอกันเดือนไหนนะคะ
0: กันนั้นเดือนไหนแล้ว
1: ลืมกันเกียร์ก็ลืมกันหน้าต่อเดียววัน
0: เดือนธันวาไหมอ
1: ่ะยังจำได้เดือนธันวาเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะทำผลผลิตกันช่วงเดือนมกราหรือกุมภาใช่ไหมคะค
0: ือ
1: ถ้าเราฟื้นต้นมาดี
0: มกราเริ่มดอกมันจะมาแล้วแหละ
1: ก็คือเราจะทำในฤดูกาลของป้าจิตอะค่ะจะทำในฤดูกาลก็ดูว่ายอดที่2เนี่ยหลังจากฉีดพ่นแบคแคทได้ยอดที่2มาสภาพต้นเราสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนป้าจิตช่วยส่งภาพมาอัปเดตเราเรื่อยๆนะคะ
0: ได้ค่ะได
1: ้วันนี้เนี่ยอยากให้ป้าจิตส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ผ่านวิกฤตน้ำท่วมน้ำแช่ขังต้นโทรมนะคะเป็นรากเน่าอยู่เป็นไฟท็อปเทอร่าอยู่ทางภาคตะวันออกนะไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นตราดระยองนะคะปราจีนสระแก้วชลบุรีนะป้าจิตช่วยส่งกำลังใจให้เขาแล้วก็บอกวิธีการฟื้นฟูต้นสำหรับของป้าจิตที่ต้นกำลังจะตายเนี่ยมันฟื้นมาด้วยวิธีไหนที่ป้าจิตทำ
0: อ๋อให้เขาสู้ๆนะของป้าจิตเหมือนกับโดนวิกฤตมากเลยไม่มีไปป้าจิตก็ถอดใจแล้วตอนแรกว่าจะไม่ทำอะไรมากมายแล้วที่ผ่านมาคุณเยอะทีนี้มาได้เจอกับปุ๋ยนี่แหละว่าทดลองเห็นเขาทำรายการออกรายการก็น่าสนใจก็เลยมาใช้สองฉีดสองครั้งยอดใบมาเลยจากไม่มีเลยสมมติว่าน้ำมันท่วมมันก็เปรียบเสมือนกับใบมันร่วงเหมือนของป้าจิตนี่แหละมันจะทำให้ใบร่วงพอเราฉีดนี้ทำให้ยอดมันมาเร็วได้ฟื้นต้นเร็วทีนี้ถ้าเราฉีดลำต้นด้วยต้นเรามีปัญหามันจะแห้งท็อปต้นท็อปอะไรมันจะแห้งไปเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้ภาคตะวันออกก็สู้ๆนะเหมือนป้าจิต
1: ค่ะ
0: ป้าจิตสู้ๆแล้วตอนนี้กำลังใจเต็มร้อยแล้ว
1: ป้าจิตมีกำลังใจเต็มร้อยแล้วค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ลุงเจี๊ยบเองเขาก็มีพลังมากขึ้นคนงานก็มาจะได้ไม่เครียดในการรอหาคนงานเพราะว่าหามาเป็น10คู่แล้ว
2: ครับ
1: ก็ไม่มีใครจะยืนจะอยู่กับสวนป้าเจี๊ยบเพราะว่ากับสวนของป้าจ
2: ิตลุงเจี๊ยบ
1: นะคะเพราะว่าสภาพต้นมันเขาก็สู้ไม่ไหวนะเราก็เข้าใจคนที่ทำงาน
0: ก็ไม่สู้ต้น
1: ค่ะ
2: ครับป้าจิตทีนี้ถามอีกนิดเดียวตอนนี้จากเดิมที่เราใช้เคมีใช้ยาพวกนี้เยอะๆครับป้าเวลาฉีดในสวนอ่ะกับตอนนี้ฉีดปุ๋ยแบคแคทยาเชื้อราแบคแคทวันที่มันไม่เป็นเคมีที่เป็นอันตรายที่ความรู้สึกเวลาที่ไปเดินในสวนเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ไม่เหม็นถ้าวันไหนใช้เคมีป้าจิตต้องไปอยู่บ้านคนอื่น
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้อยู่บ้านเองแล้วพอฉีดครั้งไหนป้าจิตต้องพดข้าวห่อไปกินข้างนอก
2: ครับ
0: อยู่บ้านเพื่อนเขา
2: ครับ
0: ก็หนียาประมาณเที่ยงนู่นแหละถึงจะได้กลับบ้านเพราะยามันแน่เพราะมันกลิ่นแรงหิน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ไม่ต้องไปไหน
2: ครับ
1: ก็อยู่ทำกับข้าวที่บ้านรอคนทำงานได้เลย
0: ค่ะ
1: ค่ะป้าจิตฝากบอกคนทำทุเรียนทั่วประเทศเลยนะคะที่ทำสวนของป้าจิตจริงๆมีทั้งสวนทุเรียนมีทั้งสวนส้มมีทั้งมะพร้าวมีมังคุดมีลองกองมีทุกอย่างเลยนะคะพอหลังจากนี้ค่ะคือที่เจอกับแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันแล้วเนี่ยค่ะกับสิ่งที่ป้าจิตประทับใจมันแล้วเนี่ยอยากบอกต่อคนอื่นที่เขาทำสวนอยู่แล้วเขายังไม่กล้าตัดสินใจฟังอยู่นานเหมือนป้าจิตเนี่ย
0: ค่ะขอให้ตัดสินใจนะกว่าจะเราขายเกินไปเพราะป้าจิตอ่ะตัดสินใจเลยก็ไม่ผิดหวัง
1: ค่ะถ้าใครอยากจะโทรหาป้าจิต
0: เพราะว่าไม่กี่เดือนเราจะได้มีดอกทุเรียนออกมาแล้ว
1: เรามีความหวังนะปีนี้ไม่ต้องพักต้นนะป้าเนาะ

0: ความหวังจากของป้าไม่มีไปเลยอ่ะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนเดี๋ยวกลับไปดูเดี๋ยวเราจะติดตามสวนป้าจิตมาให้อยากให้ป้าจิตฝากเบอร์โทรศัพท์สวนใครที่ฟังอยู่แล้วสวนสภาพ

0: อยู่แหลมกระทับ
1: ถ้าสนใจก็เบอร์นี้แหละติดต่อมาได้
2: จะจองเรือก่อน
0: จองเรือก่อนแล้วก็พาไปเที่ยวไปเที่ยวเขาพับผ้าไปเที่ยวบ่อน้ำจืดกลางทะเลแล้วก็จะพาออกเรือไปดูปลาโลมา
1: เที่ยวหาโลมาชมวิวทิวทัศน
0: ์นะคะก็ติดต่อไป
1: มาช่วงเช้า
0: ชื่อบริษัททัวร์ประจิตว่าอะไรคะ
1: ไม่เป็นของกลุ่มหมู่บ้านแหลมประทับ
2: จะ
1: ต้องเที่ยวหมู่บ้านแหลมประทับทำเป็นชมรมในกลุ่มหมู่บ้านเลย
0: ก็คือเป็นงานชมรมแล้วก็เรือก็ออกกันไปคนละลำคนละลำแล้วแต่
1: คนละคิวเป็นคิวค่ะ
0: อ๋อค่ะเอาไว้ก็มีใครที่สนใจอยากจะเที่ยว
1: โทรสอบถามเบอร์นี้ได้เลย
0: 0846252501ป้าจิตส่วนใครอยากจะสอบถาม
1: มา
0: ค่ะส่วนใครอยากจะสอบถามเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้อะไรของ Black Cat นะปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat วันใช้แล้วมันได้ผลจริงๆเหรอเหมือนที่พูดในรายการไหมก็โทรตรงป้าจิตได้เลยนะคะอย่าขี้เกียจรับสายนะจ๊ะป้า
1: ปกติก็รับสายลูกค้านักท่องเที่ยวประจำอยู่แล้วคอยดูแต่โทรศัพท
0: ์ค่ะเดี๋ยวมันมีประสบการณ์อยู่หนึ่งประสบการณ์ที่ป้าจิตผ่านมาเมื่อรู้การที่ผ่านมาก็คือแม่ค้าทิ้งป้าจิตเหรอคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเราไว้ใจเขาเกินไป
0: เรื่องของการขายกับท่านผู้ฟังเป็นยังไง
1: เขาขายมา3ปีทีนี้เขาบอกว่ายังว่า2วันเขาขอมาจำคืนนะป้าก็ใจดีก็เอาไป 100,000 บาทให้เขามาจำเสร็จแล้วพอถึงเวลา31มันหมดสัญญาสิงหา
2: ก็ไม
1: ่มาสิงหาแหละหมดสัญญา
2: ครับ
1: ก็โทรไปถามว่าจะเอาไม้ก็บอกว่าถ้าเขามาตัดต่อน่ะเขาค่อยโทรกลับมาเขาก็ไม่มา
2: เขาอาจจะ
1: มาป้าจิตก็ตัดไปขายเอง
2: ป้าจิตเขาอาจจะตายก็ได้ครับป้าก็เลยไม่ได้มาก็อาจจะโดนรถชนตาย
1: เขารู้แล้วว่าเหลือแต่ลูกมือไม่สวยแล้วลูกมือเขาเอาไปแล้วเพราะเขาคว่ำหนาม60บาททุกลูก
2: จำไว้นะจำไว้นะอย่ารอบหน้าอย่าให้เขามาซื้อนะใช้ไปแค่แล้วอ่ะให้มันดูได้จะไม่ขาย
0: ทิ้งเราจะไม่ขายเขาอีกแล้วป้า
1: ป้าก็ตัดไปขายเองก็ร้องเพลงก็เขาไม่มันเป็น 1,000-2,000 คนเลยเห็นใจกัน
0: เห็นใจ
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้ก็ขอบคุณป้าจิตมากๆขอบคุณลุงเจี๊ยบนะคะที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ดีใจนะคะที่ตัดสินใจแล้วไม่ผิดพลาดนะคะเราไม่หลอกกันนะป้าเนาะอยู่กันไปยาวๆคือหนูอ่ะไม่หลอกแน่นอนแล้วตอนนี้ Black Cat ไม่หลอกป้า
1: แล้วไม่หลอก
0: ไม่ต้องคืนเงินแล้วนะป้านะ
1: ไม่คืนเงินสั่งมาเป็นไม่รู้กี่ลังแล้วเกือบ 200,000 แล้ว
0: โอ๊ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกเริ่มต้นจากกี่ชุดนะ
2: โปรใช่ไหม
1: ซื้อ100,000ไหมอันนั้น
0: ที่โปร
1: ซื้อมาเรื่อยๆพอผ่านแล้วก
0: ็คือผ่านก็แวะผ่านบริษัทก็แวะ
1: ผ่านบริษัทแล้วก็
2: แวะทีละลัง
0: แวะทีละลังกับท่านผู้ฟังผ่านเมื่อไหร่ก็แวะบริษัทค่ะเพื่อเอาปุ๋ยไปสต็อกไว
2: ้ทั้งหมดก็บอกนะก็ส่งไปให้นะไม่ต้องรอให้ผ่าน
0: ไม่ต้องผ่านมาค่ะถ้าผ่านมาเนี่ยยินดีต้อนรับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตั้งใจมาเพื่อขนปุ๋ยไม่เป็นไรหนูส่งให
1: ้เพราะว่าไม่ได้ไปตั้งใจเอาปุ๋ยรู้เลยว่าส่งแต่ว่าวันนั้นผ่านไปก็เลยไม่ต้องเท่าลำบาก
0: ค่ะ
2: คือไม่ได้ตั้งใจเอาปุ๋ยนะวันนั้น
0: ตั้งใจ
2: แค่ผ่านเลยแวะ
0: ขอบคุณป้าจิต
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คือมีหลายอย่างที่ปลูกใช่ไหมครับมีหลายสวนคืออันนี้ได้แค่ทุเรียนจริง
0: ๆเอาทุเรียนไปก่อน เพราะว่าเวลาเรามันจำกัดแล้วเดี๋ยวรอพัฒนาส้มโชกุนของป้ามีส้มโชกุนด้วยก็ทำมาไม่เคยขายเนี่ยยังไม่ได้คุย
2: ครับ
0: ทำมาไม่เคยขายแล้วเกียร์บอกเดี๋ยวเกียร์จะทำให้ป้าจิตขายช่วงตรุษจีนนี้แหละเดี๋ยวจะพัฒนาส้มโชกุนให้ป้าจิตได้ขายโชกุนในช่วงตรุษจีนนี้เพื่อเอารายได้จากโชกุนเนี้ยค่ะ
2: ครับ
0: เอามาซื้อปุ๋ยยาเอาไปดูแลสวนกันต่อ
2: ครับ
0: นะอย่าไปเอารายได้จากท่องเที่ยวรายได้จากอื่นมาเลี้ยงแต่ทุเรียนอย่างเดียวเราจะสร้างผลงานในสวนของเราทั้งหมดให้มันก่อเกิดรายได้แล้วเลี้ยงตัวเองแล้วมีเงินพอที่จะมาเลี้ยงเราด้วย
2: ที่มีอยู่แล้วนั่นแหละ
0: ใช่
2: นะครับแล้วก็วันนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังป้าจิตนะครับแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับว่า ผลผลิตนะที่คุณได้นะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้ามันลดลงเหมือนป้าจิตทุกปีทุกปีเนี่ยคุณจะทำเหมือนเดิมต่อไปไม่ได้แล้วนะ
0: ใช่นี่ป้าจิตใช่ไหมครับ
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะ
0: 30ตัน27ตันเหลือ21ตันและล่าสุดนั่นคือเปลี่ยนแล้วพอใช้เราไป2รอบเริ่มมีความหวังต้องการกี่ตันนะคะ
2: 40

0: ป้าพึ่งบอกว่านุ่นใครนะบอกว่า
1: เพราะว่ามีคนบอกเลยว่าต้นเยอะขนาดนี้ต้องได้ประมาณนี้ถ้าต้นสมบูรณ์ดี
0: นี่บางบ่าวนครบุตรบอกว่าใช้มา2ปีแล้วครับดีมากครับนะขอบคุณมากเลยแล้วก็กำลังปลูกอีกสวนนึง
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเกียร์ไม่อยากให้ใครขยายพื้นที่อ่ะเกียร์อยากให้มีพืชหลายๆอย่างมากกว่านะพี่บ่าวบางบ่าวคืออยากให้มีพืชหลายๆอย่างมีพืชที่มีรายได้รายวันรายเดือนรายสัปดาห์รายปีอย่างเงี้ยมันจะดูแล้วเวลาเกิดวิกฤตเรื่องของราคาขึ้นมาเราก็อยู่รอดได้นะพี่น้องภาคเกษตรเราจำเป็นที่ต้องคิดอีกหลายๆแบบนะเพื่อที่ให้เกิดรายได้แบบมีเงินได้ทั้งปีกับภาคเกษตรของเราอะค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะน้องช้างท่านผู้ฟังเดี๋ยวเกียร์จะมาพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูต้นหลังจากที่ผ่านวิกฤตน้ำท่วมนะว่าเราจะฟื้นฟูยังไงนะเดี๋ยวก็เข้ามารอหลังจากที่เราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงวิธีการฟื้นฟูนะคะ
1: คุณแม่จินตนาตอนนี้ก็มีโปรซื้อ6แถม1 10แถม2ครับ1ลัง24ชุด 37,920 บาทครับ1ชุดก็1,980 บาทครับสำหรับปุ๋ย Black Cat นะครับ
0: คือปุ๋ยนี่จะไม่มีโปรโมชั่นแล้วที่คราวที่แล้วประกาศแล้วก็คือจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้สำหรับปุ๋ยนะคะสำหรับปุ๋ยนั้นยืนยันว่าไม่มีโปรโมชั่นมากไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะ6ชุดแถมฟรี1ชุด10ชุดแถมฟรี2ชุดแล้วก็ซื้อยกลังประหยัดเงินไป 9,600 บาทนะคะ
1: ครับสวัสดีป้าพี่รัตน์นะปณิสราโกมินด้วยคุณกฤตกรุงเก่านะครับป้าพึ่งนะครับขอบคุณมากเลยชั่วโมงแรกพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุนะครับเบอร์โทรศัพท์075-419-225โทรมาได้ครับ
0: สำหรับปุ๋ยนะคะก็โทรเข้ามาได้ที่063-459-6939ค่ะ063-459-6939ค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสุภจีสั่งเร่งสนับสนุนถุงยางชีพในพื้นที่น้ำท่วมคุมเข้มราคาสินค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการดูแลผู้ประสบอุทกภัยว่าได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยได้รับเรื่องจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศว่ามีจุดใดที่ต้องการความช่วยเหลือรวมถึงหน่วยงานนอกกระทรวงเช่นปราจีนบุรีสระแก้วที่ระดับน้ำท่วมสูงมากทำให้ไม่สามารถใช้รถปกติได้จึงประสานไปยังกระทรวงกลาโหมส่งรถเพื่อนำถุงยางชีพและสิ่ง

0: อุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีสิ่งที่จะดูแลคือการเฝ้าระวังสินค้ามีเน่าเสียง่ายผักสดหรือไข่ไก่อาจขาดแคลนในพื้นที่หรือขายในราคาสูงจึงเรียกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าปลีกสาขาส่งมาพูดคุยเพื่อตรวจปริมาณและขอให้แจ้งปริมาณมาที่กรมการค้าภายในในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตส่งออกช้าลงหรือชะลอการส่งออกอย่างน้อย 30-50% และระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อให้สินค้าในประเทศได้มีการดูแลอย่างทั่วถึงภัยพิบัติบนโครงข่ายทางหลวง19จังหวัด156แห่งสัญจรได้117แห่งกรมทางหลวงโดยศูนย์บริหารงานอุบัติภัยรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่19จังหวัดรวม156แห่งปัจจุบันการจราจรผ่านได้117แห่งและผ่านไม่ได้39แห่งโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์และดูแลเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องสำหรับจุดที่ยังไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้39แห่งกระจายอยู่ใน11จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรี16แห่งกรุงเทพมหานคร4แห่งพระนครศรีอยุธยา4แห่งฉะเชิงเทรา4แห่งระยอง3แห่งนครสวรรค์2แห่งสระบุรี2แห่งและสระแก้วนนทบุรีจันทบุรีกาญจนบุรีจังหวัดละ1แห่งส่วนพื้นที่กำแพงเพชรชัยนาทนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการสุพรรณบุรีอ่างทองและชลบุรีจุดที่ได้รับรายงานผลกระทบสามารถสัญจรผ่านได้ทั้งหมดกรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำพื้นที่พร้อมติดตามระดับน้ำและสภาพเส้นทางเพื่อเร่งแก้ไขจุดที่ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางและปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่รมเรียกสุชาดาสามีแจ้งกรรมธิการกฎหมาย7ตุลาคมในรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกหนังสือนัดประชุมกรรมการวันที่7ตุลาคมมีวาระพิจารณาศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลโดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง10คนเข้าร่วมโดยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเลขาธิการปปง.เลขาธิการกลต.นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาเข้าชี้แจงก่อนหน้านี้กรรมการกฎหมายตั้งประเด็นตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมาแล้ว6ครั้งนายรังสิมันได้พาดพิงสามีของนางสาวสุชาดาว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและได้ขุดบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาพบในบัญชีส่วนของนายทะหยางถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก็

0: จางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าว

0: มาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
1: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดยดีเจช้าง

0: ้อนรับคุณผู้ฟัง
1: 16นาทีค่ะ
0: เท่าไหร่นะ
1: จิตใจไปอยู่ที่19นาทีค่ะท่านผู้ฟัง15นาฬิกากับ17นาทีค่ะชั่วโมงที่2นะคะท่านผู้ฟังยังอยู่พร้อมกันนะคะดีเจช้างแล้วก็น้องเกียร์เกษณีโยเมืองยังคงอยู่กับท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับนะพอดีว่า15 19เป็นฤกษ์ที่ต้องทำอะไรบางอย่างนะครับก็เลยกำลังรอเวลาฤกษ์ดีอยู่
1: นะเรื่องงามยามดีในวันนี้คือเลิก15นาฬิกา19นาทีใครจะทำอะไรก็ทำนะคะ
0: ไม่แต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: เอาเหรออ
0: ันนี้เป็นเลิกคือมันจะเป็นวอลเปเปอร
1: ์
0: มันจะมีบริการที่เขาแบบรับออกแบบวอลเปเปอร์เป็นรูปมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: สายมูค่ะสายมู
0: แล้วก็จะมีเลขได้มันจะตรงกับวันเกิดเรามีชื่อเรามีฤกษ์ในการ
1: ไปดูกับ
0: มือถือสมัยนี้ไม่ต้องไปดูสินแสไหน
1: พอจะพูดขึ้นมาปุ๊บก็19เลยเพราะว่าจิตใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่ที่เลข19อ่ะท่านผู้ฟังนะก็ไม่เป็นไรดีเจช้างขาเหลือแค่1นาทีนะคะ
0: ค
1: ือเขาจะไม่จัดรายการแล้วเขาจะไม่ให้ใจด้วยในช่วงเวลา15นาฬิกา19นาทีดังนั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังเกียร์ก่อนแล้วกัน
0: นะ
1: ฟังเกียร์ก่อนแล้วก็คุณจะไม่พูดอีกหน่อยเหรอคะ
0: คือคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็โทรมาได้นะครับสำหรับในส่วนของทางโทรศัพท์ที่สถานีตลอดอากาศนะครับที่075นะครับ419225นะ0754192225ครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อกี้ให้เวลาน้องช้างสักนิดนึงเผื่ออันเวลาอันเป็นมงคลของน้องช้างก็เดี๋ยวต้องรอให้ดีเจช้างได้รับเวลาอันมงคลไปก่อนแล้วกันนะ
0: ก็ตั้งตรงไหนก่อนก็เลือกอันที่ใช้เป็นพื้นภาพพื้นหลังใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเค
1: คือตื่นเต้นทุกอย่างค่ะเพราะได้เลยนะเบอร์กันดี้มาแต่ไม่ได้เลือกใช้สีเบอร์กันดี้นะคะก็เลยอยากจะไม่อยากเหมือนเพื่อนไม่ใช่คือเครื่องมันไม่มี
0: ไปแล้วจ้าโอเคเรียบร้อย15นาฬิกา19นาทีครับ
1: นะคะขอให้เฮงๆปังๆรุ่งเรืองนะคะ
0: สาธุจ้าอุ๊ยมีเลขเด็ดด้วยนะ789 289 3
1: เลขมังกรนะไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ฟังอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่เชื่อไว้ก็ไม่เสียหายไม่ได้แบกไว้บนบ่าแต่เชื่อแล้วก็ศรัทธาอะไรก็ส่งผลไปถึงจริงๆกับความศรัทธาความเชื่อที่เกิดขึ้นน่ะมันคือพลังใจอ่ะท่านผู้ฟังพอเป็นพลังใจที่เรามีความรู้สึกว่าเราศรัทธามากๆเราก็จะมีแรงฮึดสู้เพื่อให้พลังใจนั้นมันส่งต่อไปประสบผลสำเร็จแค่นั้นเองนะจริงๆมันเป็นกฎสโลบายถ้าเราเข้าใจมันจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังในจิตใจเรานี่แหละว่าเราจะมุ่งมั่นและตั้งใจมันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะแต่ก็เป็นเรื่องดีใครๆก็อยากจะมูนะเกียร์ก็มูนะคะมูหมดมูแล้วก็ให้อยู่ในสติด้วยนะเพราะบางสายมูแล้วหลุดไงเหมือนสีกาอะไรนั่นน่ะ
0: เราทำไงมันชัดเอา
1: อ้าวยังไม่จบ
0: เธอตั้งค่ายมันชัดแต่สีมันเบลออยู่เธ
1: อมันชัดยังไม่จบกับท่านผู้ฟังอ่ะวันนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยเกียร์บอกว่าอยากจะพูดคุยถึงเรื่องของการฟื้นฟูต้นนะคะหลังจากที่เราเจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตแบบไหนที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าต้นไม่ได้ไหม้รากไม่ได้เปื่อยนะคะแค่เกิดสภาพแบบต้นเหลืองตอนนี้เนี่ยห่วงที่สุดคือห่วงพี่น้องที่อยู่ทางจันทบุรี
0: ครับ
1: พี่เกียร์ก็ติดตามทางโซเชียลค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็จะเห็นว่าบางแปลงเนี่ยตายเป็นพันๆต้นเลยอันนี้คือแบบเป็นเรื่องสลดใจมากๆเป็นเรื่องเศร้ามากๆก็เข้าใจแล้วส่งกำลังใจให้กับพี่น้องภาคเกษตรทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนหรือไร่อ้อยไร่มันนะคะที่เจอวิกฤตในเรื่องของน้ำท่วมขังมานะคะแต่สิ่งที่เกียร์อยากจะนำเสนออยากจะบอกถึงวิธีการเอาปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยไปช่วย

0: เร่งในการฟื้นฟูต้นมันจะมีอยู่2พาร์ท2ส่วนด้วยกันก็คือคนที่ฉีดสารไปแล้วนะคะแล้วก็เจอฝนเยอะๆฟ้าปิดมีน้ำผ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่สำหรับคนที่ท่วมขังมากๆเนี่ยเท่าที่รู้คือเขาชะเมาแถวอะไรนะแถวทุ่งควายกินระยองนะคะแถวจันทบุรีก็เขาคิดจะกูดก็จะแบบท่วมกันเยอะจริงๆนะคะก็ส่งกำลังใจด้วยผลิตภัณฑ์ด้วยปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะวิธีการง่ายๆเลยตอนนี้นะถ้าเกิดน้ำมันยังแช่ขังแต่เราสามารถคือฟ้าปิดน้ำขังฝนไม่ตกแล้วแต่น้ำยังไม่หมดน้ำยังไม่แห้งวิธีการเร็วที่สุดเลยคือการบินโดรนค่ะ
1: ครับ
0: ลองดูว่าใครมีโดรนอยู่ก็บินก่อนโดยการเอาใช้ปุ๋ยแบคแคทต่อน้ำก่อนเราตั้งถังน้ำไว้ก่อนที่ 2,000 ลิตรนะคะน้ำ1,000 ลิตรเราจะใส่ยาเชื้อราแบคแคทวัน2ลิตรแล้วก็ปุ๋ยแบคแคท1ลิตรทั้งชนิดน้ำและชนิดผงบินเลยค่ะบินโฉบใบไปอย่างช้านะคะไม่เอาแบบโฉบโฉบเอาไปอย่างช้าๆแน่นๆได้เลยนะคะทำแบบนี้5วันพ่นทีนึง5วันพ่นทีนึง3รอบพอ2รอบเนี่ยคุณดูเลยนะคะว่ากิ่งก้านที่มันเหลืองๆมันหลุดลอยลงมาแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีตาดอกใหม่ขึ้นมาไหมแต่พอวันไหนที่น้ำมันลดลงมาแล้วเราพอที่จะเดินเข้าสวนได้เข้าแปลงได้ก็ฉีดราดโคนเลยค่ะวันนี้สิ่งแรกเลยที่ต้องทำคือการฟื้นฟูต้นให้เร็วที่สุดยอดมาเร็วเมื่อไหร่เราก็มีกำลังใจนะคะเราไม่ต้องกำหนดว่าเราจะได้ดอกเมื่อไหร่นะคะวันนี้มันเกิดวิกฤตขึ้นไปแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไปเอาแต่ดอกอย่างเดียวเอาผลผลิตอย่างเดียวไม่ได้วันนี้ทำยังไงก็ได้ให้ต้นไม้อยู่กับเราให้มากที่สุด
1: ครับ
0: นะคะบางทีบางคนคิดว่าเฮ้ยมันเหลืองทั้งแปลงแบบนี้มันคงตายไปหมดแล้วถ้ารากไม่เปื่อยนะคะขอฉีดไปลองดูก่อนดีกว่าปลูกใหม่แน่นอนการฟื้นฟูยังไงก็ดีกว่าการปลูกใหม่อย่างแน่นอนแต่ทำไปดูนะคะถ้าเกิดรากมันเปื่อยแล้วจริงๆรอบต้นคือเปื่อยอันเนี้ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดตอนนี้สภาพมันเหลืองนะคะน้ำลดแล้วฟ้ายังปิดอยู่แนะนำให้บินโดรนถ้าคุณทำ3วันครั้งทำทีนึงได้นี่คือจะเป็นเรื่องดีกับคุณนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อย่างช้าสุดก็คือให้ได้5วันฉีดพ่น1ครั้งฉีดวันนี้นับไป4วันวันที่5ฉีดพ่นนะคะ1ครั้งก็ไปทั้งโดรนนี้ละค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เข้าแปลงได้เข้าสวนได้นะคะให้ฉีดกิ่งใต้ท้องกิ่งฉีดใบแล้วฉีดดินชุ่มๆเลยเอาแบบชุ่มๆเคยใช้พื้นที่นึงสมมติว่าแปลงนึงเราเคยฉีดพ่นทีละ 1,000 ลิตรเราต้องเพิ่มเป็น 2,000 ลิตรทำ3ครั้งเพื่อเป็นการหยุดโรคและเป็นการกระตุกรากให้ออกมาให้เร็วที่สุดแล้วเราลองดูว่าถังจากทำไป2ถึง3ครั้งเนี่ยเราจะเห็นเป็นยอดออกมาไหมตามจุดที่มันใบร่วงแล้วมันจะมีง่ามอยู่ใช่ไหมพี่ช้างว่ามันออกมาไหมถ้ามันออกมาคือบำรุงต่อแล้วแล้วก็ใน100ต้นอะเกียร์ก็ไม่การันตีนะว่ามันจะมา100แต่ถ้าสมมติมันทำท่าว่าเราทุ่งทิ้งทั้ง100ต้นแล้วลองทำวิธีนี้3รอบดูต้นทุนเนี่ยต่อถัง 1,000 ลิตรอยู่ที่ถ้าคนซื้อปลีกเนาะต้นทุนจะอยู่ที่ 3,420 บาทไม่ต้องบวกไม่ต้องเติมไม่ต้องผสมไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วแล้วก็ทางดินห้ามเด็ดขาดเลยช่วงนี
1: ้
0: นะคะขออนุญาตแนะนำแบบนี้เลยนี่คือด้วยความปรารถนาดีล้วนๆเลยนะคะถ้าคุณมีแบล็คแคทอยู่แล้วมียาเชื้อราแบคแคทวันอยู่แล้วคุณใช้เลยนะคะแล้วก็ให้ถี่ขึ้นหลังจาก3ครั้งแล้วตัวยาเชื้อราแบคแคทวันใช้1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรได้เลยส่วนตัวปุ๋ยแบคแคทก็1คู่ทั้งผงทั้งน้ำฉีดไปเลยค่ะวันนี้ขอต้นให้ฟื้นมาข้างเราก่อน
1: ครับ
0: นะคะแล้วเป็นยังไงก็ส่งข่าวส่งผลมานะคะสิ่งที่อยากจะส่งไปให้ก็คือทำยังไงที่เราไม่หลงทางในการที่จะฟื้นฟูต้นอย่างที่ป้าจิตบอกในชั่วโมงที่แล้วว่ามันทำได้เร็วมากแบล็คแคทฟื้นต้นเร็วมากๆทำใบได้เร็วมากๆขอแค่รากไม่เปื่อยไม่เน่าทั้งหมดรอบต้นยังพอที่จะกระทุ้งได้แต่ว่าวันนี้เราไม่รู้หรอกว่ามันเปื่อยมากน้อยแค่ไหนมันโดนท่วมขังมาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยค่ะคุณฉีดพ่นไปก่อนนะคะถ้าฝนไม่ตกฟ้าปิดไม่เป็นไรครับแบล็คแคทไม่จำเป็นต้องรอแสงแดด
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องบวกด้วยพวกออยล์ไม่จำเป็นต้องบวกด้วยสารจับใบค่ะมันดูดซึมใช้งานได้ภายใน45นาทีถึง1ชั่วโมงเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: แล้วพืชมันได้อาหารทันที มันจะไม่เครียดค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับสวัสดีพี่สุจิตราเพิ่มส่งด้วยนะครับจากสวนสละลุงสวัสดิ์ครับอยู่ที่อำเภอชะอวดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
0: นี่
1: ก
0: ็
1: ทักทายกันเข้ามานะครับไปดูสวนที่รู้จักแล้วก็เปิดใจใช้แบล็คแคทเนื่องจากว่าสวนโดนน้ำท่วมมาก่อน
0: ่ะ

0: นะฮะสวนพี่ขี
1: โอ้สวนพี่ขีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสวนนะท่านผู้ฟังอ่ะในกรณีที่น้ำท่วมจริงๆน่าจะโทรหาเขานะ
0: อืมเขาจะรับไหม
1: เออเขาผ่านน้ำท่วมมา
0: เขาน่าจะรับเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ตัดผลผลิตใช่ไหม
1: คุณลองโทรดูสิคะ เผื่อว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเป็นการให้กำลังใจพี่ขลีอันนี้ต้องขออนุญาตนะเป็นการให้กำลังใจกับคนที่เจอวิกฤตน้ำท่วมนะพี่ขลีนี่ไม่เบาเลยนะปีนึง5รอบนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้นก็ดีผลผลิตก็ดีนะคะดังนั้นเกียร์อยากให้พี่ขลีเนี่ยได้ให้กำลังใจหรือว่าส่งกระแสไปให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนซึ่งจริงๆมันคนละประเภทต้นไม
0: ้ครับ
1: แต่มันก็คือต้นไม้ไม้ผลเหมือนกันเกียร์เกียร์มั่นใจในปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันว่าสามารถนำพาทุกคนข้ามพ้นวิกฤตนี้ไปได้น้ำไม่มากก็น้อยแต่คือดังน้อยสุดคือต้นคุณไม่โสมแน่นะคะไปสวนพี่ขลีมาเมื่อวันพฤหัสไหม
0: พฤหัส
1: พี่เกียรติไปมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะไปเก็บในเรื่องของดอกไปเก็บภาพเรื่องของดอกฮะโทรหาพี่ขลีอ่ะโอเคโทรหาพี่ขลีหน่อยอ่ะถือว่าพี่ขลีมีใจโทรมาไหม07542119
0: หรือว่าถ้าฟังอยู่จะอาจจะรีบปิดเครื่องตอนนี้ถ้าโทรไม่ติดแสดงพี่ขี่ฟังอยู่แล้วปิดเครื่อง
1: อ่าฮะก็คือว่าส่วนพี่ขี่พี่แกตั้งใจจะไปดูดอก
0: ครับ
1: จะไปดูดอกพอเดินทางไปปุ๊บเนี่ยคือความเขียวความสมบูรณ์เนี่ยมันได้อยู่แล้วเนาะพอใช้กันมาปีนี้ปีที่6ค่ะพี่ช้าง
0: อืม
1: พี่ขี่อยู่กับเรา6ปีแล้วนะ
0: ครับ
1: เป็นญาติกับเรามา6ปีแล้วนะพี่ช้าง
0: ที่จะมีลูกก็เข้าอนุบาลจะเข้าป.1แล้วนะ
1: เอออ
0: นุบาล2
1: อนุบาล3แล้ว
0: อ
1: นุบาล3 6ขวบนี่คืออนุบาล3เราเป็นญาติกันมา6ปีแล้วแล้วยังแน่นแฟ้นกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้พี่ขลีพี่สนนะแล้วน้องแป้งน้องปอนอยู่กับพวกเราได้ยาวนานแบบนี้ก็คือคุณภาพของปุ๋ยค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะที่เข้ามาช่วยส่งเสริมเข้ามาช่วยทำให้ผลผลิตของพี่ขลีต้นของพี่ขลีดีขึ้นและพอผ่านมาในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พี่ขลีตกผลึกเพราะว่าในแปลงของพี่ขลีเองเนี่ยมันจะมีแปลง5ไร่2ไร่4ไร่8ไร่คือรวมๆแล้วประมาณสักจำพื้นที่เขาไม่ได้อย่าไปจำนะสมบัติเพื่อน ให้รู้ว่าทำมาแล้ว24ปี
0: ครับ
1: นะทำส้มมา24ปีผ่านวิกฤตมาก็มากมายแล้วก็เป็นแปลงที่เคมีหนักมาตลอดด้วยเช่นกันนะคะก็เหมือนแปลงของป้าจิตที่ทำเคมีมาตลอดวันหนึ่งเนี่ยค่ะพี่ขลีเขาเจอปัญหาฟังรายการเรามานานเหมือนกันกว่าจะตัดสินใจก็เหมือนกับท่านผู้ฟังหลายๆคนนี่แหละแต่วันนี้เกียร์อยากให้ทุกคนตัดสินใจแล้วนะ
0: ตัดสินใจพี่ขลีที่ตัดสินใจแล้วเมื่อ6ปีที่แล้ว
1: 6ปีที่แล้ว
0: แต่หลายคนยังฟังอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจ
1: นะคะถ้าไม่ต้องรอให้ต้นจะตายแล้วตัดสินใจนะคะทำตั้งแต่ต้นที่มันสมบูรณ์มันก็จะเป็นประโยชน์กับคุณมากกว่าพี่ขลีเริ่มตัดสินใจกับแปลงเล็กพื้นที่3ไร่โดยการแปลงนั้นจะมีทองดีแล้วก็ทับทิมสยามผสมกัน
0: ครับ
1: นะคะเกิดปัญหาคือน้ำท่ว
0: ม
1: น้ำท่วมหนักเลยท่านผู้ฟังแล้วมาท่วมมาช่วงเดือนเมษาจำได้ไหมนครศรีธรรมราชมีอยู่ปีนึง13เมษาน้ำท่ว
0: ม
1: นะคะน้ำท่วมหนักมากน้องทักไปที่น้องแป้งก่อนก็ได้ค่ะท่านผู้จัดการใหญ่ให้น้องแป้งคุยนะคะอินบ็อกซ์ไปหาน้องแป้งซึ่งทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือใบมันเหลืองลูกอะค่ะเท่ามะนาว
0: ครับ
1: ลูกเท่าผลมะนาวแล้วมันหลุดร่วงมันตุบตับตุบตับตุบตับฟังรายการมันไปไหนไม่ได้แล้วก็เลยสั่งซื้อปุ๋ยแบคแคทไปใช้นะคะขอกำลังใจให้พี่น้องภาคตะวันออกที่ผ่านน้ำท่วมมาค่ะพี่ทำงานอยู่หรอพี่ขลีเขาจะไม่ออกอากาศกับเราสิท่านผู้ฟังฮะทำอะไร ทีนี้เนี่ยเกียร์เล่าแล้วกันแต่ว่าเรามีในเทปนะใช่ไหมวันเมื่อวานที่ไปมาเรามีในเทปเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันกับท่านผู้ฟังพี่ขลีเนี่ยปกติไม่ค่อยชอบออกสื่อนี่เพราะมาใช้ปุ๋ยแบคแคทนะคะต่อให้เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอผู้หลักผู้ใหญ่ไหนจะไปหาเขาคือเขาก
0: ็
1: ไม่สะดวกนะเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนซีเรียสกับการทำงานมากๆกับท่านผู้ฟังนะคะ เริ่มต้นจากการที่สวนเขาโดนน้ำท่วมนะแล้วเป็นท่วมช่วงเดือนเมษาแล้วลูกของเขากำลังเท่าผลมะนาวแล้วเกิดเหตุคือหนึ่งต้นมันเหลืองใบมันเหลืองมันเริ่มหลุดร่วงแล้วลูกผลมะนาวก็ร่วงตุบตับตุบตับก็ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทสมัยนั้นเนี่ยเรายังไม่มียาเชื้อราแบล็คแคทวันนะพี่ชาย

0: นะคะแล้วพอใช้ไปเสร็จเนี่ยพี่ขรีบอกว่าฉีดไปรอบที่3หยุดร่วง
1: ครับ
0: หยุดร่วงเลยใบก็เขียวขึ้นเขียวขึ้นเขียวขึ้นทุกอย่างก็ดีแล้วผลผลิตก็ยังมีขายได้ดีอยู่ก็คือลูกไม่ร่วงแล้วตั้งแต่ฉีดพ่นไปแล้วต้นก็ฟื้นขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการใช้ปุ๋ย Black Cat กับทุกแปลงที่มี
1: ครับ
0: นะคะแล้วพอแปลงอีกปีถัดมาพี่ครีโดนอีกค่ะท่านผู้ฟังโดนน้ำท่วมอีกท่วมขังแบบ5รอบเลยในปีนั้นแล้วมันเป็นช่วงที่แขวนผลผลิตหนักมากๆสัก2ปีที่แล้วเนี่ยฮะน้ำท่วมสัก5ครั้งมันเป็นผลผลิตแบบเยอะมากๆแล้วก็กำลังตัดเก็บผลผลิตด้วยค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้แหละช่วงไหว้พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยผลผลิตเขาจะออกช่วงนี้ค่ะแล้วเวลานั้นน่ะฝนตกฟ้าปิดผลผลิตใกล้เก็บสิ่งที่จะมีปัญหากับตระกูลส้มก็คือเรื่องของดาวกระจายเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งค่ะตอนนั้นมีเชื้อรา Black Cat 1แล้วพี่ขรีก็ใช้ทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ในการฉีดพ่นแต่ปัญหาหนักก็มีคือลูกมันส้มโอเนี่ยมันก็จะแบบทิ้งดิ่งลงมาใกล้ๆดินน่ะน้องช้างมันจะโดนพื้นอยู่แล้วแล้วก็น้ำเนี่ยมันน้ำไหลแรงแล้วก็มันอยู่ท่ามกลางสวนปาล์
1: ม
0: แปลงอยู่ระหว่างสวนปาล์มทั้งหมดเลยพอน้ำไหลแรงปุ๊บเนี่ยก็เป็นซากปาล์มทางปาล์มทุกอย่างอะค่ะไม้เอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นผลกระทบก็มาแรงกับน้ำชนออกลูกลูกข้างล่างเสียแต่ผิวเสียเฉยๆแล้วก็ดาวกระจายที่เมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อรานี่คือเขาบอกว่ามันจะเป็นเยอะมาก 80%แต่พอเรามาใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราเนี่ยดาวกระจายมีไม่มีแต่เหลือไม่มากแล้วประมาณ 10-15% ที่เป็นดาวกระจายก็ถือว่ามันทำให้พี่ขรีได้รู้คุณสมบัติของปุ๋ยเราเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อก็คือช่วยยับยั้งเรื่องของดาวกระจายได
1: ้
0: นะคะแต่แปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงที่ยังใช้เคมีร่วมนะคะท่านผู้ฟังเคมีที่ว่าก็มียาหนอนยาเพลี้ยยาแมลงที่ยังจำเป็นต้องใช้เช่นอะไรนะแมงวันทองในตระกูลส้มมันจะมีแมงวันทองเจาะผลนะคะมันทำให้เสียขายไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงต้องใช้ยาหนอนยาแมลงยาเคมีนะคะแต่แปลงนี้เขาจะมีจรรยาบรรณสูงมากก็คือก่อนตัดเก็บผลผลิต1เดือนจะงดเคมีทุกชนิดค่ะพี่ช้างท่านผู้ฟังจะใช้วิธีการเอาแผ่นกาวมาดักไว้ดักแล้วดักเต็มต้นเลยแผ่นกาวไม่ใช่แค่แผ่น2แผ่นทั้งต้นนี่จะห้อยระยงระยางไปหมดเลยนะคะเกียบไปในช่วงเวลาเขาดักด้วยนะเราก็เห็นกับตาว่าเขามีจรรยาบรรณต่อผู้บริโภคมากๆนะเกียบก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยค่ะที่ทำอยู่ก็อยากจะให้นึกถึงผลประโยชน์ของคนที่บริโภคของจากส่วนเราด้วยนะคะมันเกียบก็มองว่าเนี่ยเรื่องของสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะไปส่งผลในเรื่องของผลผลิตที่ดีขึ้นต้นสวยสมบูรณ์ขึ้นนะคะอยู่กันมา6ปีเต็มเนี่ยพี่ครีทำผลผลิต2ปีทำผลผลิต3รอบพี่ช้างส้มโอทับทิมสยามพี่ครีมีพื้นที่2ไร่พี่ช้างรู้ไหมว่า2ไร่เนี่ยมันทำผลผลิตให้พี่ครีได้รอบนึงอ่ะ 13,000 ลูก
1: ครับ
0: แต่รอบล่าสุดที่คุณช้างได้ทานไปเนี่ยเมื่อเดือนกันยาวันที่10กันยาเนี่ยที่ตัดผลผลิตไปเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่10กันยายนปี69เนี่ยท่านผู้ฟัง
1: ใช่เท่าไหร่
0: ได้8,800ลูก
1: อ
0: ันนั้นทำน้อยบอกว่าแต่งออกเยอะมากเพราะว่ากระทบแรง
1: ครับ
0: อยากให้ลูกมีน้ำหนักที่ดีก็เลยแต่งออกแต่ถามว่าดกไหมดกมากนะคะก็ได้เป็น 8,800 ลูกเขาขายที่ลูกละ120บาทท
1: ุกลูกราคาเดียวเลย
0: 120บาทท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ปากพนังฟัง
1: ครับ
0: นั้นเนี่ยพี่กรีไม่ชอบพี่เกียร์ตรงเนี้ยชอบไปบอกพี่น้องสนส้มโอที่อื่นว่าให้ทำตามว่ามันดีจริงๆอ่ะเกียร์แค่อยากบอกอ่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญสุดเมื่อวันพฤหัสที่เกียร์ไปคือวันที่1ตุลาคมรู้ไหมว่าตอนนี้ดอกเต็มต้นอีกแล้วพี่ช้างสำหรับพื้นที่2ไร่พี่ขรีให้ข้อคิดมา1อย่างว่าคุณเกียร์รู้ไหมว่าทำส้มถ้าทำดีมีคุณภาพพื้นที่1ไร่อย่างน้อยสุดคุณมีเงิน 4-5 แสนละต่อปีมันปลูกได้ยิ่งพื้นที่เชียนใหญ่บ้านค
1: ุณไร่เดียวนะ
0: ไร่เดียวแกเชียร์หลานแกที่เขาพระบาทเนี่ยทำอยู่1ไร่ใช้ปุ๋ยแบคแคทด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ของคุณหมอจรุงนะเป็นผอ.โรงพยาบาลสิชลนะท่านก็เตรียมสวนเอาไว้สำหรับเกษียณและปัญญาท่านในเกษียณแล้วก็มาดูสวนแล้วก็

0: รับคำปรึกษาจากพี่ขรีแล้วก็ใช้ปุ๋ยแบคแคททั้งหมดเลยสวยมากพี่ช้าง1ปีกว่า
1: ครับ
0: แล้วพอรอบนี้เกียร์ไปสวนพี่ขรีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปพี่ช้างรู้ไหมว่าต้นที่เป็นทับทิมสยามปลูกแซมกับทองดีพี่ขรีตัดทิ้งหมดเลยถามว่าตัดทิ้งทำไมเขาบอกเขารักทองดีกำลังให้ผลผลิตแบบมหาศาลเลยท่านผู้ฟังเขาบอกเขารักทองดีก็เลยเกิดการรีโนเวทสวนใหม่ปรับปรุงสวนใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็มาปลูกทองดีแล้วใช้แบล็คแคทตั้งแต่เริ่มปลูกไม่มีตายต้นเดียว
1: ครับ
0: ใบเขียวเจริญงอกงามดีสวยงามมากไม่ทราบมีต้นเล็กลงบ้างไหมนะคะในแฟนเพจเดี๋ยวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ทั้งหน้าแฟนเพจคุณก็เข้าไปดูได้ส่วนพี่ขรีผลผลิตดีมากไม่เคยตกไม่เคยหล่นมีแต่บวกขึ้นบวกขึ้นและตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมานะท่านผู้ฟังผลผลิตของเขาเนี่ยขึ้นเบอร์สวยอ่ะเขาบอกว่าล่าสุดมันมีการแยกตัด2รอบเอารอบที่ 27,000 ลูกสำหรับทองดีขึ้นเบอร์สวยขึ้น A เลยขึ้นเบอร์ A เลยคือ 17,000 ลูกแล้วก็เป็นเบอร์2เบอร์ B เนี่ยค่ะอีก 5,000 ลูก 5,000 หรือ 6,000 ลูกจำไม่ได้แล้วก็เหลือเบอร์3เบอร์4เนี่ยพันกว่าลูกพี่ช้าง
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไซส์ลูกของเขามีตั้งแต่1ถึง6อ่ะแต่ตอนนี้5กับ6โดนตัดไปแล้วไม่มีในสวนแล้วแล้วก็ขึ้นเบอร์1เนี่ยมากที่สุดนี่แหละมันเลยทำให้คุณภาพของผลผลิตทำให้พ่อค้าที่มาซื้อหรือบริษัทที่มารับซื้อสวนพี่ขรีไม่เคยเรื่องเยอะเลยพี่ขรีบอกปีนี้ราคาตกหน่อยคุณเกียร์นะฮะเหลือ75บาทปกติจะอยู่ที่85บาทต่อลูก75บาทราคาตกลงมาหน่อยแต่ก็ดีกว่าส้มอื่นและเป็นราคาที่ไม่เคยตกต่ำไปกว่านี้แล้วเขาเริ่มทำค้าขายเรื่องของทองดีมาตั้งแต่ราคา35บาทพี่จ๋าจนไปไต่ถึง85บาทยืนพื้นมาตลอดแต่ปีนี้ราคาตกต่ำด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรก็แล้วแต่เหลือที่75บาทต่อลูกคำยังไงก็ได้พี่ขรีบอกว่าเราทำเกษตรสิ่งสำคัญสุดนะคะฝากบอกพี่น้องภาคเกษตรทุกท่านคือทำสำคัญสุดคือเน้นคุณภาพให้มีจรรยาบรรณในการทำงานแล้วเราใส่ใจดูแลถ้าเมื่อไหร่ที่คุณตั้งใจคุณใส่ใจไม่มีทางไม่สำเร็จค่ะท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องภาคเกษตรทุกชนิดพืชไปดูสวนพี่ขรีเนี่ยสวยมากอันนี้ทองดีค่ะคุณสวยมากชื่นใจโดกมากเราไปนี่กำลังแต่งลูกออกต้นหนึ่งมีประมาณ 4-500 ลูกต่อต้น
1: อ
0: ายุต้น7ปีนะแปลงนี้อายุต้น7ปีก็ถือว่าดีงามสำหรับส้มโอแล้วก็ใช้ไปเถอะค่ะไม่มีทางแพ้คุณใช้ไปได้เลยตั้งแต่เขาเจอเรามาเขายังไม่เคยแพ้เลยมีแต่ชนะไม่เคยแพ้ต้นก็สมบูรณ์ลูกก็ดกและติดดอกง่ายมากก็ฝากไปถึงคนที่เพิ่งจะเริ่มใช้นะคะตระกูลส้มทั้งหมดถ้าคุณทำมาสะสมอาหารมาไม่ดีโรงครัวไม่ดีเหมือนป้าจิตบอกเมื่อกี้แหละค่ะว่าถ้าโรงครัวไม่ดีลูกไม่มีน้ำหนักอัตราการติดดอกติดผลมันก็ยากทีนี้พอมาเริ่มใช้ปุ๋ยแบ็คแคทไปการฟื้นฟูต้นเนี่ยช่วงแรกจริงๆที่สุดเนี่ยเราควรที่จะทำโรงครัวให้เต็มที่ก่อนถ้าได้ดอกแซมมาคุณก็เอาไปเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าเราต้องบำรุงฟื้นฟูต้นแต่สิ่งที่มันน่าเสียใจที่สุดพี่ช้างคนที่มาเจอปุ๋ยแบล็คแคทคนที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเอายามที่ต้นทุนมันเริ่มหดต้นทุนมันเริ่มหายเพราะคุณอัดเคมีกันมาจนสภาพมันโทรมผลผลิตคุณไม่ได้พอมาถึงมือเราทุกคนก็จะมองว่าเอ้ยมันแพงไปไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณใช้มันจะตอบโจทย์อย่างเร็วตอบโจทย์เร็วมากเห็นผลเร็วมากป้าจิตสองรอบบ้านพี่ขรีบอกรอบที่3หยุดร่วงทุกอย่างเลย
1: ครับใครที่สนใจนะครับวันนี้นะทั้งปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับติดต่อได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะเมื่อกี้พอเราวางสายจากป้าจิตนะทราบว่าก็มีคนโทรหาป้าจิตแล้ว
0: มีคนโทรหาป้าจิตแล้ว
1: มีคนโทรหาป้าจิตแล้ว
0: แล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นการบันทึกเทปเอาไว้หร
1: อ
0: รายการสดค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับ
0: นั่งคุยกันอยู่เนี่ยถ้าคุณดูไลฟ์สดคุณจะรู้ว่าเราทำรายการสดโดยปกติไม่มีแห้ง
1: ครับนะก็จะเป็นไลฟ์สดนะครับสดสดกันเลยโทรหาป้าจิตเห็นไหมบอกเดินเข้าไปในบ้านเรียบร้อย
0: ใช่
1: แล้วป้าจิตก็ยืนยันไปแล้วแหละว่าเป็นรายการสด
0: ค่ะนะคะก็ฟังนี่คุณพี่ศรีวิไลบอกฟังวิทยุอยู่นะคะเข้ามาทักทายค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: นะคะก็จริงๆแล้วขอแค่ใช้ต่อเนื่อง

0: เท่านั้น
1: เท่านั้นอ่ะมีแค่นั้นจริงๆแล้วคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าปุ๋ยทางดินพี่ขลีมาก่อน2ปีนึงอ่ะใช้ปุ๋ยทางดินนะคะอยู่ที่202กระสอบเดี๋ยวนี้80กระสอบใช้ไม่หมดหายไปเท่าไหร่พี่ช้าง
0: ครับเนี่ยต้นทุน
1: เออแล้วก็ต้นก็สวยสมบูรณ์กว่าเดิมที่เคยอัดกันเยอะๆใครที่เน้นการให้ปุ๋ยทางดินมากๆถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยแบ็คแคทปุ๋ยทางดินคุณลดไปเถอะค่ะของพี่ขลีนี่เกิน 50% แล้วจาก202กระสอบต่อปีเหลือแค่80กระสอบใช้ไม่หมดยังเหลืออีก 3-4 กระสอบก็แสดงว่าเขาใช้ที่75กระสอบต่อปี
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะครับเดี๋ยวเราจะพักฟังเพลงกันสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันนะครับสำหรับในช่วงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปนะครับกับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทและยาเชื้อราแบ็คแคทวันเพลงจากอาจารย์ไข่มาริวันน่าครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอย่างรักนะเป็นอย่างไรไปฟังดู
1: อย่าง
0: ให้ฟัง

0: กับเพลงจากอาจารย์ไข่มาริวาน่าครับสำหรับบทเพลงนี้นะฮะก็เอามาฝากให้ได้ฟังกันนะครับนี่วันนี้คนส่วนใหญ่ไปอยู่ไหนรู้ไหมฮะ
1: ไปไหนคะ
0: โดยเฉพาะนักการเมือง
1: ไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ข้าราชการ
1: เขาทำอะไรกัน
0: อยู่บุรีรัมย
1: ์เขาทำอะไรกันที่บุร
0: ีรัมย์วันเกิดคุณเนวิน
1: จริงหรอจริงไหมนั่น
0: จริงเขาก็ไปอวยพรวันเกิดคนที่รักเคารพกันอะไรอย่างนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรง
1: ทำงานเพื่อประเทศชาติเยอะๆนะคะ
0: แล้วก็ขอทีมฟุตบอลชนะด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ

0: แชมป์เน
1: า
0: ะ
1: นะคะก็เห็นแก่ประชาชนและประเทศชาตินะคะมีพลังอยู่ก็ส่งเสริมให้รัฐบาลเนี่ยทำงานเพื่อประเทศชาติเยอะๆเลยนะคะ
0: นี่อวยพรให้นายกอนุทินด้วยนะ
1: ไม่นี่ฉันอวยพรท่านเนวิน
0: คุณเนวินก็อวยพรให้นายก
1: ว่า
0: ให้เป็นไปจนกว่าจะเบื่ออ
1: ุ้ย
0: แต่ดีนะ
1: ไม่น่าเบ
0: ื่อแต่ดีนะนายกบอกว่าเบื่อแล้ว
1: ขออ
0: ีกสองสมัย
1: ยังไงก็จะสมัยไหนสมัยไหนก็แล้วแต่นะคะช่วยทำงานเน้นถึงประชาชนบ้างขอให้เราสัก 50% ก็ได
0: ้
1: อย่ามากนะทุกวันนี
0: ้ก็ให้40
1: ไม
0: ่รับต่อ60
1: ซ่องเหลือแล้วล่ะนูปันหนึ่งจ่ายทั้งร่องเหลือนูค่ะ
0: มันมีคนจ่ายไม่หมดอย่างเช่นเราเป็นต้น
1: พันหนึ่งสองเดือนเดือนที่แล้วเกียร์เหลือ85 บาท
0: เห็นไหมคุณจ่ายไม่หมดเดือนเดียวเขาเลยเข้าใจคุณไง
1: เล
0: ยให้เวลา2เดือนจ่ายให้หมดนะรอบนี
1: ้
0: กรุงเทพฝนยังตกหนักอยู่นะครับนะฮะ
1: เมื่อคืนน่ากลัวเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงทุกพื้นที่เลยแหละ
0: ครับ
1: คือเราอะเราโดนมาอยู่แล้วปกติเนี่ยทางใต้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่น้ำชุ่มฉ่ำอยู่แล้วนะคะโดนกันมาอยู่แล้วทุกคนมีประสบการณ์หมดนะคะหาดใหญ่ก็หนักสุดมาแล้วนะนครศรีก็หนักสุดมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจเพราะถือว่าเราอะช่วยตัวเองอะดีที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนถามว่าท้อไหมคือดูแล้วก็ท้ออย่างเฮียต้อมเฮียต้อมบอกมีอยู่แปลงนึงมันท่วมขังจนป่านนี้มันยังไม่หยุดเลยก็เพิ่งบอกกับเฮียต้อมไปที่บางจะอ้ายอะค่ะท่านฟังบอกว่าให้ผิดฉีดพ่นโดรนไปก่อนน้องใหม่นะคะที่เขาชะเมานะคะก็บอกให้พินโดนไปก่อนเลยถ้าฝนไม่ตกฟ้าปิดไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ฟังนะเจอีทเป็นยังไงกันบ้างก็ยังไม่ได้ตรงถามแต่ว่าพี่บันเทิงเอ่ยรองนรินทร์เอ่ยเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะคะแค่เจอฝนฟ้าปิดตลอดในช่วงที่เราลงสารไปแล้วมันอาจจะกระทุ้งเกิดตะดอกยังไม่ได
0: ้
1: แต่เดี๋ยวถ้าฟ้าเปิดให้เราความสมบูรณ์ใบเราดีนะคะใบเราดีต้นเราดีเดี๋ยวพอฟ้าเปิดให้เราไม่ถึง10วันมันก็จะเป็นฟอร์มมายังไงก็แล้วแต่ต้องฉีดอัดใต้ท้องกิ่งกระทุ้งเอาไว้ก่อนนะคะนี่แหละก็คือส่งกำลังใจให้ทุกแปลงเลยนะคะแปลงไหนที่เจอโซมมากๆแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบ็คแคทวันนี้ลองเอาไปฟื้นฟูดูนะคะเราไม่ได้การันตีว่าได้ 100% สำหรับทุกต้นความหมายว่าตัวปุ๋ยเราอะดีอยู่แล้วแต่จะฟื้นได้ทุกต้นหรือไม่เนี่ยมันบอกไม่ได้เพราะพี่เกียร์ไม่เห็นหน้างานนะพี่ช้างเนาะแต่สิ่งที่จะบอกได้คือต้องผ่านการทดลองก่อน3รอบนะคะว่ามันจะกระตุกรากให้เราได้ไหมถ้ามันไปบางทีมันจำเป็นต้องเสริมอยู่แล้วแหละแต่ถ้ามันมาเนี่ยก็เป็นโชคดีของเรานะคะลองเอาไปทดลองเปิดใช้ดูก่อนนะคะปุ๋ย1ลิตรกับยาเชื้อรา2ลิตรนะเพื่อเป็นการหยุดแล้วก็ยับยั้งโรคเชื้อราที่เกิดขึ้นในดินที่มันกำลังเข้าต้นเข้ารากเข้าต้นเข้าใบอยู่เนี่ยค่ะเพื่อเป็นการหยุดมันก่อนภายใน3รอบต้องใช้ยาเชื้อรา2ลิตรกับน้ำ 1,000 ลิตรแล้วก็ฉีดไปให้ได้3ครั้งทุก5วันครั้งดูก่อนนะคะถ้าเริ่มเห็นเป็นยอดเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยถอยมาเป็นที่ยาเชื้อรา1ลิตรปุ๋ย1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรต่อได้เลยค่ะ
0: ครับนะฮะสนใจก็ติดต่อกันมาสอบถามกันมาปรึกษากันมาได้นะครับที่คุณเกียร์ Black Cat เลยนะฮะที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับแล้วก็สามารถใช้เบอร์นี้นะครับในการที่จะแอดนะฮะไลน์นะครับกันได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ063-459-6939นะครับวันนี้ไปติดรายการแล้วไปไหนบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ว่างไหมวันนี้เสร็จรายการเสร็จ
1: ว่างค่ะ
0: จะชวนไปภูเก็ตทหารสหรัฐเข้ามาภูเก็ตกัน 5,000 กว่านาย
1: อ๋อ พี่เกียร์ไม่ได้นิยมต่างชาติ
0: ไม่ได้ให้ไปอะไรกับเขา
1: ให้ไปทำอะไร
0: ทำไมต้องนิยมให้นิยม
1: แล้วคุณหมายความว่ายังไงอ่ะ
0: เราแค่ไปเที่ยวเฉยๆไปดูเฉยๆ
1: ไปเลยไหม
0: เนี่ยก็ภูเก็ตนะฮะคุมเข้มท่าเรือน้ำลึกตำรวจทหารเจ้าท่าระดมกำลังรับเรือรบสหรัฐ2ลำกำลังพลกว่า 5,100 นายครับ
1: แล้วเราจะไปทำอะไร
0: เราไปดู
1: เหรอ
0: แต่ 5,100 นายนี่ก็น่าจะจับจ่ายเยอะนะผมว่า
1: เราเอาอะไรไปขายล่ะเราจะเอาอะไรไปขาย
0: เราไม่มีอะไรไปขาย
1: เห็นคราวที่แล้วที่มาลงที่สัตหีบเนี่ยทุกคนทำคอนเทนต์เก็บเสื้อผ้าไปสัตหีบกันดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เก็บเสื้อผ้าไปภูเก็ตกันดีกว่า
0: ไปภูเก็ตใกล้กว่าน
1: ะแล้วไปนอนที่ไหนล่ะคนก็ไปกันเต็มแล้วนั่นน่ะ
0: เราจะพักกันนอน
1: คนเต็มแล้วนะพี่ช้างอย่าไปเลย
0: ทำไม่ไปแล้วฝนตกด้วย
1: อันนี้ขอบคุณของคุณขอบคุณคุณประภาวดี
0: ครับ
1: นะจากอำเภอรัศดาค่ะพี่ช้างฉีดพ่นแบล็คแคทไปแล้วก็บอกว่าส่งภาพมาให้พี่เกียร์ดูนะท่านผู้ฟังนี่ดูใบก่อน

0: นะ
1: จังหวัดตรังนะคะแล้วก็บอกมาว่าว้าวทุกๆต้นเลยค่ะนี่เราก็ดีใจด้วยนะที่คุณใช้แล้วประสบความสำเร็จแล้วได้ร้องว้าวขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ก็

0: บอกโอ๊ยเธอแขวนลูกน้อยนอนเพลียก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าเพราะลูกมันน้อย
1: แล้วที่ผ่านมาล่ะ
0: ก็มันก็ไม่ได้ดกไปกว่านี้อ่ะพี่ชายแล้วคือมันส่วนน้อยไงเขาไม่มาหรอกนอนมาแรงอ่ะแต่จริงๆแกจะบอกว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นให้กับผลผลิตแล้วมันจะยับยั้งเอาไว้ได้คุณใช้ต่อเนื่องเถอะค
1: ่
0: ะนะคะมันก็จะเป็นผลดีกับสวนคุณเองนะคะ
1: ที่ระยองยังท่วมอยู่ครับป้าเพิ่งบอกลูกสาวบอกว่า10วันแล้วค่ะทุเรียนตายยกสวนเลยค่ะ
0: ถ้ามันแก่เรื่องป้าเพิ่งให้แกไปฉีดผลแบคแคทก่อนนะคะนะจะได้รู้เลยนะคะว่ามันจะฝืนหรือไม่ฝืนลงทุนสร้างรบนะคะ
1: ค
0: ดีว่าไปปลูกไม้ถังมดค่ะ
1: พี่รัฐบอกว่าไปด้วย
0: ไปไหนจ้าไปภูเก็ตเอามามาขึ้นรถพี่รัฐเดี๋ยวปอบกันทีหน้าหลานตังเกียนะช่วงนี้ก็ต้อนรับทุกคนกลับบ้านมาทำบุญนะคะใครที่มาเที่ยวนครศรีธรรมราชก็แวะไปทานอาหารเช้ากันได้ที่ร้านตังเกียแต่เตี้ยมนะคะแต่พรุ่งนี้วันจันทร์ร้านหยุดนะคะทุกท่านขาเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย
1: ์
0: นะคะถ้าจันทร์ไหนที่ตรงกับนักขัตฤกษ์ยินดีต้อนรับเลยค่ะ
1: ครับแต่วันจันทร์หน้าแล้วจะเปิดอีกวันหนึ่งนะเพราะ11ก็ทำบุญวันจันทร์หน้าก็มันก็12
0: มันไม่เกี่ยวกัน
1: คนยังก่อนเขาจะกลับ
0: ขอพัก
1: เดือน10ก่อนเขากลับบ้าน
0: ก็พักค่ะไม่ได
1: ้โอ้ยนะครับคุณผู้ฟังนะเปิดจนถึงบ่ายโมงนะครับมีเวลาอยู่นะใครที่แบบไม่ชอบตื่นเช้านะ
0: 6โมงเช้าถึงบ่ายโมงค่ะ
1: ตอนเช้ากินอาหารโรงแรมก่อน
0: อยากกินอยู่แล้วตาเอมเด
1: ี๋ยวไปกินร้านตังเกีย
0: แล้วเวลาคุณซื้อโรงแรมมาคุณไม่ต้องอินคลูดอาหารคุณไม่ต้องแบบบวกอาหารเช้ามา
1: เสียดายเพิ่มแค่ไม่กี่บาทก็ได
0: ้โอ้ยไปกินของร้อยดีวะค่ะโรงแรมไม่เห็นจะมีของอร่อยเลย
1: นะครับ
0: คุณไปพักโรงแรมไหนแล้วอาหารอร่อยคุณไปเคยไปกินอาหารที่โรงแรม
1: แกนฟอร์จูนอร่อย
0: เลทันทีคุณถอนเดี๋ยวนี้แล้วมันเป็นเวลาของฉัน
1: คุณถามผมล่ะ
0: นี่คุณพูดเทียนลูกค้านี่หว่า
1: คุณถามผมแค่ตอบแล้วคุณไม่ถามผมก็ไม่ได้พูดเมื่อกี้คุณก็ถามว่าโรงแรมไหน
0: ไม่เอาทั่วโลกทั่วประเทศไทยนี่ที่คุณไปมาคุณกินอาหารเช้าที่ไหนอย่างน้อยก็มีไข่ดาว
1: เอาความเป็นจริงผมไม่ได้กินอาหารเช้าเวลาไปโรงแรมผมนอน
0: มันก็มีแค่ไข่ดาวไส้กรอกอ่ะท่านผู้ฟังเขาต้มแบบน้ำน้ำอ่ะไม่อร่อยหรอกต้องไปกินข้าวต้มปลาท่านตั้งแต่เตี้ยม
1: ข้าวยำก็มีนะ
0: ข้าวยำก็ร้อยค่ะไอ้นุ่มจีบนี่จีบปูมาแล้วค่ะตอนนี้ปูจ้อจีบปูมาแล้ววันนี้พอบอกประกาศไปว่าจีบปูมาแล้วนี่แฟนๆจีบปูปูจ้อมาเยอะเลยวันนี้นะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคงติดอกติดใจรสชาติอาหารตังเกียแต่เตี้ยมอยู
1: ่ครับ
0: นะคะเราก็ยังคงคุณภาพทั้งอาหารพืชแล้วก็อาหารคนนะคะ
1: ครับนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่10นี้มีแห่หมับนะสำหรับนครศรีธรรมราชนะครับ
0: มาดูงานกันค่ะ
1: ครับจากหน้าเมืองมาวัดพระธาตุและซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกในการแห่หมับที่พระบรมธาตุเป็นมรดกโลกด้วยนะครับ103ปีนะสำหรับงานเดือน10
0: 103ปี
1: ใช
0: ่งานเดือน10จัดมาแล้ว103ปีเหรอ
1: ใช่ครับทันไหมคุณได้จัดปีแรกคุณได้มาไหม ทำไมต้องคิด
0: ปีแรกพี่เกียร์มานี่ตอนนี้วิญญาณรอบที่2แล้วไหมฮะตลกจริงคือตอนแรกนั่งฟังว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะปีแรกเข้าใจว่าปีแรกที่มาอยู่นครศรียังไม่ได้มา
1: ยังคิด
0: ยังบอก103ปีพ่อพี่เกียร์ยังไม่ทันเลย
1: เกือบ
0: ทันเพราะพ่อ102ปี
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็ยังคงเป็นวุ้นอยู่แหละไม่รู้ปู่กับย่าแต่งงานไม่รู้ปู่กับย่าแต่งงานกันแล้วหรือยัง
1: ไม่ถ้าพ่อ102ใช่ไหม103ปีก็จะงานปีแรกพ่ออยู่ในท้องแม่แล้ว
0: ไม่ใช่เลยไม่รู้
1: อยู่ในท้องทวด
0: ไม่รู้ย่ากับปู่แต่งงานกันหรือยังตอนนั้น
1: เอาน
0: ะครับ
1: ก็มาเที่ยวกัน
0: มาดาลีมาสายเลยนะคะวันนี้ที่สวนเป็นยังไงกันแล้วบ้างนะคะ
1: สวัสดีด้วยนะครับ
0: แล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะเข้าไปที่หน้าแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทเข้าไปแล้วช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจส่วนใครที่ใช้อยู่แล้วเป็นแบบไหนก็สามารถส่งมาพูดคุยกับเราได้นะคะสำหรับใครที
1: ่ครับครับครับ
0: แล้วสำหรับใครที่อาจจะเข้ามาใหม่จะมาดูผลงานของปุ๋ยแบล็คแคทว่าแต่ละสวนแต่ละพื้นที่ใช้กันไปแล้วเป็นยังไงก็คุณเข้ามากดที่แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทได้เลยนะคะกดเข้ามาที่เพจหลักบริษัทอ่านให้เจอคำว่าเพจหลักบริษัทนะคะส่วนใครที่อยากพูดคุยอยากส่งไลน์มาส่วนตัวที่เกียร์นะคะก็เบอร์โทรศัพท์กดได้เลยนะคะ063
1: ครับ
0: 459
1: 6939
0: 063
1: 459
0: 6939เบอร์โทรนี้ทั้งโทรทั้งแอดไลน์มาได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: โทรมาแล้วแอดไลน์มาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าครับคุณผู้ฟังครับบ่าย 2:00 น.
0: เดี๋ยวถามคำหนึ่งสิ
1: ครับ

0: หารอยู่กี่วันนะตำในทหาร
1: ไม่รู้เหมือนกันจะไปแล้วตลอด
0: จะไป
1: จะเปลี่ยนใจแล้วหรอ
0: เปลี่ยนใจอ
1: ย่าลืมแวะพาพี่รัฐไปด้วยนะครับ
0: ค่ะไปหาผมเกรียนหน่อย
1: ถ้าพี่รัฐไปคนเดียวไม่ได้ต้องพาลูกไปด้วยไปเที่ยวเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์ที่หน้านะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพร้อมปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิตกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้อีวีพร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลรัฐบาลหนุนแกลบอโกนวัตกรรมอาหารไทยจากมอเก็บได้นาน18เดือนไม่งอตู้เย็นและไฟฟ้าส่งต่อ 3,000 กล่องช่วยผู้ประสบภัยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไทยไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพกราฟอโกร 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปกระจายช่วยเหลือผู้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนจุดเด่นของกราฟอโกรคือการออกแบบมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เข้าถึงอาหารและสาธารณูปโภคได้ยากโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนไม่ต้องแช่เย็นขณะที่บรรจุภัณฑ์แยกส่วนข้าวกับข้าวสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีจึงเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ประสบภัยที่อาจเกิดไฟฟ้าดับการเดินทางไม่สะดวกหรือไม่สามารถประกอบอาหารได้ตามปกติทางนี้กราฟอโกรมีอาหารพร้อมรับประทานหลากหลายเมนูที่คุ้นเคยกับคนไทยอาทิข้าวมัสมั่นไก่ข้าวพะแนงไก่ข้าวแกงส้มปลาทูข้าวผัดเผ็ดปลาดุกข้าวไก่กระเทียมข้าวแกงเขียวหวานไก่และข้าวกระเพราไก่โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานอย.และมาตรฐานฮาลาลอำเภอเงาจังหวัดลำปางเกิดลมพายุกระโชกแรงทำให้มีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอัศวินวงหนอแก้วรายงานค่ะ
1: ที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางได้

0: ต้องหยุดรถเนื่องจากไม่สามารถผ่านไปได้จากต้นไม้ใหญ่ที่หักปิดทับขวางถนนทั้งหมดส่งผลทำให้รถติดยาวเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รอป.19แม่โป่งส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รอป.20แม่หวดอำเภองาวจังหวัดลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภองาวและอาสาสมัครกู้ภัยงาวได้รีบเข้าดำเนินการช่วยเหลือนำเครื่องมือลุยฝนเข้าไปดำเนินการรีบตัดต้นไม้ที่หักโค่นลงเพื่อเร่งเปิดเส้นทางหลังติดขัดนานนับชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการคาดว่าจะสามารถเก็บกวดและดำเนินการกับต้นไม้ที่หักขวางถนนเพื่อเปิดเส้นทางให้ผ่านไปได้ตามปกติภายในเย็นวันนี้อัศวินบงหนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: เร่งดับไฟป่าไหม้ลามแถบภูเขารัฐแคลิฟอร์เนียเกิดไฟไหม้ป่าลุกลามขยายวงกว้างกินพื้นที่แล้วกว่า 1,000 เอเคอร์หรือประมาณ 2,530 ไร่แถบบริเวณภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานตาคลาริต้าของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทีมนักดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟป่าทางภาคพื้นดินและทางอากาศไฟป่าจุดนี้มีชื่อว่าปูเก้ไฟเออร์เริ่มลุกไหม้เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ใกล้กับถนนปูเก้แคนยอนและควอรีในเขตป่าสงวนแห่งชาติแองเจลิสทางการสั่งให้ผู้คนอพยพในพื้นที่รอบข้างแต่ล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: ทำเคใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพลังงานกำกับเปลี่ยนท่อน้ำมันพระราม3เร่งตรวจระบบท่อ66กิโลเมตรป้องกันเหตุรั่วซ้ำนางสาวธิติพัชร์โชติชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดจอยพลังงานเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงพระราม3ว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานติดตามและกำกับการแก้ไขอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ตัดเปลี่ยนท่อในช่วงที่พบรอยรั่วทั้งแท่งความยาว14เมตรแล้วขั้นตอนต่อไปจะทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพภายในท่อพร้อมทดสอบความสมบูรณ์และความปลอดภัยของระบบโดยจะยังไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันจนกว่าการตรวจสอบและการทดสอบทั้งหมดจะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยคาดว่าจะสามารถดำเนินการและกลับมาใช้งานได้ภายในประมาณ1เดือนนอกจากนี้จะนำชิ้นส่วนท่อเดิมบริเวณที่พบรอยรั่วส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตรวจสอบหาสาเหตุว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือความเสื่อมสภาพของท่อโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4-5 สัปดาห์ในอนาคตกระทรวงพลังงานจะผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลระบบขนส่งน้ำมันทางท่อของผู้ประกอบการกับกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ภาครัฐสามารถติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์และเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหากพบความผิดปกติหรือเหตุฉุกเฉินทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
3: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าก
7: ลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect
10: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
11: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Cod จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Cod จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
13: ก็ตอนนี้นะคะก็มีไลฟ์สดนะคะอยู่บนเพจ Facebook M-Cod News FM 100.5 นะคะแล้วก็ยังมีไลฟ์อยู่ทาง TikTok ด้วยนะคะคือช่องขึ้นข่าว M-Cod News FM 100.5 นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกับพวกเราได้ก็คือ LINE Official นะคะ @mcodnews ค่ะ
14: ครับนี่คุณโจมิเตอร์ก็ส่งเข้ามาเมื่อกี้นี้เลยนะบอกว่าขนาดพูดเดิมๆเตือนบ่อยๆก็ยังมีคนเป็นเหยื่อทุกวันน้องโยน้องแป้งจริงครับนะคุณธีรพงศ์ส่งเข้ามาตอนก่อนเราเริ่มรายการนะฮะขอให้ทีมงานคลื่นคุณภาพ News Network ทุกท่านและผู้ฟังทุกท่านปลอดภัยจากอุทกภัยภัยพิบัติครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับย
13: ิน
14: ดีเลยครับแล้วก็คุณสุภชัยนะครับก็ส่งข้อมูลเข้ามานะครับทักทายสวัสดีคุณโยคุณกู้คุณแป้งวันนี้คุณกู้ไม่มานะครับวันนี้คุณแป้งมาแล้วก็พี่เทียนท่าฉลอมนะฮะถ้าจำไม่ผิดนี่สัปดาห์ที่แล้วพี่เทียนเนี่ยไม่ได้ส่งคำกลอนมาให้เรานะฮะเพราะว่า
13: อาจจะติดน้ำท่วมอยู่
14: เดาว่าพี่เทียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือเปล่านะไม่แน่ใจได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับยังไงช่วยส่งอัปเดตความเป็นอยู่มาให้เราเป็นคำกลอนด้วยแล้วกันนะครับช่วยอธิบายหน่อยนะแต่งกลอนเล่าเรื่องของพี่เทียนเองหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับพอพูดถึงพี่เทียนแล้วก็อ่านคำกลอนพี่เทียนดีกว่านะครับชั่วก่อนแชร์แลดูช่วยชูชี้สิ่งที่ดีมีฟังยังสร้างสรรค์ข่าวไขข้องเกาะเกี่ยวเหนี่ยวผูกพันใจมุ่งมั่นนั้นแน่แชร์เชี่ยวชาญนะครับก็ต้องรู้จักแชร์และรู้จักไม่แชร์อย่างเหมาะสมนะครับก็จะทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในแบบที่พี่เทียนพูดถึงตรงนี้เลยนะครับตอนนี้พอพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวรอว่าจะมีคำกลอนสถานการณ์น้ำท่วมมาจากพี่เทียนท่าฉลอมหรือเปล่านะฮะเราก็พูดถึงสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนรอบๆ อสมทนี่หน่อยนะฮะคือเราแค่มองไปทางหน้าต่างเนี่ยเราก็หนาวแล้วนะฮะฟ้ามืดแล้วก็ฝนครึ้มแล้วก็มี
13: เสียงฟ้าร้องนี่ทะลุเข้ามาถึงข้างในอาคารเลย
14: ใช่
13: ค่ะ
14: นะฮะแล้วก็พอคุณแป้งบอกเช็คไปทางโซเชียลต่างๆนี่ก็เจอภาพของพายุฝนและน้ำท่วมขังแล้ว
13: ใช่ค่ะอย่างที่ลาดพร้าวก็เห็นว่ามีคนบอกกันมาว่าฝนตกหนักมากแล้วก็มีในเรื่องของต้นไม้ล้มด้วย
14: อืม
13: ค่ะ
14: นะแล้วก็มีเรื่องน้ำท่วมทั้งแบบพึ่งท่วมกับแบบท่วมขังนะครับแล้วก็ท่วมขังก็มีหลายแบบแบบที่ขังแบบไม่เข้าบ้านกับขังแบบอยู่ในบ้านขังอยู่ในบ้านนานๆ นะซึ่งกลุ่มที่น้ำท่วมขังเข้ามาในบ้านเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เรามีความเป็นห่วงที่สุดแล้วแหละนะครับก็คือมันอยู่อาศัยได้ยากแหละหรือแม้จะอยู่ชั้น2ก็ตามนะแต่ว่าถ้าชั้นล่างท่วมแบบนั้นน่ะจะเดินทางอะไรยังไงนะครับซึ่งหลายๆท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีความคุ้นเคยและมีภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมมากกว่าคนกรุงเทพเยอะนะครับผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปทำข่าวเมื่อตั้งแต่10กว่าปีกับ20ปีที่ผ่านมาเห็นมาตลอดนะครับว่าคนที่อยู่นอกกรุงเทพนะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีการเตรียมตัวสำหรับน้ำท่วมต่างๆเนี่ยไว้ค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าก็น่าจะโดนมาเรื่อยโดนมาเยอะนะครับโดนมาหลายแบบแต่สำหรับคนกรุงเทพเนี่ยรอบนี้ก็คือเรียกว่าเป็นสัญญาณว่าอันนี้ขอให้มันเป็น worst case แล้วกันนะฮะก็คือเป็นกรณีที่แย่ที่สุดอย่าให้มันมีแย่กว่านี้แล้วกันนะครับแต่เราก็ขอได้นะแต่ไม่รู้ว่าเราจะควบคุมมันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่ละท่านน่าจะต้องเตรียมตัวก็คือการทำให้เรามีความพร้อมที่จะรับมือนะฮะรอบนี้เรารู้แล้วตรงไหนอ่อนแอนะครับรอบนี้เรารู้แล้วตรงไหนต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบไหนนะฮะซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบที่เป็นมันลอยน้ำเป็นเรือได้เลยไหมนะพอน้ำมาก็คือลอยขึ้นเลยนะหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นการที่เราได้เจอได้เห็นนะครับท่านที่เดือดร้อนอยู่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนหนักเลยนะครับเป็นแบบเป็นบทที่หนักนะครับซึ่งเราก็มีความห่วงใยส่วนท่านที่ไม่ได้โดนอะไรนะครับก็ให้ใช้ประโยชน์จากบทเรียนที่เพื่อนๆของเราที่อื่นที่เขาโดนเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนด้วยละกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมด้วยหนึ่งเรื่องนะครับนั่นคือ
13: ช่วยกันแชร์แฟกชีนะคะช่วยคนถูกไฟดูดในน้ำท่วมค่ะเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะเห็นข่าวแบบเกือบทุกวันเลยว่ามีคนถูกไฟดูดนะคะแล้วก็มีการสูญเสียเกิดขึ้นก็เลยคิดว่านำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งคนที่อาจจะถูกน้ำท่วมอยู่ในตอนนี้หรือว่าคนที่บ้านไม่ได้น้ำท่วมก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะเป็นความรู้ที่เราจะเก็บไว้ใช้ได
14: ้
13: ค่ะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเตือนภัยนะคะจากตำรวจสอบสวนกลางนะคะให้ระวังแก๊งช่างทิพย์ซ้ำเติมหลังน้ำท่วม
14: ครับและอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับมาพูดคุยกันช่วง 16:35 นะครับเป็นการเตรียมตัวเรียนรู้ใหม่ของมนุษย์ในยุค AI เรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากครั้งที่แล้วที่เราคุยกันถึงบอกว่า AI มันเรียนรู้ยังไงมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ปริญญาบอกว่า AI ฉลาดก็ฉลาดไปนะครับก็ปล่อยให้มันฉลาดไปแต่ความเดือดร้อนอันเนื่องจากความฉลาดของ AI ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยความเดือดร้อนหลักๆเลยเนี่ยคือมนุษย์เรานะครับมนุษย์จะถูกแย่งงานมนุษย์จะถูกแทนที่ด้วย AI ดังนั้นเราจะเรียนรู้มันยังไงเพื่อที่เราจะได้อยู่ในยุคที่ AI มันเก่งและมีหลายคนเอา AI ไปใช้แทนมนุษย์แล้วตัวมนุษย์จริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะเมื่อสักครู่เมื่อเช้าเนี่ยก็ได้มีโซเชียลผ่านตาไปนะฮะมีการเขียนบทความหรือโพสต์เรื่องที่บอกว่านี่จะเป็นมนุษย์ยุคสุดท้ายที่ถูกเลี้ยงโดยมนุษย์อะไรแบบนี้นะครับก็เข้าใจไม่ได้ผมไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดนะฮะแต่ว่าเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับAI นี่แหละที่ทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็เข้ามามีส่วนดูแลแล้วก็เลี้ยงดูมนุษย์เรานะครับเทคโนโลยีนะสมัยหนึ่งเนี่ยเคยมีคนพูดว่าเลี้ยงลูกด้วยทีวีตอนนี้ก็เลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ตนะครับอนาคตก็ AI เนี่ยก็ต่อคิวอยู่แล้วหลายท่านก็เลี้ยงลูกด้วย AI ไปแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นวันนี้อาจารย์ปริญญาคงจะมาเติมให้เราเข้าใจนะครับว่าการเตรียมตัวเรียนรู้ใหม่ของมนุษย์ในยุค AI เนี่ยจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับก็หลายๆเรื่องวันนี้พูดคุยกันเข้ามาได้เพิ่มเติมนะครับพี่โจบอกว่าตอนนี้รามอินทรานวมินทร์ฟ้าโปร่งก็ยินดีด้วยนะเพราะว่าแถวนั้นก็โดนหนักอยู่เหมือนกันนะครับเอาละเราไปที่เรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องช่วยคนถูกไฟดูดในน้ำท่วมเป็นยังไงครับ
13: ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังได้รับผลกระทบแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะบ้านคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถพิมพ์เข้ามาทักทายพูดคุยกับพวกเราได้ค่ะ
14: ครับ
13: สำหรับบ้านแป้งเองเนี่ยแถวรังสิตลำลูกกาเนี่ยก็ในซอยบ้านเนี่ยก็ยังมีน้ำขังอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกันในช่วงวันแรกๆที่น้ำท่วมก
14: ็มี
13: สัมผัสพื้นในบ้านอยู่เหมือนกันนะคะมาทั้งทางห้องน้ำแล้วก็ทางหน้าบ้านก็เมื่อวานเพิ่งจะได้จัดบ้านขัดบ้านกันไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนอกจากทางกรุงเทพทางปทุมธานีเนี่ยก็ยังมีหลายจังหวัดเช่นจังหวัดสระบุรีฉะเชิงเทรานะคะและพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการลพบุรีสิงห์บุรีเนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังต้อง อยู่กับน้ำท่วมอยู่นะคะแล้วเราก็จะเห็นข่าวแป้งลองเซิร์ชหาแบบทุกวันว่ามันมีข่าวเรื่องนี้ไหมก็คือคนถูกไฟดูดในน้ำท่วมเนี่ยมันก็มีข่าวคนถูกไฟดูดที่มีทั้งเสียชีวิตแล้วก็มีทั้งเป็นคลิปที่มีพ่อบ้านคุณพ่อพยายามที่จะเหมือนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่แน่ใจว่าเป็นปั๊มน้ำหรือเปล่าป
14: ั๊
13: มดูดน้ำหรือเปล่านะคะแล้วก็เกิดไฟดูดโชคดีที่มีคนในบ้านมีลูกสาวเนี่ยช่วยที่ดึงปลั๊กออกได้ก็รอดชีวิตแต่ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องระวังอยู่นะคะเรื่องของไฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟดูดในบ้านไฟดูดจากเสาไฟข้างนอกหรือว่าลั้วเหล็กอะไรก็ตามนะคะก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่จะได้ฟังก็คือเรื่องของการช่วยคนถูกไฟดูดในน้ำท่วมนะคะเรื่องนี้เนี่ยชัวร์ก่อนแชร์ของเราเนี่ยได้สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญถึง2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกก็เป็นอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะคะท่านก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาญราชกระบังนะคะและอีกท่านนึงก็เป็นพันตำรวจเอกนายแพทย์จุมพศอุรุพงษานะคะท่านก็เป็นหัวหน้างานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจนะคะไฟรั่วในน้ำท่วมเนี่ยจะสังเกตได้อย่างไรแล้วเราจะมีวิธีการระวังแล้วก็ช่วยคนถูกไฟดูดในน้ำได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันและกลับมาพูดคุยกันค่ะ
14: ครับผมหากพบคนถูกไฟดูดในน้ำท่วมจะช่วยอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วจะป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้ถูกไฟดูดเวลาน้ำท่วมต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและแพทย์หัวหน้างานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจ
15: ไฟดูดปกติเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่ชัดเจนว่าวิ่งไปทางไหนนะครับแต่ในน้ำท่วมเนี่ยเป็นสนามเราใช้คำว่าสนามไฟฟ้านะจะเป็นวงๆแผ่ออกมาคล้ายแว่นของหัวหอมนะครับการรั่วใต้น้ำเนี่ยระยะทางก็จะไม่เกินสัก1เมตรเพราะฉะนั้นถ้ามีโลหะที่มีไฟรั่วเนี่ยถ้าเราไม่เดินเข้าไปใกล้ในระยะ1เมตรก็จะลดความเสี่ยงการถูกไฟดูดได
16: ้ดูดในที่แห้งเนี่ยถ้าใช้เวลาไม่นานมันก็จะมีแผลที่ผิวหนังแต่ถ้าเกิดเป็นดูดในที่เปียกเนี่ยอยู่ในอ่างอาบน้ำหรือว่าที่น้ำท่วมเนี่ยความต้านทานที่ผิวหนังของเราจะลดลงไป
15: ความแรงจะโดนมากกว่าเนื่องจากตัวเราเปียกความต้านทานตัวเรามันจะต่ำ
16: มันก็จะทำให้ไฟเนี่ยมันผ่านผิวหนังเข้าไปทำลายอวัยวะภายในได้ง่ายกว่าก็จะทำอันตรายต่อหัวใจใจเต้นผิดปกติหรือหัวใจหยุดเต้นได้ถ้ามือเราจับขาเปียกทางเข้าก็จะเป็นที่มือทางออกก็จะเป็นที่น้ำก็ผ่านหัวใจก็อันตรายเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเปียกทั้งตัว
14: ดังนั้นถ้าต้องเข้าไปช่วยคนถูกไฟฟ้าดูดในน้ำท่วม
15: การเข้าไปช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดนะครับมีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อม
14: เริ่มจากการขอความช่วยเหลือ
16: กรณีที่มีหลายคนนะครับเราต้องบอกคนข้างเคียงให้ตามสายด่วนฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็น1669หรือว่า191เพราะว่าเราก็จะต้องเผชิญหน้าอันตรายด้วย
14: ทำให้พ้นสภาวะอันตราย
16: เราต้องพยายามตัดไฟก่อนแต่ว่าในน้ำท่วมก็พิเศษนิดนึงเพราะว่าที่สาธารณะเราไม่สามารถที่จะตัดสายไฟฟ้าได
15: ้การจะหาแหล่งตัดไฟในภาวะไฟดูดในน้ำท่วมเนี่ยมันหาค่อนข้างยากเพราะเราไม่รู้วงจรไฟฟ้ามันเดินยังไงแต่ถ้าเราต้องไปสัมผัสกับผู้ถูกไฟดูดเราถือว่าเขาเป็นแหล่งจ่ายไฟชนิดนึงอยู่แล้ว
16: เราก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นไม้ระยะยาหรือว่าเข็มขัดเอาคนไข้ออกมาจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าก่อน
14: ท่าเดินท่ายืนต้องให้เท้าชิดกันที่สุด
15: คือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรเข้าไปในสนามไฟฟ้าในรัศมี1เมตรนะครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าเราจะเป็นต้องไปช่วยคนเนี่ยคือถ้าน้ำมันท่วมมาถึงแถวน่องแถวหัวเข่าแล้วเนี่ยยังไงตัวเราก็ต้องถูกไฟดูดด้วยอยู่แล้วแต่ลดความเจ็บปวดให้น้อยที่สุดก็คือพยายามยืนขาให้ชิดให้แคบที่สุดการเดินเข้าไปต้องเดินขาชิดที่สุดเพื่อให้โดนสนามไฟฟ้าเนี่ยน้อยที่สุดถ้าเรายิ่งเดินขากว้างเท่าไหร่มันก็จะทำให้สนามไฟฟ้าตกข้อมตัวเราแล้วอาจจะวิ่งขึ้นมาผ่านอวัยวะสำคัญในร่างกายเราได้ด้วยแต่ถ้าเรายืนขาชิดเนี่ยสนามมันก็จะแคบการโดนดูดก็จะดูดแค่ช่วงสั้น
16: ๆรีบนำผู้ป่วยที่โดนไฟดูดออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนก็คือให้ห่างจากกระแสไฟฟ้าหรือว่าถ้าตรงนั้นอยู่ในน้ำลึกที่จะจมน้ำก็เอาออกมาจากน้ำก่อน
15: ใช้เข็มขัด ข้าไปกระตุกตัวคนหรือว่าเกี่ยวตัวคนคล้องผู้ประสบเหตุลากออกมาจากจุดเกิดเหตุสักเมตรนึงนะครับแล้วก็ค่อยอุ้มผู้เกิดเหตุไปปฐมพยาบาลแต่ถ้าเราต้องสัมผัสตัวผู้ที่ถูกไฟดูดในกรณีที่เขายังมีไฟอยู่อยากให้หาผ้าหรือเสื้อเราก็ได้เอามาพันมือเราไว้คืออย่าให้เนื้อเรากับเนื้อเขาไปสัมผัสกันโดยตรงเพราะมันเป็นสื่อนำไฟผ้าเปียกก็ได้ครับเพราะว่าตัวผ้ามันไม่มีประจุอยู่แล้วมันก็จะลดความเจ็บปวดในการสัมผัสถ้าเราไปสัมผัสเขาไม่ใช่เราเจ็บคนเดียวผู้ถูกไฟดูดก็จะเจ็บด้วยแต่ว่าถ้าเราออกมาจากพื้นที่ที่มีสนามไฟฟ้าแล้วสามารถสัมผัสกันได้แล้วก็ปฐมพยาบาลกันได้โดยตรงเลย
14: แพทย์ยังแนะนำวิธีประเมินผู้ป่วย
16: สังเกตอาการ1มีสติหรือเปล่า2ยังหายใจอยู่ไหม3จับชีพจรดูเน้นที่บริเวณคอนะครับมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ถ้ายังมีชีพจรเต้นยังหายใจอยู่ก็แค่จัดให้เขาอยู่ในท่าที่ปลอดภัยก็คือท่านอนตะแคงแต่ถ้าเกิดสังเกตดูแล้วถ้าไม่มีชีพจรเราก็ช่วยการ CPR เบื้องต้น
14: สำหรับการป้องกันตัวไม่ให้ถูกไฟดูดในน้ำท่วม
15: อยากเตือนน้องๆเด็กๆที่ต้องเดินกลับบ้านช่วงน้ำท่วมนะครับเสาเหล็กเสาโลหะทุกต้นนะครับให้คิดว่ามันรั่วทุกต้นเลยเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงระยะ1เมตรจากตัวเสาโลหะทุกชนิดแล้วก็ให้นึกเสมอว่าถ้าเราเสียหลักหรือเพื่อนทำให้เราเซหกล้มอย่าไปจับเสาเหล็กอย่าไปพิงมันเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราไปจับจะเกิดการล็อกของกล้ามเนื้อ
14: ต้องเลี่ยงวัตถุอันตราย
15: เสาไฟส่องสว่างตู้โทรศัพท์ประตูรั้วบ้านหรือว่ารถเข็นที่เข็นขายของป้ายไฟหน้าร้านไฟสัญญาณก่อสร้างพวกนี้ก็จะมีการเดินไฟไว้สิ่งเกิดไฟรั่วได้ค่อนข้างมาก
14: สังเกตฟองอากาศที่น้ำ
15: ฟองอากาศมันจะขึ้นมาคล้ายๆออกซิเจนในตู้ปลานะครับฟองปุดๆเม็ดเล็กๆเป็นลำขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์ใต้น้ำเนี่ยฟองมันจะหายแล้วหยุดหายแล้วหยุดแต่ถ้าฟองจากไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาตลอดไม่มีหยุดเลยอันนั้นก็คือลักษณะของโลหะใต้น้ำที่มีการเกิดไฟรั่วขึ้นครับ
14: และหากต้องสัมผัสสิ่งใดใช้หลังมือแตะก่อน
16: ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องสัมผัสโลหะบางอย่างที่อยู่ในน้ำที่ท่วมอย่างเช่นต้องไปเก็บของไปเก็บรถเข็นหมออยากจะให้เราใช้หลังมือสัมผัสกับโลหะนั้นก่อนถ้ามันมีไฟดูดหลังมือเราจะถอยออกมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเราใช้ฝ่ามือจับเข้าไปกล้ามเนื้อฝั่งฝ่ามือเนี่ยมันจะกดรั้นแล้วก็จะจับแล้วคราวนี้เราไม่สามารถที่จะปล่อยได้ทำให้ไฟฟ้าจะเข้าตัวเรานานขึ้นแล้วก็ไม่สามารถปล่อยได้เอง
14: ป้องกันตัวอย่างเข้าใจและช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
17: ช
14: ั
17: วร์ก่อนแชร์อย
14: ่
17: ารีบแชร์ถ้าคุณยังไม่ชัวร์นะคะ
14: ครับนั่นคือเรื่องของไฟดูดกับเรื่องน้ำท่วมนะครับ
13: ค่ะหลักการที่อาจารย์ได้ให้ไว้สั้นๆก็คือให้เราเนี่ยสังเกตฟองอากาศที่เป็นสัญญาณของไฟรั่วนะคะถ้ากังวลว่าจะสังเกตไม่ได้คือกลัวว่าจะแยกไม่ออกระหว่างเป็นฟองอากาศจากสัตว์น้ำหรือฟองอากาศจากไฟรั่วเนี่ยอาจารย์เขาก็บอกเลยว่าก็ให้คิดว่าไฟมันรั่ว
14: คิดไปก่อนเลยว่าไฟรั่วนี่แหละไม่ต้องพยายามไปแยกว่าเอ๊ะก้มลงไปดูว่ามันมี
13: ใช่
14: หรือเปล่าอะไรนี
13: ้ก็คือเน้นว่าให้เดินห่างจากเสาไฟรั้วเหล็กรั้วโลหะเน้นให้เดินห่างสัก1เมตรนะคะแล้วก็อย่าไปจับ
14: อ
13: ันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยระวังตัวเราได้นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเราจะไปต้องจับสิ่งของบางอย่างเช่นเราต้องไปเก็บบ้านหรือเราต้องไปจับรั้วเนี่ยลองใช้มือเนี่ยสัมผัสกับราวเหล็กหรือโลหะก่อนว่าเอ๊ะมันจะมีไฟรั่วมั้ยถ้าเกิดว่าไม่มีไฟรั่วเนี่ยมือเราก็จะเด้งกลับ
14: ใช่ไม่ใช้หลังมือนะ
13: ถ้าใช่ถ้าเราใช้แบบทั้งมือแบบเหมือนเวลาเราจับของธรรมดาเนี่ย
14: ใช่ครับ
13: มันก็จะดูดติดกับรั้วเหล็กราวเหล็กนั้นเลยทำให้เราเนี่ยถูกไฟดูด
14: กำเข้าไปถ้าเราใช้หน้ามือก็คือจะกำเข้าไปดังนั้นเราต้องใช้หลังมือตรงที่มันเราไม่ได้ใช้อะก็คือตรงหลังมือนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้หน้ามือจับเหมือนจับของปกติเนี่ยโอ้เรียบร้อยเลยดังนั้นหนึ่งในทักษะที่ต้องมาเลยช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็คือการใช้หลังมือให้เยอะหน่อยให้ชินนะครับใช้หลังมือให้ชิน
13: แล้วก็ในเรื่องของการเดินอาจารย์ก็เน้นว่าให้เดินขาชิดกัน
14: ครับ
13: นะคะก็จะช่วยได้สำหรับการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟดูดในน้ำท่วมเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่าอาจจะต้องโทรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่า1669ก่อนแล้วก็ต้องมีการตัดไฟแต่ว่าในกรณีน้ำท่วมเนี่ยทุกคนก็รู้กันดีว่าความช่วยเหลือมันอาจจะมาอย่างยากลำบากแล้วก็ใช้เวลานิดนึงดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยตนเองเนี่ยอาจจะต้องบอกใครหลายๆคนไว้ก่อนรอบตัวแล้วเราก็ต้องหาสื่อกลางที่จะไว้สำหรับแบบช่วยให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยคนเจ็บได้ก็คือเน้นการไม่สัมผัสตัวกันโดยตรงอย่างที่อาจารย์แนะนำอาจจะใช้เข็มขัดหรือว่าใช้ไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยไปกระตุกตัวผู้ที่ถูกไฟดูดออกมาให้ห่างจากรั้วเหล็กหรือว่าเสาประมาณ1เมตรก็จะพ้นจากระยะไฟที่รั่วได้นะคะแล้วก็ประเมินอาการแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลต่อไปนี่ก็เป็น สิ่งที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำไว
14: ้ครับอาจารย์ดุสิตเองก็บอกนะบางทีเนี่ยเราพูดถึงนอกจากเสาเหล็กเสาจราจรอะไรที่เป็นเหล็กเนี่ยเราต้องพยายามสังเกตนะครับและให้คิดไว้เสมอว่าอะไรที่มันเป็นเหล็กและแช่น้ำอยู่มีไฟรั่วตลอดคิดไว้ก่อนเลยนะครับกำลังจะข้ามถนนเห็นเสาจราจรอย่าคิดว่าโอ้เดี๋ยวน้ำมันแรงเอามือไปจับดีกว่า
13: เดี๋ยวเสียหลัก
14: หรือว่ากำลังรอรถเมย์อยู่เห็นเสาที่เสาศาลาที่เป็นที่พักรถเมย์เอาตรงนั้นมันเป็นถ้ามันเป็นเหล็กเนี่ยเลี่ยงเลยนะครับอย่าไปจับสังกะสีเป็นกำแพงสังกะสีเดินผ่านริมรั้วรถเมื่อยแล้วไปพิงซะหน่อยนึงไม่ได้นะครับหรือแม้แต่ในบ้านนะอาจารย์ดุสิตเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่มีเหตุน้ำท่วมอยุธยานะครับไฟดูดเนื่องจากจับตู้เอกสารในบ้านนะครับก็คือไฟรั่วลงตู้เอกสารแล้วก็เอามือจับก็คือได้รับความบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีความระมัดระวังไว้ก่อนอะไรที่มันเป็นโลหะก็คือมันอาจจะมีไฟรั่วมาตรงไหนก็ได้นะครับห่างๆเข้าไว้คิดไว้ก่อนว่าตรงนั้นมีไฟรั่วนะครับจะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็การที่ในช่วงนี้นะครับการที่ในช่วงนี้เนี่ยมีไฟอาจจะมีน้ำท่วมเข้ามาถึงชั้นหนึ่งนะครับบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมการไฟฟ้าเขาไม่ตัดไฟล่ะเดี๋ยวก็ไฟดูดหรอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากจะชวนคิดเหมือนกันว่าระหว่างปล่อยไฟมากับตัดไฟเนี่ยอันไหนประชาชนจะเดือดร้อนกว่ากันใช่ไหมสมมติว่าในหมู่บ้านของคุณแป้งเนี่ยต้องตัดไฟหมดเลยอันนี้น่าจะเดือดร้อนหนักเลย
13: ก็มีความเดือดร้อนอยู่เหมือนกันเพราะว่าวันแรกที่บ้านแป้งน้ำท่วมเนี่ยก็คือมีไฟช็อตนิดหน่อยที่บ้านทำให้เบเกอร์ใช่แล้วก็พอไฟดับตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะคะก็เลยไฟก็ยังดับอยู่อย่างนั้นก็เก็บของยากลำบากนิดนึง
14: นะครับดังนั้นอีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องเข้าใจเลยนะฮะสำหรับคนกรุงเทพที่อาจจะประสบการณ์น้อยกว่าคนต่างจังหวัดในเรื่องของการที่มีน้ำท่วมเนี่ยก็คือบ้านเราเนี่ยจะต้องพร้อมให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้แม้น้ำท่วมบ้านนะท่วมชั้นหนึ่งไปเลยเนี่ยชั้นสองยังต้องใช้ได้เพราะฉะนั้นระบบไฟเนี่ยก็จะมีการออกแบบให้มีการตัดเวลาตัดไฟก็ตัดแยกชั้นหนึ่งตัดสับสวิตช์ตัดเอาเบรกเกอร์ลงนะครับแล้วชั้นสองก็ยังใช้ไฟได้นะครับหรือแม้แต่บางทีชั้นหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็นสองชั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าบางทีน้ำท่วมบ้านเนี่ยบางทีท่วมชั้นหนึ่งแต่ท่วมอาจจะท่วมประมาณเข่านะแล้วปลั๊กไฟอยู่ไหนฮะก็อยู่ที่พื้นนี่แหละใช่ไหมบางปลั๊กไฟเนี่ยปลั๊กไฟบางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะบ้านที่สร้างมานานแล้วเนี่ยปลั๊กไฟจะอยู่ใกล้พื้นเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะโดนไฟโดนน้ำท่วมไปได้นะครับหลายบ้านก็เลยมีปลั๊กไฟเนี่ยอยู่สูงขึ้นอยู่ประมาณกลางบ้าน
13: ใช่บ้านแป้งก็ด้วยนะคะตั้งแต่ปี54มานี่ก
14: ็
13: ขยับปลั๊กไฟขึ้นมาเหมือนกัน
14: ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยการเผื่อไว้แบบนี้แหละจะเป็นส่วนที่ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้และก็ผมเชื่อว่าถ้าถามทุกๆคนเนี่ยก็คงจะตอบว่าการไฟฟ้าปล่อยไฟมาเถอะนะครับแต่ว่าเราแต่ละท่านน่ะก็จะต้องระวังตัวเองนะครับจะไปโทษเขาว่าเขาปล่อยไฟมาแล้วเราโดนไฟดูดในบ้านเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่แต่ละท่านเนี่ยต้องแบบจัดการให้ดี
13: ค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์จากคุณนพรนะคะเขาก็บอกว่าตู้ไฟที่เป็นป้ายหน้าร้านแบบล้อรถเข็นก็น่ากลัวมากครับ
14: ใช่เลย
13: อาจจะเดินสายไฟเก็บสายไฟไม่ดีแล้วก็เวลาน้ำท่วมตู้เนี่ยก็แช่น้ำแบบนั้นไฟก็รั่วลงน้ำ
14: ครับหรือแม้แต่ปั๊มน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำเครื่องฉีดน้ำอ่
13: ะ
14: อาจารย์ดุสิตเนี่ยจะย้ำประจำผมจัดรายการอาจารย์นะเครื่องที่ฉีดพื้นเนี่ยให้มันพื้นสะอาดนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยบางรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่เขาไม่ได้ทำฉนวนห่อหุ้มตัวเครื่องไว้แล้วมันเป็นโลหะเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเครื่องนั้นเนี่ยใช้แล้วเนี่ยก็อาจจะโดนไฟดูดจากเครื่องนั้นได้เหมือนกันเหมือนกับเครื่องปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำที่เป็นเครื่องสูบน้ำแบบที่มันเรามือเราต้องสัมผัสโลหะที่อยู่บนตัวมอเตอร์อ่ะ อันนี้จะมีโอกาสเหมือนกันที่จะเกิดไฟรั่วเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าช่วงน้ำท่วมช่วงน้ำท่วมถึงช่วงน้ำลดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ขอให้เผื่อไว้ก่อนแล้วกันว่ามันอาจจะชำรุดนะครับแล้วก็ต้องจัดการดีๆปกป้องตัวเองดีๆนะครับเผื่อไว้ก่อนเลยนะครับคุณเทียนท่าฉลอมส่งคำกรมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่ถามไปบอกว่าคุณเทียนท่าฉลอมสัปดาห์ที่แล้วหายไปไหนนะครับตอนนี้ได้คำตอบแล้วแล้วก็ส่งความห่วงใยแล้วกันนะครับคุณเทียนท่าฉลอมตอบมาบอกว่าน้ำมากฝากให้คิดจิตตกต่ำน้ำสีดำย้ำเน่าเหงาแน่นอนไฟดับกับไม่ดีชี้เดือดร้อนใจสะท้อนร้อนรนคนแฟลตคลองจันทร
13: ์นี่ก็อย่างน้ำท่วม
14: อันนี้คือโอ้โหเรียกว่าเป็นจุดใหญ่เลยนะฮะคุณเทียนท่าฉลอมส่งกำลังใจนะครับขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปยังไงดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะน้ำที่บอกว่าน้ำเน่าเหงาแน่นอนเนี่ยนะครับคือน้ำเป็นสีดำแล้วเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องเชื้อโรคอะไรต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมแล้วกันนะครับขอให้หลายๆอย่างคลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็พวกเราก็เชื่อว่าผู้ฟังทุกคนได้ยินคำกลอนได้ฟังคำกลอนเพราะๆจากคุณเทียนท่าฉลอมมาตลอดนะฮะก็ส่งกำลังใจไปถึงคุณเทียนด้วยแล้วกันนะครับคุณมดนะครับส่งเข้ามาบอกว่าเราพูดถึงว่าเราเตือนภัยซ้ำๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเตือนเรื่องคำเตือนจาก CIB ในช่วงหลังด้วยนะครับก็การเตือนภัยซ้ำๆเนี่ยดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะที่เตือนบ่อยๆนะครับเพราะมิตรก็ยังไม่หยุดแถมมาหลายรูปแบบด้วยใช่เลยนะครับนั่นคือความตั้งใจของเราเพราะว่าจริงๆมีงานวิจัยในต่างประเทศเลยนะคุณแป้งที่บอกว่าบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่ทันระวังไปแล้วหรือถ้าเราเชื่อผิดๆไปแล้วเนี่ยวิธีเดียวเลยที่จะช่วยปกป้องได้ช่วยแก้ปัญหาได้คือต้องเตือนกันบ่อยๆเตือนกันซ้ำๆนะครับดังนั้นการเตือนกันซ้ำๆเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสสำหรับคนที่ยังไม่ได้ยินนะครับส่วนคนที่ได้ยินเราอยู่เรื่อยๆนะเราก็พยายามจะหาการเตือนเรื่องเดิมๆในรูปแบบใหม่ๆมาให้ทุกๆท่านนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือการเตือนเรื่องเดิมๆให้ตั้งคำถามให้สงสัยให้ยืนยันตัวตนให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยยิ่งสภาวะเศรษฐกิจยากลำบากเนี่ยอาจจะมีหลายคนเลือกวิธีที่ไม่ถูกต้องในการมาหลอกลวงคนอื่นๆเพื่อหารายได้ให้ตัวเองก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าจะกลับไปคุยกันเรื่องของ AI โดยเฉพาะการใช้ AI การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันให้ทันในยุค AI เนี่ยจะต้องเป็นยังไงกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Big End
18: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
19: โอ้ย
18: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแบกกันแบบปัง
20: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
18: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร 081-498-1111
0: 098-6322
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวก่อนแชร์ Big End
14: ครับช่วงนี้นะครับเราจะได้คุยกันเรื่องของ AI นะครับ AI เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรามาประมาณนึงแล้วนะคุณแป้งใช้ AI ไหม
13: ตอนนี้ก็มีใช้อยู่บ้างค่ะ
14: นะครับคือหลายท่านเนี่ยฟังอาจารย์ปริญญาบอกว่าใช้เลยนะครับก็รวมทั้งบางท่านก็ไปลองใช้ AI แบบฟรีต่างๆหรือ AI ของในโครงการของรัฐบาลหรืออะไรก็ตามนะครับAI เนี่ยมันมีลักษณะที่ผิดปกติหมายความว่าไม่ใช่ในเชิงไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันแปลกกว่าคนอื่นผมเองเนี่ยทำข่าว IT มานานนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับที่ติดตามข่าวเทคโนโลยี AI เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆนะครับเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆจนทำให้แม้แต่วิธีการรายงานข่าวหรือการทำข่าวแบบเดิมๆเนี่ยมันอาจจะใช้การได้ยากหรือใช้การไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นรวดเร็วทีนี้พอความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วเนี่ยเมื่อมันส่งผลกระทบมันอาจจะทำให้หลายวงการและหลายคนเนี่ย เกิดภาวะที่เรียกว่าเตรียมรับไม่ทันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายท่านเนี่ยกำลังกังวลอยู่นะครับเราค้นพบอยู่แล้วนะฮะว่า AI เนี่ยมันสามารถจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานต่างๆได้นะครับ AI เข้ามาทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นนะครับบางคนนี่บ่นเลยนะบอกว่าพอมี AI เนี่ยได้งานเท่าเดิมแต่ว่าคนทำงานเนี่ยสบายขึ้นหรือบางคนก็บอกว่า AI เนี่ยพอมีแล้วเดือดร้อนเลยเพราะว่าถูกคาดหวังว่างานจะต้องออกมามากขึ้นนะฮะจริงๆองค์กรที่ใช้งาน AI นะครับแล้วก็เปิดให้ผู้ทำงานเนี่ยใช้งาน AI เนี่ยก็จะต้องมีวิธีจัดการด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ปริญญาเองก็เตือนถึงเรื่องขององค์กรที่เปิดให้ใช้งาน AI ว่าองค์กรเนี่ยจะต้องมีการจัดการนะจะต้องมีนโยบายเรื่องของการใช้งาน AI ด้วยเช่นคนทำงานอาจจะต้องแยกว่า AI ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกับ AI ที่ใช้ในงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นคนละเรื่องนะครับถือเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันเพราะว่าเรื่องที่ถามเข้าไปใน AI บางครั้งมันอาจจะมีโอกาสหลุดออกไปในบางรูปแบบก็เป็นไปได้นะครับและถ้าข้อมูลที่หลุดออกไปมันกลายเป็นข้อมูลที่สำคัญคือมันเป็นข้อมูลสำคัญที่หลุดออกไปบางครั้งอาจจะสร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบเช่นเรื่องความลับของบริษัทเรื่องความลับของตัวเองนะครับความลับส่วนตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่อยากจะให้ทุกท่านแม้เข้ามาใช้และเริ่มต้นใช้ AI แล้วนะครับก็จะต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานด้วยและไม่เพียงแต่ระมัดระวังในการใช้งานนะครับก็จะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้มันเพื่อสร้างผลงานบางอย่างแล้วสร้างความเดือดร้อนต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่หมวดใหญ่เลยที่เราก็จะต้องระวังมากๆในยุค AI นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความเก่งของ AI มันอาจจะมาแทนที่หลายๆส่วนโดยเฉพาะการทำงานของมนุษย์เนี่ยดังนั้นมนุษย์ในยุคที่ผ่านมาเราเรียนรู้กันแบบนึงนะครับเราก็ถูก AI แทนที่กันไปหลายตำแหน่งดังนั้นมนุษย์ในยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้กันยังไงนะครับที่จะทำให้เราไม่เดือดร้อนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปอัปเดตกันนะครับโดยพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดและบริษัท Cybertron จำกัดอาจารย์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีคุณโยคร
14: ับ ครับมีผมโยกับคุณแป้งนะครับอาจารย์
21: คุณแป้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฟังครับสวัสดีตอนเย็นคร
14: ับ ครับผมอาจารย์ครับเรื่องของการเรียนรู้ในยุค AI เนี่ยอาจารย์ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจะบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดน่าเป็นห่วงและน่าเตรียมตัวมาก มนุษย์ในยุคใหม่มนุษย์ในยุคนี้เนี่ยฮะที่เป็นยุค AI เข้ามาเริ่มแทนที่จะต้องเรียนรู้ยังไงครับอาจารย์
21: คือถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้เราอะเราต้องรู้ก่อนว่า AI มันเรียนรู้ยังไงก่อน
14: ครับ
21: ถ้าเรารู้ AI มันเรียนรู้ไงเราถึงค่อยมาเปรียบเทียบกับมนุษย์ว่ามนุษย์เรียนรู้ยังไงถูกไหม
14: ครับ
21: มันเหมือนงี้ทุกอย่างง่ายๆเราเรียนรู้เราบวกเลขยังไงแล้วเรารู้เครื่องเลขมันทำยังไงถึงจะบวกเลขมาเท่าเราได้มันต้องอยู่ที่การคำนวณถูกปะ
14: ครับ
21: มัน AI มันก็เหมือนเครื่องคิดเลขพอเราใช้มันจนชินเราไม่อยากแค่บวกเลขเองแล้วอ่ะแล้วที่หลายมหาลัยเนี่ยก็จะเอาพวกฟาวเดชั่นออกเช่นแคลคูลัสอะไรเงี้ยไม่เรียนละ
14: ครับเพราะว่าใช้เครื่องได
21: ้เลยอะไรเงี้ยใช่แต่จริงๆอันนี้มันไปผิดทาง
14: อ๋อเหรอครับครับ
21: ใช่เพราะว่าการที่เราจะต่อกรกับมันเลยจะเข้าใจมันได้เนี่ยเราต้องรู้พื้นฐานมันก่อนรู้ฟาวเดชั่นมันก่อนถ้าเราไม่รู้ฟาวเดชั่นมันเราก็จะไม่รู้อะไรเลยเข้าใจหลักการนะเอางี้สรุปง่ายๆเราต้องเปลี่ยนจากการที่เราเนี่ยจะเรียนเพื่อให้ได้องค์ความรู
14: ้
21: ช่วงที่คุณโยจบมาหลายปีเป็น10ปีแล้วใช่ไหม
14: ครับ20ปีแล้วครับ
21: ผมจบปี2532นี่มัน2559กี่ปีอ่ะ
14: ครับก
21: ็คุณโยว่าองค์ความรู้และการสะสมความรู้ของผมอะผมสะสมความรู้ในมหาลัยมา4ปีใช่ป่ะ
14: ใช่ครับ
21: ไปเรียนโทอีก2ปีด็อกเตอร์อีก3ปีอะไรเงี้ย
14: อ
21: ันนี้ผมคิดดีพอสักก็ไม่เป็นไรก็คือเรารับคนที่มีประสบการณ์เยอะมาเนี่ยเพราะเขามีสะสมความรู้ถูกไหม
14: ครับ
21: กว่าผมจะเก่งผมรู้ถ้าคุณโยถ้าผมทำงานกันมาเนี่ยมันนานถูกป่ะ
14: ใช่ครับ
21: แต่กำลังจะบอกว่าจากนี้ไปมันไม่มีความหมายแล้วถ้าจะคิดอย่างนี้อยู่คือตายอย่างเดียว
14: คือเราคิดว่าเรา
21: เอไอเนี่ย
14: คิดว่าเรามีประสบการณ์กว่าเนี่ยไม่ได้
21: ใช่เรามีประสบการณ์กว่าเด็กจบใหม่สู้เราไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่จริงเด็กจบใหม่เขามีเอไอเนี่ยเขามีประสบการณ์แบบทะลุเราไปอีกอ่ะเหมือนเขาทำงานมา70ปีแล้ว100ปีแล้วเงี้ย
14: ครับ
21: เขามีเอไอข้างกายเขาเนี่ยหรอป่ะคือสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาเรียนรู้มาจำหมดผมเคยเล่าคุณโยฟังว่าตอนนี้พวกร้านหนังสือต่างๆอย่างที่ปารีสเนี่ยริมแม่น้ำแซมันจะมีร้านขายหนังสือใช่ไหม
14: คร
21: ับ มันไปไล่กว้างซื้อหนังสือเนี่ยทั้งหมดเลยมาซื้อแหลกเลยแล้วมันก็เอามาสแกนแล้วอ่านแล้วมันเผาทิ้งหมดเลยคือมันต้องการเอาองค์ความรู้ของห้องสมุดทุกเล่มในห้องในโลกใบนี้แล้วก็เว็บทุกเว็บที่อยู่ในโลกนี้ไปเก็บไว้ในองค์ความรู้มันแล้วมันก็จัดความรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียนรู้แบบให้ลูกศิษย์เรามีองค์ความรู้นี่เราไปผิดทางเขาองความรู้ทันกันหมดแล้วนึกออกไห
14: ม
21: เหมือนเด็กปีหนึ่งมาอยู่เทอมหนึ่งกับเด็กปีสี่อยู่เทอมสี่เนี่ยมันไม่แมทเทอร์แล้วหรือว่าผมจบมา30ปีเนี่ยกับเด็กจบใหม่มันไม่แมทเทอร์แล้วเพราะความรู้เท่ากันอะไรปะ
14: ครับคำว่า
21: ถ้าเราเรียนแบบ
14: คำว่าองความรู้เนี่ยก็คือหมายถึงเช่น
21: องความรู้คือถามแล้วก็ตอบถามว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันตอบออกมาเนี่ย
14: ไอสิ่งที่เราต้องจำทั้งหลายไอสิ่งที่เราต้องรู้ทั้งหลาย
21: เราเรียนเราสอนให้จำไม่ได้สอนให้หาคำตอบไม่ได้แล้ว
14: ครับ
21: ถ้าสอนอย่างนั้นตอบเดียวเราไปผิดทางเราจะต้องสอนให้เราต้องสอนให้ตั้งคำถาม
14: โอ้ให้ตั้งคำถามให้เป็นครับ
21: ให้ตั้งคำถามแค่ที่จะบอกว่าคำตอบคืออะไรก็ฝึกถามหมายว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันตอบอย่างเงี้ยมันมีหลักฐานอะไรมันมีคำตอบอื่นไหมเราเรียนรู้ว่าถ้ากราฟมาอย่างเงี้ยมันต้องตอบเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยถูกปะ
14: ครับ
21: มันก็ทำได้ถ้าเราจะไปเรียนรู้ในสิ่งมันทำได้ทำไมอ่ะจบออกมาไม่ได้เลยอ่ะ
14: แต่เท่า AI น้อยกว่า AI ด้วย
21: จบมาเรียนวิศวะจุฬามา4ปีจบมาเท่า AI มึงให้โง่ทำไมอ่ะถูกปะ
14: ครับ
21: ใช่ปะเพราะนั้นเราต้องรู้ที่จะคอนโทรลมันถูกปะ
14: ครับ
21: แล้วทุกวันนี้เราไปสี่ทางคือเราใช้ AI หาคำตอบข้อทีละข้อนะมีหมด5ข้อนะ
14: ครับ
21: จดทีละข้อเลยเดี๋ยวหมด5ข้อก็จบละ
14: ครับ
21: นะข้อ1ต้องเปลี่ยนการสอนจากจำคำตอบเป็นตั้งคำถามให้เป็นต้องให้เด็กตั้งคำถาม
14: ครับ
21: นะสองเราใช้ AI หาคำตอบเหมือนกดคลิกเลขอ่ะพอได้ผลลัพธ์พูดแล้วก็เพ่นแล้วถูกปะก็เปลี่ยนให้ AI มันเป็นคู่คิดให้มันเสนออะไรมาเรามาคิดอีกทีนึงเราต้องสังเคราะห์วิเคราะห์อีกทีนึงว่าทำไมมันตอบอย่างนี้มันมาอย่างนี
14: ้
21: ถ้าใช้มันใช้มันสามตัวเลยคอร์ดเคยแล้วยอมจ่ายไปใช้ทั้งสามสี่ตัวถ้ามันตอบไม่เหมือนกันก็ต้องคิดว่าทำไมมันตอบไม่เหมือนกันคือต้องมีคนแม่งเอ๊ะตลอดอะตอมเอ๊ะที่สงสัยตลอดอะไรเงี้ยที่ผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กผมก็เป็นคนแบบนี้นะผมเป็นคนแบบ

0: มาสองนี้วะทำไมเป็นอย่างนี้แบบสงสัยไอ้คลอเรื่อยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะมันควรจะเป็นผู้ช่วยวิจัยมากกว่าเป็นเครื่องทำกันบ้านถูกป่ะผมมีปีลูกเพื่อนเป็นหมอนะ
1: คร
0: ับ ตอนทำกันบ้านนี่เขาได้เอหมดเลย
1: ครับ
0: พอไปสอบสอบตกเพราะว่ามันเปิดคอมไม่ได
1: ้
0: มันไปผิดทางถูกป่ะ
1: ครับ
0: แต่สามที่พูดไปแล้วเมื่อกี้คือต้องเรียนฟาวเดชั่นให้แข็งแรงถึงแม้ AI ไม่ทำได้ฟาวเดชั่นห้ามทิ้งซีสี่สแปดพวกตรรกะพวกคัลคูลัสห้ามทิ้งเลยเพราะ ADA ของ AI มันก็คือแมทอะไรป่ะแมทเราเรียนคัลคูลัสเสร็จเราเรียนอะไรอะไรอาริสโตอีแมทอะไรเงี้ยใช่ไหมเรียนแบบแมทไฟฟ้าเราเรียนอนุกรมฟูเรียร์ลาปลาทานฟอร์มเราเรียนอะไรเยอะมากถูกป่ะ
1: คร
0: ับ แล้วเราก็เข้า AI พวกก็เรียนนิวรอลเน็ตเวิร์กยิ่งเรื่องเราก็เรียนแบบเซนเซอร์โฟลว์อะไรคือ มันคือแมทแบบอินทิเกรตดิฟไม่รู้กี่ชั้นอินทิเกรตไม่รู้กี่ร้อยชั้นเงี้ยนึกออกปะมันสลับซับซ้อนมากถ้าเราไม่มีพื้นฐานแมทแคลคูลัสไม่รู้จักดิฟไม่รู้จักอินทิเกรตเงี้ยแล้วมันจะอะไรไปสูงได้ไงอ่ะ
1: เราจะไม่มีทางเข้าใจเลยเราจะเข้าใจม
0: ัน
1: ไม่ได้
0: ใช่สมมุติเราจะเล่นกีตาร์ให้เก่งอ่ะเรายังขอ C A ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะโครงสร้างของ C ประกอบด้วย C E G
1: ครับ
0: หาได้ออกมั้ยโครงสร้างของ D ต้องประกอบด้วยอะไร diminishถ้า C diminish จะเป็นยังไง7ที่เพิ่มมีตัว flat ตัวหนึ่งเราต้องรู้ foundation มันก่อนไงแต่ตอนนี้มันไปผิดทางคือมันถึงจะใช้เลยมันไม่ได้มันผิดนะต่อไปข้อ4ฝึก AI literacy ควบคู่กับ human literacy ด้วย
1: คร
0: ับ soft skill ทั้งหลายแหล่เนี่ยการ communication การคุยคนไม่ใช่แบบเด็กจบมาเป็น engineer หลังห้องพูด OP เซ็ตอะไรไม่รู้เรื่องเลยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็โง่ดิมันไม่ได้หรอกก็ต้องฝึกให้ออกมาพรีเซนต์หน้าชั้นฝึกให้แสดงออกพูดคุยทำงานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเรียกไงอินเทอร์แอคทีฟ
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ว่าไปอยู่บ้านเขียนโปรแกรมส่งมาอะไรไม่เอานะถ้าสุดท้ายเนี่ยเพียงจะเรียนทางทฤษฎีให้เป็นแล็บให้ learning by doing ให้สร้างของจริงเลย
1: ครับ
0: ให้สร้างของจริงเท่านั้นก็คือต้องลงมืออ่ะถ้าอยู่ไม่ลงมืออยู่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอยู่ต้องลงมือทำอะไรเงี้ย
1: นี่มันเปลี่ยนวิธีถ้าเกิดว่าทุกวันนี้เรายังเป็นลักษณะหาคำตอบเน้นหาคำตอบเน้นทำการบ้านเน้นท่องจำอันนี้
0: โอ้พังแน่จบแน่น
1: อ
0: นไม่รอดแล้วไม่รอดในประเทศชาติไม่รอดเลยนะรุ่นเด็กเราไม่เก่งเด็กเวียดนามหรือสิงคโปร์มาเลย์อะไรเนี้ยมันจะไปกันใหญ่เลยคราวนี้ประเทศชาติล่มจมเลยต้องแก้ตั้งแต่มัธยมเลยแก้มหาลัยไม่ได
1: ้ครับ
0: ด้านการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยแต่ผมไม่ใช่นักวิทยาศึกษานะผมก็ไม่อยากจะไปรุ่นอะไรขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมก็เป็นห่วงอะไอ้รุ่นเรามันก็รอดไปแล้วแต่ว่ารุ่นลูกเนี่ยมันไม่น่ารอดถ้าเกิดยังมีการเรียนสอนแบบเดิมอยู่
1: ซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถจะเอาตรงนี้ไปปรับวิธีการเรียนของตัวเองหรือของลูกๆได้เลยใช่ไหมฮะซึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษารู้จักตั้งคำถามไปศึกษาถึงเรื่องพื้นฐานนะครับหรือว่าจะเป็นข้อสุดท้ายที่บอกว่าเป็นเรื่องของการทำจริงครับก่อนสุดท้ายครับก่อนจบนะอาจารย์ทวน5ข้อเมื่อสักครู่อีกครั้งรวดเดียวให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็เผื่อใครจดไม่ทันนะฮะจะได้รับเข้าไปแล้วก็จดเอาไปแล้วก็นำไปใช้ครับอาจารย์ครับ
0: ก็คือเราอะต้องเรียนรู้กับมันแต่เราอย่าไปเชื่อมันหมด
1: ครับ
0: เราให้มันมีคู่คิดให้มันเป็นตัวแบบสรุปเบื้องต้นให้เราตั้งคำถามกับมันว่าทำไมมันตอบอย่างนี้ทำไมแต่ละตัวมันตอบไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: อะไรประมาณอย่างเงี้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองถามมันคำถามเดียวกันเชื่อไหมคุณโยมันตอบไม่เหมือนกันอ่ะ
1: ครับครับผม
0: มันตอบไม่เหมือนกันถามมันสามครั้งมันตอบไม่เหมือนกันเลย
1: แล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะคำตอบก็ดีเสมอพอเราทักอะไรไปนิดนึงมันก็เปลี่ยนตลอด
0: ใช่แล้วเราอย่าเป็นทาสมันเชื่อมันจนแบบว่าเราต้องอยู่ข้อ6แถมให้เราต้องอยู่โดยไม่มีมัน
1: ต้องอยู่ได
0: ้วันไหนเล่นไม่ได้เข้าไม่ได้เนี่ยเราก็คิดเองเป็นทำเองเป็นทำไม่นุ่นเราก็ได้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างออโต้หมดจนเป็นทาสมันอ่ะเข้าใจป่ะไม่ใช่แบบนั้นต้องอยู่ได้โดยไม่มีมันเราก็อยู่ได
1: ้ครับผม
0: อะไรแบบน
1: ั้
0: น
1: ได้ครับอาจารย์วันนี้ก็น่าจะเป็นหลักการที่หลายท่านนำไปใช้ต่อได้ครับขอบพระคุณนะครับผม
0: ขอบคุณครับคุณโยม
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ครับนั่นคือคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับนะดังนั้นการใช้ AI เนี่ยเราอย่าใช้ในแบบที่ยิ่งใช้ยิ่งเรายิ่งทำให้เราหมดประสิทธิภาพ
2: ะ
1: นะครับหมดศักยภาพแต่ใช้แล้วต ้องใช้แบบที่เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นผู้ช่วยวิจัยนะครับแล้วก็เข้าใจโดยไม่ทิ้งเรื่องพื้นฐานนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์อาจจะให้ศัพท์เทคนิคมาเยอะไปนิดนึงนะฮะ

0: ังไงแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะควบคุมมันได้แบบไม่เข้าใจนะครับคือเรายังรู้นะว่าเรากดเครื่องคิดเลขอ่ะ4บวก4ได้8ออกมา4คูณ5ได้20ออกมาเนี่ยเรายังรู้ว่าอ๋อมันเอาไปคูณกันมันทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเรารู้ว่ามันมีเบื้องหลังแบบนี้ที่มาแบบนี้แต่ปัจจุบัน AI พอถามเข้าไปถามแบบทิ้งผิดถูกถามแบบเชื่อมโยงถามแบบโยนภาพเข้าไปเอ๊ะแล้วมันให้คำตอบออกมาแบบนี้ได้ยังไงนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อาจารย์ฝากไว้นะฮะก็คืออยู่ได้โดยต้องไม่มีมันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปรัชญาที่สำคัญนะว่านึกภาพว่าเครื่องคิดเลขแบตเตอรี่หมดเครื่องคิดเลขหายเนี่ยร้านเรายังต้องขายของได้นะ
1: ค่ะ
0: นะฮะไม่ใช่ว่าแบบเครื่องคิดเลขหายแล้วร้านเราขายของไม่ได้เนี่ยอันนี้คือถือว่าพึ่งพามันจนเกินพอดีแล้วนะครับก็เรื่อง AI เป็นเรื่องที่เราควบคุมเองไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติมีคนบอกว่าต่อไป Google OpenAI ไม่พอใจประเทศไทยมากเลิกให้ประเทศไทยใช้บริการ Google และ OpenAI สมมุตินะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอ่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงฮะเข้า Google ไม่ได้เข้า ChatGPT ไม่ได้เข้า Gemini ไม่ได้มันน่าจะต้องนึกถึงวันนั้นแหละแล้วดูสิว่าเอ๊ะถ้าวันนั้นมันมาถึงเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงนะซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่อาจารย์ปริญญาสอนเสมอคือเรื่องของไซเบอร์ไมด์เซ็ตไม่ใช่เตรียมทำยังไงที่เราถึงไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามันมาถึงถ้ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วเราจะรับมือมันยังไงเราจะไปต่อได้ยังไงเราจะรอดได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยของการเตรียมรับมือในยุคเหล่านี้นะครับที่เราไม่สามารถจะควบคุมหลายๆอย่างที่จำเป็นในชีวิตของเราได้นะครับคุณณัฐวรานี่ก็ส่งไลน์เข้ามานะครับบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องดิฟเมื่อกี้นี้นะตอนนี้อายุ59แล้วต้องนั่งฝึกทำแคลคูลัสนั่งทำโจทย์คณิตศาสตร์หาพื้นที่ใต้กราฟไม่งั้นสมองจะแย่ลงฝึกอินทิเกรตไม่งั้นลืมแน่นะตอนนี้ผมก็ต้องฟังแล้วได้แรงบันดาลใจนะฮะอยากจะกลับไปเรียนรู้ให้เข้าใจจริงๆสักทีนะครับหลังจากที่ปล่อยมันให้อยู่แค่การสอบผ่านมานานนะครับคุณแป้งมีเรื่องสุดท้ายที่จะฝากพวกเราครับ
1: ก็ก่อนจากกันในวันนี้นะคะทางเพจของตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็มีแนะนำ3จุดสังเกตนะคะแก๊งช่างทิพซ้ำเติมคนน้ำท่ว
0: ม
1: ดูให้ดีก่อนซ่อมบ้านก็หลังน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีหลายอย่างที่ต้องซ่อมเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่เสียเนี่ยก็ให้ระวังนะคะเขาก็มี3วิธีสังเกตก็คือ1เลยเร่งเร้าผิดปกติก็คือพยายามพูดจาให้เราเนี่ยตกลงที่จะซ่อมนะคะ2คือมีราคาที่ถูกเกินจริงก็คือมาบอกว่าเนี่ยถ้าซ่อมกับช่างเนี่ยลดราคาครึ่งนึงเลยหลายๆร้านเนี่ยเขาก็คิดราคาแรงขึ้นเพราะว่าเป็นที่ต้องการหลายท่านก็ต้องการซ่อมหลายสิ่งหลายอย่างมิจฉาชีพก็มาเลยซ่อมถูกกว่าหลายคนก็สนใจเนาะเพราะว่าซ่อมถูกกว่าก็ทำสัญญาหรือไม่ก็ตกลงที่จะซ่อมไปนะคะและ3คือไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีหน้าร้านหรือไม่มีสัญญาไม่มีใบเสนอราคามาเลยเนี่ยก็เป็น3อย่างที่เอาไว้เช็คนะคะว่าสิ่งที่ท่านจะซ่อมเนี่ยได้ซ่อมกับช่างจริงๆหรือว่าเป็นช่างทิพย์กันแน่นะคะก็อยากจะแนะนำให้ระวังเพราะมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็รอโอกาสทุกโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือการซ่อมสิ่งต่างๆรวมไปถึงภัยไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นการหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมหลายครั้งเลยเนี่ยที่เกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยก็มี QR code ที่แชร์กันบนโซเชียลว่าให้โอนนะคะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าก็แนะนำให้ระวังว่า QR code นั้นเนี่ยเงินที่เราโอนไปเนี่ยจะเข้าสู่ใครนะคะเข้าสู่บุคคลหรือเปล่าหรือว่าเข้าสู่องค์กรที่แท้จริงก็แนะนำให้ระวังก่อนโอนค่ะ
0: ครับก็ตั้งคำถามดีๆนะฮะคืออะไรที่มันแบบดูดีเกินจริงนะฮะก็สงสัยไว้ก่อนสงสัยไว้เยอะๆนะฮะส่วนท่านที่เป็นผู้ประกอบการท่านที่เป็นช่างจริงนะฮะหรือท่านที่เป็นช่างจริงที่ชื่อว่าทิพย์นะฮะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะเพราะเราอันนี้มันเป็นคำที่เราเรียกว่าแก๊งช่างทิพย
1: ์
0: นะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าช่างที่ชื่อทิพย์ซึ่งเป็นช่างจริงจะเป็นคนไม่ดีนะครับ คือหมายถึงว่าท่านที่เป็นตัวจริงเนี่ยก็ขอให้เห็นใจท่านหลายๆท่านที่ติดต่อมาหาแล้วก็พยายาม

0: ยืนยันและไม่แน่ใจว่าท่านเป็นตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ขอให้อดทนด้วยแล้วกันนะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคที่มีคนเอาเรื่องจริงมาหลอกเอาเรื่องหลอกมาบอกว่าเป็นจริงกันเยอะเหลือเกินนะครับดังนั้นเป็นธรรมดาที่จะมีการตรวจสอบแบบไม่เชื่อใจกันไว้ก่อนเนี่ยเป็นธรรมดาแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความตระหนักตรงนี้แล้วกันแล้วก็เตรียมไว้นะฮะว่าบางทีไปเจอคุณไม่ไว้ใจผมได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็คืออย่าไปอารมณ์ร้อนอารมณ์ขึ้นแล้วกันนะครับเพราะก็ให้มีความอดทนแล้วก็สามารถจะผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยกันอย่างช่วยเหลือกันแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณแป้งครับ
1: ค่ะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เวลาเดิมนะคะ 4:00 น. ถึง 5:00 น. แบบนี้ก็จะพบกับทีมงานจากชัวร์ก่อนแชร์ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งจิรภัสสุวรรณพันธ์ค่ะ
0: ครับและผมโยพีรพลอนุตตรโสดนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับนี่คือรายการชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์นะครับท่านที่อยากจะพูดคุยติดตามชัวร์ก่อนแชร์ในช่องทางอื่นๆช่องทางต่างๆติดต่อกันได้ในทุกๆช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น LINE ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ท่านใช้อยู่ท่านพิมพ์คำว่าชัวร์ก่อนแชร์จะเจอเราที่นั่นนะครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้รวมทั้งชัวร์ก่อนแชร์ที่อยู่ในข่าวค่ำช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะครับก็ยังมีทุกวันในช่วงข่าวค่ำเหมือนเดิมนะครับพบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekendกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลเนเน่เรย์โยขึ้นรถแหกกลางกรุงประชาชนต้อนรับอบอุ่นยินดีคว้าแชมป์ AGT 2026ขอบคุณแฟนคลับยกเป็นลูกสาวแห่งชาติพร้อมลุยงานคู่เรียนนางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยคนแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากรายการอเมริกันสก็อตทาเลนต์2026ขึ้นรถบัสเปิดประทุนแห่ฉลองชัยใจกลางกรุงเทพมหานครในงานเวลคัมเนเน่รอยัลวินเดอะเวิลด์ฟอร์ไทยแลนด์โดยขบวนได้เคลื่อนออกจากสยามภารกรมุ่งหน้าสี่แยกปทุมวันผ่านหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเข้าถนนบรรทัดทองถนนพระราม4สามย่านวิทาวเลี้ยวเข้าถนนพญาไทผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBK Center และถนนพระราม1ผ่านสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์ก่อนวนกลับเข้าสู่สยามภารกรท่ามกลางแฟนคลับและประชาชนมารอต้อนรับแสดงความยินดี2ข้างทางอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นนอกจากนี้หลายองค์กรและภาคเอกชนยังร่วมกันมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เนเน่เพื่อแสดงความชื่นชมในความสำเร็จสะท้อนพลังความร่วมมือในการสนับสนุนคนไทยบนเวทีสากลพร้อมยังจัดกิจกรรม Meet and Greet ฟรีสำหรับแฟนคลับที่ลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ 1,300 คนได้สัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดแบบ Exclusive เนเน่เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าดีใจตื่นเต้นและรู้สึกใจฟูเป็นอย่างมากที่ได้เห็นผู้คนมารอต้อนรับตลอด2ข้างทางพร้อมย้อนเล่าถึงวินาทีประกาศผลว่าตกใจจนเป็นลมไปโดยไม่ทันตั้งตัวทั้งที่เตรียมท่าดีใจไว้แล้วเพราะไม่คิดว่าจะคว้าแชมป์ได้เนื่องจากคู่แข่งทุกคนเก่งมากส่วนกรณีที่ได้รับการยกย่องเป็นลูกสาวแห่งชาติเนเน่ระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจมากแม้ตนจะยังไม่คุ้นชินกับความดังและยังคงเตือนตัวเอง

0: ยู่เสมอให้ถ่อมตัวพร้อมฝากข้อความถึงทุกคนว่าหากต้องการให้ฝันเป็นจริงต้องมีความมุ่งมั่นและขยันซ้อมส่วนผลงานเพลงหลังจากนี้ได้ฟังเพลงเนเน่นายแน่มากของแอดคาราบาวแล้วรู้สึกชอบมากเพราะทำให้นึกถึงจุดเริ่มต้นในวัยเด็กจนถึงวันที่ฝันเป็นจริงชาวบ้านริมเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทองน้ำทะลักเข้าท่วมถึงชั้น2ต้องต่อนั่งร้านสูงกว่า 1.5 เมตรอบต.เร่งสร้างสะพานไม้พร้อมตอกเสาเข็มป้องกันตลอดแนวบ้าน2ชั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลเทวราชอำเภอไชโยจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมสูงจนถึงชั้น2ของตัวบ้านทำให้ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการนำไม้มาต่อนั่งร้านขึ้นสูงจากพื้นบ้านชั้น2อีกกว่า 1.50 เมตรเพื่อใช้เป็นพื้นที่หลับนอนและหลบภัยน้ำท่วมชั่วคราวท่ามกลางความยากลำบากในการขับถ่ายและการเดินทางเข้าออกบ้านด้านนางมัณฑนาบุญประดับนายกอบต.เทวราชเร่งส่งเจ้าหน้าที่นำกำลังและวัสดุอุปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเป็นการด่วนทางเดินยกสูงจากถนนเข้าตัวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรเข้าออกนำอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้ามายังที่พักอาศัยได้พร้อมกันนี้อบต.ยังเร่งระดมเครื่องจักรและคนงานตอกเสาเข็มไม้สนตลอดแนวยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมไม่ให้กัดเซาะตะลิ่งและเข้าทำลายโครงสร้างบ้านเรือนเพิ่มเติมรวมถึงสกัดกั้นไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่วนในของชุมชนสถานการณ์น้ำล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อมูลจากสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำไหลผ่าน 2,486 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูง 9.13 เมตรจากระดับตลิ่ง 9.90 เมตรซึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลราชสถิตตำบลเทวราชอำเภอไชโยตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองตำบลโพงเพงอำเภอป่าโมกและแม่น้ำน้อยในตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะระดมกำลังเก็บขยะเคหะคลองจันหลังน้ำลดที่ซอยเสรีไทย7เคหะคลองจันเขตบางกะปิเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมขบวนรถปฏิบัติการทั้งรถน้ำรถดำและรถอัดขยะลงพื้นที่ทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีแฟลตที่พักอาศัยรวม30แฟลตโดยแจ้งให้ประชาชนขนขยะมาวางบริเวณหน้าร้านจากนั้นจะส่งรถเก็บขยะเข้าเคลียร์พื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนปิดท้ายด้วยการนำรถน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวจราจรและทางเท้าให้กลับคืนสู่ปกติกทม.ระดมกำลังและอาสาสมัครกว่า300คนเร่งแพ็คถุงยังชีพตั้งเป้า 50,000 ถึง 60,000 ถุงต่อวันเร่งช่วยพื้นที่น้ำท่วมนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามภารกิจแพ็คถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงวันนี้กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากหลายหน่วยงานกว่า300คนเพื่อเร่งผลิตถุงยางชีพให้ได้ 50,000 ถึง 60,000 ถุงต่อวันและจะส่งไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมโดยเร็วที่สุดโดยเน้นส่งไปยังจุดที่มีน้ำท่วมก่อนเพราะประชาชนในพื้นที่นั้นต้องการมีความจำเป็นมากที่สุดขณะที่ทยอยส่งถุงยางชีพไปแล้วหลายพื้นที่อาทิลาดกระบังหนองจอกบางกะปิคลองสามวาและคันนายาวโดยจะเร่งจัดส่งต่อเนื่องตามความต้องการกรุงเทพมหานครตั้งเป้าให้ภารกิจแพ็คถุงยังชีพที่อาคารกีฬาเวท2แล้วเสร็จภายในพรุ่งนี้โดยจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อส่งถุงยังชีพออกจากศูนย์ถึงมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้เร็วที่สุดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนในภารกิจครั้งนี้ ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้

0: นี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM
2: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรีย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: 289 3

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเย็นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเย็นวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงเวลา 5:00 นถึง 1:00 นนะคะอยู่กับ DJ ลูกตาลชนิชาค่ะและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้เราเริ่มต้นชั่วโมงกันด้วย3งานเพลงนะคะที่เกี่ยวข้องกับสาวๆนะคุณผู้ฟังนะคะ3สาวเลยเริ่มต้นมากับสาวยโสธรนะคะสายันสัญญาแล้วก็พามาที่อยุธยาโอ้โหเดินทางไกลเหมือนกันนะคะสาวผักไห่ค่ะชาตรีศรีชนแล้วก็กลับขึ้นไปทางเหนืออีกคุณผู้ฟังสาวงามเมืองพิจิตรนะคะสดใสรุ่งโพทองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหวันนี้เสียงสดใสค่ะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะ
1: ใส่ยังไงแล้วก็ได้แต่บอกเล่าก่าวสิบ
0: ค่ะนะแล้วก็เจอกันทุกวันอาทิตย์ค่ะพ่อค
1: ่
0: ะ
1: ก็น้ำทั้งน้ำท่าวันนั้นยังไงกลัวจะไฟจะดับมาเครื่องมันก็เสียในบ้านก็ใช้อะไรต่ออะไรไม่ได้ต้องบอกบนบานศาลเจ้า
0: ค่ะช่วงนี้เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเนาะในเรื่องของน้ำนะคะทั้งฝนทั้งลมแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมด้วยหลายๆพื้นที่นะคะตอนนี้กรุงเทพก็ฝนตกหนักเลยค่ะคุณพ่อนะคะเมื่อสักครู่นี้แถวโซนรามอินทรานะคะน้ำท่วมถนนเลยล่ะแล้วก็ลมแรงมากนะคะ
1: สิงห์บุรีก็มาแล้วแม่น้ำน้อยเหมือนกับปี54เลยนะ
0: น้ำขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะพ่อ
1: ไม่รู้ไม่ได้ไปเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ไปไหนไม่ได้ไง
0: ค่ะค่ะตอนนี้เราก็ติดตามข่าวสารกันเรื่อยๆเนาะพ่อเนาะเผื่อว่ามีอะไรจะต้องนะคะเฝ้าระวัง
1: ลูกยังอยู่ทางโน้นหลายคนเหมือนกันกันเลยก็ถ้ามีอะไรก็คงจะส่งข่าวแล้วล่ะ
0: ค่ะนะ
1: ฮะไม่มีอะไรอยู่แล้วตรงนั้นน่ะเพราะว่าพ่อก็เอาแต่เข้าของไว้แล้วก็ในสวนก็แบ่งให้คนคนนี้เข้าไปกันแล้วทำแล้ว
0: ค่ะมีคนดูแลอยู่นะพ่อเน
1: า
0: ะค่ะบ้านครูไพบูลย์พ่อน้ำโอ้โหนะเขาอยู่ติดน้ำอยู่แล้วเนาะน้ำท่วมใต้ถุนสูงเลย
1: ไพบูลย์ไหนนะ
0: ครูไพบูลย์บุตรขันพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อบ้านอาจารย์ไพบูลย
0: ์ใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้ำเลยค่ะพอน้ำมาจริงๆไม่ต้องขึ้นเยอะขนาดตอนนี้นะปกติเขาก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วตอนนี้คือแบบน้ำท่วมหนูเห็นในภาพในเพจของบ้านครูไพบูลย์นี่คือเกือบถึงชั้น2เหมือนกันนะพ่อที่หนักๆค่ะใช่
1: แต่ที่บ้านอาจารย์ไพบูลย์เองนะพ่อบอกว่า

0: เคยไม่ได้เคยไปอะแต่ว่าเพราะว่ามันแบบเราต้องลงเรืออะไรต่ออะไรสมัยนั้น
1: อ๋อสมัยนู้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจารย์ไปบุญมาอยู่จุฬารัตน์อยู่พักนึงนั่นแหละก็ดูแลแค่ท่านเดิมเหมือนกัน
1: ค่ะนะคะคือเป็นถือเป็นครูเพลงที่โอ้โหผลงานเพลงเยอะมากนะคะ
0: แล้วก็เพลงที่อาจารย์ไปบุญแต่งให้อาก็ทั้งหมดก็เกือบ10เพลง
1: เพลงเพลงอะไรบ้างคะพ่อพอ
0: ก็มีแม่อะไรนะเดี๋ยวฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่
1: ใช่ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี
0: ่แล้วก็มีแม่ชื่อแม่เยอะ
1: อ๋อมีขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่ใช่ไหมคะได้เดี๋ยวหนูต้องไปลิสต์ออกมาดีกว่าว่าเพลงที่ครูไพบูลย์แต่งและที่พ่อร้องมีเพลงอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยพ่อขาเมื่อสักครู่นี้ต้นชั่วโมงเราเริ่มต้นมากับเพลงที่เรื่องเกี่ยวกับสาวๆนะมีสาวยโสธรสาวผักไห่สาวงามเมืองพิจิตรของพ่อก็มีนะ1สาววันนี้เตรียมมาสาวเมืองสิงห์ค่ะพ่อ
0: ครับ
1: นะฮะเพลงนี้ช่วงเวลาประมาณไหนคะพ่อที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาสมัยนั้น
0: แต่งเป็นผลงานแต่งร่วมกันกับตัดจาตลาบัตรเพื่อนของพ่อเอง
1: อ๋อค่ะ
0: ทหารแล้วก็คอยพ่อมาอยู่ที่ทหารที่ปราณตอนอยู่ปราณบุรี
1: ค่ะ
0: เขาก็เป็นคนตอบจดหมายแทนพ่อจนกระทั่งได้เมียรวยไป
1: อ๋อค่ะแบบร่วมแต่งกับเพื่อนเนาะเพลงนี้
0: เพื่อนหาทหารด้วยกันตอนนี้เขาก็ยังอยู่นี่บอกว่าฝนฟ้าบ้านแห่งท่วมเปล่าไปอยู่ชั้นบนชั้นก็ได้นะเป็นคนสิงห์บุรีด้วยก
1: ัน อ๋อเป็นคนสิงห์บุรีด้วยกันนะคะก็เลยเป็นเพลงนี
0: ้วัดของตรงแถวอะไรเดี๋ยวออกนึกว่าก็จะออกก
1: ็ที่สิงห์บุรีนะพ่อเนาะ
0: ปากบางติดแต่งเพลงสาวเมืองสิงห์นั่นแหละ
1: จ้ะนะฮะ
0: เขาก็เที่ยวแถวนั้นเขาก็บรรยายไปบรรยายมาแต่สถานที่ที่พ่อไม่เคยไปเที่ยวเลยเนี่ยไปพลาดอยู่อันหนึ่งตรงสาวบ้านกล้วยไม่สวยเลย
1: เราก็เลยไม่รู้เลยใช่ไหมตรงลงว่าไม่สวยเลยเนี่ยสวยจริงไม่สวยจริงนะแต่เขาบอกไม่สวยเลยใช่ไหม
0: พ่อไม่ได้ไปเที่ยวเขาเป็นสายคันยุ่งมันไปดังมาเลยตอนหลังไปเจอกองกำนวยการเขามาเรียกอะไรตรงก่อนจะถึงหลวงพ่อจรัญนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็บอกมานี่ที่แถมบางสิงไหนบอกบ้านสาวบ้านเคยไม่สวยเลยวันนี้เจ้าของเลยต้องทำบุญกันใส่บาตรเพื่อนกันแต่งตอนมันพาไป
1: ตอนมันพาไปเขาแซว
0: เวอร์ชันสองก็เขียนใหม่
1: เขียนใหม่ว่าเป็นแปลเปลี่ยนเป็นว่า
0: สาวบ้านสวยสาวบ้านกล้วยสวยจังเลย
1: โอเคเป็นอย่างนี้โอเคอะไรเงี้ยได้อยู่โอเคค่ะพ่อเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะสาวเมืองสิงห์ค่ะ

ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงฝันกับสาวมือสิงเนี่ยที่พ่อชายแต่งร่วมกับเพื่อนนะคะก็บันทึกความทรงจำนะไว้ในเพลงด้วยเหมือนกันแล้วก็นะคะพอเราได้เปิดฟังย้อนไปเพลงเก่าๆที่เราชอบเนี่ยนะคุณผู้ฟังเนี่ยมันก็ทำให้นึกถึงอะไรๆหลายๆอย่างนะคะเป็นเรื่องราวความทรงจำได้ด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยทักทายสมาชิกนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะสำหรับนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะมานะคะรายงานตัวกันหน่อยนะคะที่ในไลฟ์ของเรานะคะนะมีใครมาบ้างวันนี้วันอาทิตย์ไงนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสมาชิกของเราแล้วก็รวมถึงยังมีอีกหลายเพลงเลยวันนี้นะคะทางหลังไมค์ก็นะคะฝากเข้ามาได้ที่022481366นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือน10แล้วคือตุลาคมเดือน10แล้วนะคะเหลืออีก3เดือนนะคะ3เดือนนะคะของปี2569ที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่นะคะใกล้ปีใหม่นะหลายๆคนก็เริ่มนะคะเตรียมที่จะไหนจะเทศกาลปีใหม่งานต่างๆหรือว่าบางคนนี่เริ่มนะที่จะเตรียมของขวัญเตรียมของขวัญและเนี่ยอยากไว้เอาไว้ให้กับคนพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆเพราะจริงๆนอกจากจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงเดือนธันวาก็ยังมีอีกหลายเทศกาลด้วยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะและสิ่งหนึ่งวันนี้เอาเป็นว่าเตรียมไว้ก่อนแต่เนิ่นๆกันละกันคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มีของดีมาบอกต่อนะคะเผื่อว่าหลายคนอาจจะอยากรู้สึกว่าเอ้ยใกล้และใกล้จะสิ้นปีอยากจะเปลี่ยนสักหน่อยแต่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนผ้าปูที่นอนคุณผู้ฟังอันนี้ก็ดีนะคะบางคนมีความเชื่อด้วยนะว่าต้องเลือกผ้าปูที่นอนให้ถูกโฉลกถูกห่วงจุ้ยนะคะเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพค่ะคุณผู้ฟังด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเท็กซ์นะคะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้าเนี่ยจะนุ่มลื่นยับยากนะคะเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนด้วยโอ้โหผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนะคะเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันนะคือมี2สไตล์ในเซตเดียวนะคะลาย Midnight Forest ค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มนะให้ความ

ึกลึกลับหรูหรานะคะเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์แล้วก็มีอีกหนึ่งลายนะคะเป็นลายสวีทคาร์เนชั่นอันนี้เป็นดอกลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนนะคะโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนคนที่มีความรักความหวานอะไรแบบนี้นะคะมีสไตล์ช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะสำหรับโปรแรงต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ซื้อวันนี้ค่ะจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นนะฮะเซตใหญ่เลย11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะได้ทั้งหมด11ชิ้น 1,290 บาทใครสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนะบางคนก็บอกว่าอุ๊ยกำลังหาผ้าปูที่นอนใหม่พอดีเลยอย่างเงี้ยนะคะบางทีเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแบบเปลี่ยนสีของผู้ฟังมันเหมือนได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกันนะคะนะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะจ๊ะอ่ะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95สวัสดีคุณแม่สุนิสานะคะคุณแม่ธันพิชาพี่ดาดานะคะพี่สมชายแล้วก็น้องบอยดาวพระศุกร์นะคะพี่ชนินพี่นิวัฒน์พี่ชลินพี่ทุ่งบ้านไร่นะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่จ๋องพี่จ๋องน้องหนูดีนะคะพี่หนูริงนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็เสียเปียกพี่ละไอนะฮะพี่แก้วตาสวัสดีค่ะนะโอ้ทักทายกันช่วงเย็นๆวันอาทิตย์นะคะพี่สมยศบอกรับฟังรับชมอยู่นะจ๊ะนี่พี่สุยตาด้วยพี่วิจิตนะคะพี่ชัยโยโอ้วันนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะพี่สอนจินดารัตพี่โชติวริศนะคะพี่สุเทพด้วยโอ้โหวันนี้สมาชิกมากันเยอะแล้วก็พี่กุลนะบอกน้องลูกตาลเนี่ยอยากฟังรักข้ามคลองด้วยนะคะนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะ022481366นะคะตัวนี้มีเพลงฝากเข้ามาในแฟนรายการประจำของเราคุณป้ายาจากสมุทรปราการบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณอาเสรีรุ่งสว่างสักเพลงนะน้องลูกตาลอิจฉาตายายจัดให้เลยค่ะ

ขอมาก็ยินดีจัดให้นะคะนะคะสำหรับอิจฉาตายายนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะคุณผู้ฟังนะคะวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้นะคะใครที่กำลังพักผ่อนนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้วันอาทิตย์ก็ยังต้องทำงานอยู่นะคะก็ส่งกำลังใจให้กันมีเพลงเพราะๆที่นี่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็เจอกับตาลได้นะทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 1:00 นนะคะคุณผู้ฟังร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะส่วนใครที่นอนดึกหน่อยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อยากจะมาฟังเพลงด้วยกันหรือว่าอาจจะคิดถึงดีเจอะไรอย่างนี้ไม่มีใครบอกนะอันนี้บอกเอง ก็มาเจอกับตันได้จันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 4:00 นถึงเที่ยงคืนด้วยนะคะมีเพลงเพราะๆจัดให้นะคะวันธรรมดาเนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะเพลงค่อนข้างหลากหลายคุณผู้ฟังนะคะก็จะเป็นแบบลูกทุ่งวาไรตี้เลยแหละเพลงชาเพลงเร็วเพลงเก่าเพลงใหม่นะแต่วันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะเน้นเพลงเก่าๆสักนิดนึงเนาะนะคะจะได้ถือว่านี่ไงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษความพิเศษคือเราจะได้ย้อนเวลานะคะเป็นแบบเหมือนนั่งไทม์แมชชีนโดราเอมอนดูสิลากมาหาโดราเอมอนได้ไงงง แล้วโดราเอมอนเขาอยู่คู่กับอสมทมานานไงเป็นไงโอ้โหเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อคุณผู้ฟังนะคะแน่นอนนะคะมาเจอกับตาเนี่ยฮะก็สัญญาไว้ว่าทุกอาทิตย์จะหาเพลงแก้เพลงแก้เพลงเกี้ยววันนี้นะคะ4งานเพลงมีอะไรบ้างคู่แรกค่ะคุณผู้ฟังคู่แรกคือสาวสามพรานนะคะศักชายวันชัยนะร้องแก้โดยสกาวเดือนโซทอนบุญกับอย่าลืมสามพรานและอีกคู่หนึ่งอันนี้คุณผู้ฟังน่าจะคุ้นหูนะคะคนสวยใจดำนะคะเวอร์ชันต้นฉบับเลยค่ะคุณอารพินภูไทยร้องแก้โดยคุณแม่นะคะแม่ชียุพินแพรทองที่บอกว่าเรียกว่าแม่ชีเพราะว่าล่าสุดคุณแม่ก็คือหมายถึงว่าปัจจุบันเนี่ยคุณแม่บวชนะคะบวชนั่นแหละนะก็เลยขออนุญาตเรียกคุณแม่แม่ฉี่ยุพินแพรทองนะคะร้องแก้กับคนดำใจดีคนสวยใจดำหนูบอกคนดำใจดีนะอ่ะกันก็เป็น4งานเพลงในช่วงของเพลงแก้เพลงเกี้ยวจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวๆว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
10: ตอนนี้17:57 นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปพักเคารพธงชาติกันก่อนนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อด้วยกันนะคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงนะคะจน

0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกัน

0: ให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสี่นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับโอ้โหรายการเรามาพร้อมกับสายฝนแล้วก็ต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าการแจ้งเตือนของภาครัฐนะฮะโดยเฉพาะรัฐบาลและกรมอุตุนิยมวิทยาโอ้โหตรงเพงตรงเป๊ะเลยนะครับวันนี้4ตุลาคมจนถึงวันที่ตอนแรกวันที่7ใช่ไหมแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ไงนะฮะขยายไปจนวันที่10แล้วนะครับให้ระมัดระวังโดยเฉพาะ4ถึง7เนี่ยกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่เดิมๆฮะที่เคยถูกน้ำท่วมขังเนี่ยฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีอะไรประมาณนี้แล้วก็ภาคใต้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงแล้วก็กำชับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเลยให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปก่อนเลยนะฮะประกาศภัยไปก่อนเลยไม่ต้องมันเสียหายแล้วค่อยมาประกาศนะครับเพื่อจะได้มีความพร้อมในการรับมือไปดูแลเรื่องของศูนย์พักพิงให้ดีนะครับแม้น้ำยังไม่ท่วมแต่ศูนย์พักพิงต้องเตรียมพร้อมเพราะคนไม่อยากมาแล้วลำบากเขาไม่มาหรอกครับอยู่ที่บ้านดีกว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านลำบากใครอะลำบากเจ้าหน้าที่สิต
1: ้
2: องเอาอาหารไปส่ง3รอบนะฮะถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเอาออกมาก็ลำบากอีกถ้าน้ำมันท่วมไปแล้วอะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอเฝ้าระวังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือน้ำเนี่ยนอกจากน้ำที่มันจะตกลงมาเพิ่มในช่วงวันที่4จนถึงวันที่7วันที่10แล้วเนี่ยมันยังมีมวลน้ำอีกก้อนนึงที่เราเฝ้าระวังกันมาตั้งแต่ตอนต้นมวลน้ำเหนือที่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันละตอนนี้อย่างล่าสุดอย่างทางสธช.ก็มีการประกาศเตือนมาแล้วว่ามันน้ำมันมาถึงแถวอยุธยาแล้ว
2: 16อำเภอครับ
1: ใช่
2: วันนี้พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยว่า16อำเภอของพระนครศรีอยุธยาจมน้ำทั้งหมดนะฮะ
1: ครับ
2: โดยริมแม่น้ำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับ2เมตรครับ
1: ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือเราก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยมันก็มีประเด็นกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ว่าจะอยู่ที่ 2,200 หรือ 2,500 แต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็คือยังมีการคงกันอยู่ที่ 2,500 แล้วก็อย่างที่มีการติดตามกันมาว่าน้ำมันยังมาอย่างต่อเนื่อง
2: มันจะเพิ่มมากกว่านี้สิครับเพราะว่าแนวโน้มอาจจะต้องระบายเพิ่มมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าอย่างไรตามตัวเลขเอาให้ชัดๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราพูดตัวเลขผิดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างความตื่นตระหนกได้เดี๋ยวจะให้ผู้รับผิดชอบมาอธิบายให้ฟังครับว่าการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะหรือว่าน้ำจากนครสวรรค์ลงมาเนี่ยลงมาเท่าไหร่แล้วเขื่อนจะปล่อยเท่าไหร่แล้วที่บอกว่าระบายเหมือนก้างปลาเนี่ยออกซ้ายออกขวาเนี่ยเพื่อที่ให้น้ำมันพอประมาณลงมาถึง
1: ตรงการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพแล้วออกสมุทรปราการเนี่ยมันจะได้ไม่หนักหนาสาหัสไงครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกมันก็จะมีนอกจากในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็มีอีกอันนึงที่ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของน้ำหนุนด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากรุงเทพอ่ะ3น้ำน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝน
2: ก็นี่ฮะช่วงวันที่5นี่เลย
1: ครับ
2: 3น้ำที่เราจะโดนนะฮะน้ำหนุนเนี่ยจะเช้าและค่ำครับเพราะฉะนั้นเช้าและค่ำเนี่ยการระบายค่อนข้างจะยากนะครับระบายลงสู่เจ้าพระยาเพราะว่าน้ำเจ้าพระยาจะค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเร่งระบายน้ำเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังคงเร่งกู้นะฮะแถวๆนู่นฮะลาดกระบังนะครับร่มเกล้า
1: ครับหลังจากที่คลองจันทร์นี่แห้งไปละ
2: คลองจันทร์เนี่ยเจอท่อซิ่งเข้าไป4ตัวเนี่ยวันเดียวแห้งเลยแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้คลองจันทร์เนี่ยเขามีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีเหมือนกับสันเขื่อนเป็นปราการธรรมชาติประมาณนั้นพอตั้งท่อสูบได้ออกลงคลองปุ๊บเนี่ยนะฮะสามารถลดระดับน้ำจนตอนเนี้ยนะฮะ กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล
1: ้
2: วเป็นวันที่2ที่กทมเร่งทำความสะอาดบ
1: ิ
2: ๊กคลีนนิ่งเก็บขยะทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
2: โอ้ขับรถมาสุขาภิบาลน่ะ
1: ครับ
2: ฟุตบาทจำภาพปี54ได้เลยปีนี้เห็นอีกแล้วอ่ะครับคือบรรดาตู้เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ที่ทำจาก
1: ไม้ไปแล้ว
2: เอามากองอยู่เต็มฟุตบาทเต็มไปหมดเลยรอเจ้าหน้าที่กทม.ถ
1: ุ
2: งดำที่เป็นถุงขยะต่างๆกองอยู่เต็มฟุตบาทเต็มไปหมดเลยครับตอนนี
1: ้
2: รอเคลียร์กันอยู่นี่แหละครับที่ชาวบ้านบอกว่าเงินเยียวยาต้องมาไวๆอ่ะเอาอย่างบ้านผมเนี่ยนะครับ
1: พี่เราก็หนักด้วยเหมือนกันแถวลำลูกกา
2: โอ้โหมันไม่ลงเลยนะฮะน้ำมันระบายไปไหนไม่ได้ไงจนผู้ว่าปทุมต้องมาประสานกับทางกทม.
1: คร
2: ับ คลองหกวาสายล่างเนี่ยช่วยเร่งระบายหน่อยเพื่อให้ลำลูกกาลงได้อนุสรณ์สถานน้ำยังสูงอยู่เลยนะครับ
1: ใช่คือดูภาพข่าวเนี่ยต้องดูว่าแบบเอ๊ะในส่งกทมหลายพื้นที่มันน้ำมันแห้งแล้วแล้วก็บางพื้นที่อย่างที่บอกไปมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติไปแล้วแต่ว่าในส่วนของแถวอนุสรณ์สถานตรงนั้นอะยังดูว่ามันคือภาพเก่าหรือว่ามันเป็นภาพปัจจุบัน
2: คือนึกภาพไม่ออกคนอยู่ตรงนั้นนึกภาพแบบว่าจะดูดน้ำตรงอนุสรณ์สถานลงตรงไหนก็คือลงท่อได้อย่างเดียวครับ ลงท่อระบายน้ำแล้วก็ไปออกคลองนะฮะไปออกคลองลำลูกกาม ันไกลน้ำมันก็มาเติมเรื่อยๆนะ
1: ครับ
2: มันก็ไม่ลงสักทีหนึ่งนะฮะแล้วคลอง1 2 3 4 5ไปจนถึงคลอง10กว่าๆของลำลูกกาเนี่ยต้องบอกว่าถนนลำลูกกานี่แห้งนะครับแต่ตามตรอกซอกซอยที่เป็นหมู่บ้านน้ำ
1: ยังหนักอยู่
2: เลยฮะยังหนักอยู่เลยครับ และของผมเนี่ยอยู่ท้ายสุดอะต่ำสุดด้วยอะไอตอนน้ำมามากๆเนี่ยไอตอนฝนตก3วัน
1: อ
2: ะเอวอะในบ้าน
1: ก็เข้าบ้านด้วย
2: ในบ้านหัวเข่าอะครับ
1: แล้วเงินเยียวยาจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้
2: คือเขาบอกไวถ้าเกิดไม่ยื่นไปเนี่ยนะฮะมันจะมีเงิน3ส่วนใช่ไหมส
1: ่
2: วนแรกที่ประกาศภัยพิบัติเนี่ยทุกหลังได้เลย 9,000 บาท
1: ครับ
2: อันนี้ตามเงื่อนไขเดิมของปภ.เขานะ
1: ครับ
2: ยังไม่รวมเรื่องของประกันภัยพิบัติที่มีผลเมื่อวันที่1แต่อันนี้ยังไม่เกี่ยวนะฮะคงจะเป็นระเบียบเดิมอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วส่วนที่2ก็คือทรัพย์สินวันนี้ก็ต้องไปกรอกนะทรัพย์สินของเรามีอะไรบ้าง
1: ก็มีถ่ายภาพประกอบด้วย
2: ถ่ายภาพประกอบนะฮะความเสียหายของทรัพย์สินของเราเพื่อจะยื่นให้ทางเทศบาลนะครับพิจารณาเป็นเงินเยียวยาตีออกมาว่ามันจะเท่าไหร
1: ่
2: นะฮะก็ให้พวกบรรดาผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเป็นคนเซ็นรับรองเพราะว่าไอ้ตอนที่ผมเข้าไปล้างบ้านเนี่ยเทศบาลเข้ามาพอดีนะฮะเขาเอาน้ำกับเอายามาแจกแล้วก็มาจดเลยบ้านนี้คือเขาจะรู้เลยนะฮะซอยไหนโซนไหนน้ำหนักบ้างอ
1: ่
2: ะเพราะว่าเขามาไล่เช็คทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของเงินเยียวยาแต่จะช้าเร็วมันอยู่ที่การยื่น
1: แต่อยากรู้ความรู้สึกของคนในพื้นที่อย่างพี่ณรงค์ตอนนี้อย่างไอ้น้ำอันเดิมเนี่ยความเสียหายก็ยังอยู่ในระหว่างการสำรวจแต่ตอนนี้น้ำมวลน้ำก้อนใหม่ที่มันจะเข้ามาเติมอีกแล้วเนี่ยเราคงจะต้องสำรวจอันเดิมก่อนไหมหรือว่าปล่อยเลยรอรอบใหม่อีกรอบนึง
2: คือมันจ่ายซ้ำซ้อนไม่ได้ เขาอิงจากอะไรรู้ไหมครับ
1: ครับ
2: อิงจากเรื่องของการประกาศภัยพิบัติ
1: อ๋อ
2: พอประกาศภัยพิบัตินะฮะก็จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
2: ถ้ายกเลิกภัยพิบัติไปแล้วได้รับเงินเยียวยาไปแล้วอย่างคุณอาทิตย์อ่ะได้รับเงินเยียวยาจากภัยพิบัติไปแล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: สถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่25มันเกิน7วันเข้าเกณฑ์ทุกอย่างจ่ายเรียบร้อย
1: ครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าฝนมันมาอีกรอบหนึ่งนะฮะทำให้พื้นที่ของคุณอาทิตย
1: ์
2: น้ำมันท่วมอีกจนจังหวัดประกาศภัยพิบัติ
1: อีกรอบหนึ่ง
2: เราจึงจะเข้าเกณฑ์อีกรอบหนึ่ง
1: ก็คือจะได้สองรอบแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราก็อย่าไปลุ้นว่ารอบหน้าอาจจะไม่ได้มีการประกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครที่มีทรัพย์สินในบ้านเสียหายเนี่ยรีบทำไว
2: ้ครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าหลายพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเขาประกาศ50เขตไงแล้วก็ค่อยๆทยอยยกเลิกไปแต่ว่าเงื่อนไขของเรามันเข้าอยู่แล้วสำหรับคนกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตอย่างกรณีแฟลตคลองจันท
1: ร์
2: เคหะร่มเกล้าอย่างเงี้ยนะครับที่บอกว่าเอ้าก็ไม่เสียหายอยู่บนตึกน้ำล้
1: อม
2: น้ำล้อมก็ได้ 5,000 ครับเพราะว่าคุณก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ออกมาทำมาหากินไม่ได้ครับ
1: อะไรครับแต่ว่าเรื่องของมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะมาเนี่ยจะเติมไหมจะรู้ว่าจะส่งผลกระทบไปในพื้นที่ไหนหนักหน่วงเป็นพิเศษหรือเปล่าเด
2: ี๋
1: ยวรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันในเบรกหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักก่อนครู่นึงครับ
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟ

0: พียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา14นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
5: ทักทายคุณเสือนอนไม่หลับด้วยนะครับพี่เอื้อมพรทักทายเข้ามาแล้วนะครับ แล้วก
4: ็
5: มีคุณเทศยะจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามาสวัสดีครับ
4: คุ
5: ณศ
4: ัก
5: ด
4: ิ์
5: สิมานะฮะบ้านพลทองอำเภอศรีดาโคราชมีแต่ฟ้าร้องฝนไม่ตกเลยค
4: ุ
5: ณทูลทองสวัสดีเข้ามาคุณเพชรสอนนะครับแล้วก็คุณอมรี
4: ครับ
5: คุณสุภชัยนี่มาท่านแรกเลยนะฮะส่งสติกเกอร์มาเยอะเลยขอบพระคุณครับ
4: ครับในไลน์ก็มีคุณสุภชัยก็ส่งเข้ามาทางไลน์ด้วยเช่นกันมีคุณสุภชัยนะครับที่ทักทายเข้ามาท่านแรกมีบอกสวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์สวัสดีครับแล้วก็ติดตามฟังตลอด2ชั่วโมง
5: คุยข่าวกันเข้ามาได้ด้วยนะครับหรือว่าจะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญที่เราเชิญมาพูดคุยในรายการครับสถานการณ์น้ำพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะสุ่มเสี่ยงไหมจะต้องระมัดระวังยังไงนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลวันนี้ออกมาย้ำเตือนอีกนะครับวันนี้ฝนจะตกหนักหลายพื้นที่เลยจนถึงนู่นนะฮะสัปดาห์หน้าเลยนะครับแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยช่วงบ่ายๆใช่ไหมคุณอาทิตย์โอ้โหหนักเลยอ่ะ
4: นึกว่าจะไม่มาแล้วนะ
5: ครับ
4: นึกว่าจะหายไปแล้วแต่มาตามจริงแล้วก็มาหนักหน่วงด้วยมาทั้งลมด้วยไง
5: คือเช้าๆมาโอ้ยไม่มา
4: แดดมาก
5: แดดแรงจริงๆนะโอ้ตอนบ่ายนี้มาตามนัดเลยนะครับและช่วงค่ำเห็นไหมมืดแล้วนะฮะฝั่งตะวันออกเนี่ยแถวๆลำลูกกาบ้านผมเนี่ยน่าจะโดนหนักอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสอบถามกันเลยครับ สอบถามกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชครับคุณไพฑูรย์เก่งกันช่างอยู่ในรายการแล้วครับ
4: สวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณนิติกรครับสว
4: ั
6: สด
4: ี
6: ครับท่านผู้ฟังคร
5: ับขอบพระคุณครับท่านรองครับที่ไปหลักกับทางรายการครับ
6: เดี๋ยว
5: ให้ท่านไพฑูรย์ฉายภาพรวมให้ฟังหน่อยฮะสถานการณ์ลุ่มโชคพญาเพราะว่าพาดหัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอยุธยา16อำเภอท่วมไปหมดแล้วครับแล้วด้านล่างลงมาเขื่อนตอนนี้ปล่อย 2,500 แล้วใช่ไหมครับสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ
6: ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในลุ่มน้ำเจ้าพญาเนี่ยเป็นช่วงขาลงนะครับผมคือน้ำจะลดลงแล้วไล่มาตั้งแต่แม่น้ำปิงเลยนะครับผม
5: ครับ
6: คือแม่น้ำปิงเนี่ยเรามีจุดวัดน้ำที่นครสวรรค์ที่อำเภอบรรพตพิสัยนะครับผมน้ำเนี่ยลดลงนะครับปัจจุบันเนี่ยไหลประมาณ741ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนเวลา11โมงนะครับผม
5: ครับ
6: แล้วก็แม่น้ำปิงเนี่ยจะมารวมกับแม่น้ำน่านนะครับผมปิงก็รวมกับวังก่อนเดี๋ยวแม่น้ำน่านเนี่ยมารวมกับยมแม่น้ำน่านเองก็คงที่ครับ1061นะครับผมตอนช่วง11โมงนะครับแล้วตรงที่นครสวรรค์เนี่ยตอนช่วง11โมงเนี่ย 2,222 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผม
5: ครับ
6: ซึ่งถือว่าประมาณสัก 60% ของความจุลำน้ำนะครับผมจาก C2 ที่นครสวรรค์เนี่ยมาที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเราระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังคงที่แต่เนื่องจากว่าน้ำจากแจกันก็ลดลงนะครับผมวันนี้เองวัดตอนเมื่อกี้นะครับที่ดูสถานีวัดน้ำที่43ที่ท้ายเขื่อนพระยาเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยลดลงแล้วนะครับผ
4: ม
6: ในระดับท้ายน้ำเนี่ยระดับเหนือน้ำที่เราเซตระดับไปที่ 17.56 นะครับตอนนี้นะครับผมต่ำกว่าเมื่อเช้าประมาณสักเกือบ10เซนนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มของแม่น้ำเจ้าพระยาจะลดลงแต่ก็จะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์นะครับผมเข
5: ื่
6: อนป่าสักเนี่ยเนื่องจากมีความจุประมาณ111ล้าน111%นะครับผมซึ่งวันนี้มีความจุค่อนข้างมากกันนะครับผมก็มีการระบายน้ำในความจุเนี่ยประมาณ964ล้านทุกวันนี้นะครับผม
5: คร
6: ับ แล้วก็111เซนแล้วก็ปล่อยน้ำที่เรียกว่าวันละประมาณ30กว่าล้านนะครับหรือ450ทุกบาทเมตรต่อทีนะครับผม ทำให้น้ำเนี่ยมารวมตัวกับน้ำที่เราระบายมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตรงแถวๆตรงเขื่อนพระราม6อ่ะครับผมแล้วปล่อยที่650ฝ่านะครับ
4: ครับ
6: 650ฝ่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยก็จะไปรวมกับน้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่2,500นะครับผมแต่น้ำตัวนี้ครับตรงเจ้าพระยาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแถวบางไปอินแถวบางไทรนะครับผมมันจะเป็นเบาะเป็นแม่น้ำที่กว้างมากใหญ่มากถ้าเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่คุณณรงค์บอกว่าอยุธยาท่วมทั้ง16อำเภอเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภว่าคนมองอย่างเงี้ยเหมือนอยุธยาท่วมอย่างเงี้ยคนไม่ไปเที่ยวเลยนะครับแต่จริงๆมันท่วมเป็นจุดและก็ท่วมเฉพาะที่อยู่ริมขันเนาะนอกขันก็น้ำครับผม
4: ต้อง
6: บอกเลยนี่ไม่เป็นไรเลยแล้วเวลาท่วมเนี่ยเช่นท่วมที่บางซ้ายเนี่ยม
5: ัน
6: ก็ท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือท่วมที่นครหลวงเนี่ยก็ท่วมบางจุดแค่นั้นเองครับผมม
5: ัน
6: ไม่ได้ท่วมทั้ง16อำเภอของพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนด้วยครับอยุธยาเนี่ยปีนี้ไม่ได้ท่วมมากนะครับแล้วเราระบายน้ำที่2,500ลูกบาศก์เมตรเนี่ยน
5: ้
6: อยกว่าปีที่แล้วที่2,900ลูกบาศก์เมตรและถ้าเทียบกับปี54นะครับระบายที่3,700ลูกบาศก์เมตร
5: ครับ
6: นี่ก็ยังน้อยกว่าตั้ง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็สถานการณ์ฝนที่อุตุเขาให้มาเนี่ยวันนี้ที่ว่าตกหนักนะครับแล้วพรุ่งนี้จะหนักตามแนวเนี่ยนะครับแต่เรากำลังเร่งระบายน้ำนะครับที่เรียนนะครับว่าน้ำจากแม่น้ำปิงน้ำจากแม่น้ำน่านกว่าจะมาถึงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยประมาณ 2-3 วันแล้วแต่ว่าตกตรงไหนนะครับผมถ้าตกตรงที่กำแพงเพชรเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณเกือบ3วันมาถ
5: ึ
6: งนครสวรรค์แต่นครสวรรค์ที่ C2 ที่ตัวอำเภอเมืองมาถึงตัวเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยว
5: ัน
6: หนึ่งเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถไล่น้ำก้อนนี้ออกไปได้ก่อนนะครับผมเราก็ยังมีที่ว่างเหนือเขื่อนรอรับน้ำฝนที่ตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศรีกิจเนี่ยเรารวมๆกันแล้วเนี่ยเรารับน้ำได้อีกประมาณ 6-7,000 ลูกบาศก์เมตรล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะครับผม
5: เก็บน้ำยังได้อยู่
6: เนี่ยตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตรงคันก็น้ำที่ปทุมธานียังต่ำประมาณ57เซนนะครับผม
5: ครับครับ
6: ที่นนทบุรีเนี่ยเราต่ำกว่า1เมตร50นะครับผม
4: โอ้ยังช่วยได้เยอะเลยที่กรุงเทพเน
6: ี่ยประมาณเมตร60นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะท่วมบ่ามาท่วมแบบเหมือนปี54เนี่ยไม
5: ่
6: ม
5: ี
6: เหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็ตัวกทม.เองเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเขาใช้ระบบสูบน้ำออกมาทั้งนั้นก
5: ็
6: อาจจะมีประมาณสัก 7-8 เขตซึ่งตอนนี้เขากำลังเร่งที่จะระบายน้ำเช่นแถวล่มเก้าแถวคลองจันท
5: ร์
6: แถวลาดกระบังตรงนี้ครับก็เป็นเรื่องที่กำลังเร่งการที่จะเอาน้ำมาสู่ระบบอุโมงค์ระบบคลองของกทม.มาฝั่งเจ้าพระยาเพราะไปทางฉะเชิงเทราเนี่ยน้ำเต็มหมดครับไปทางนครนายกวันนี้เราอาจจะเห็นเรื่องของที่องครักษ์นะครับ ที่ก็ขอแบ่งน้ำมาทางคลองรังสิตแล้วคลองรังสิตเราจะประสูบที่ประตูจุฬาลงกรณ์ออกนะคร
5: ับ
6: ผมแล้วทางกทม.เองเขาก็เปิดรับน้ำช่วยอีก5ประตูครับตอนน
5: ี
6: ้ก็สถานการณ์ในลุ่มเจ้าพระยาถ้าถามว่ามันอยู่ในช่วงขาลงแต่เราต้องระวังฝนตก2-3 วันนี้ครับผมให้ด
5: ี
6: แล้วเราก็ต้องเรียนนะครับว่าเรื่องการเร่งสูบในจุดที่พี่น้องที่อยู่ต่ำๆนะครับต
5: ้
6: องเร่งช่วยครับผม
5: ครับเนี่ยฮะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญคือท่านไฟตูนมาอธิบายย้ำอีกทีนึงฮะเพราะว่าผมก็เอาคำถามจากพาดหัวข่าวของหลายฉบับเนี่ยอุยุทยาจมไปหมดเลยเนี่ยนะจมบางจุดเท่านั้นนะฮะท่วมบางจุดแต่ยังไปท่องเที่ยวได้เอาย้ำอีกรอบนึงนะครับและสถานการณ์ลำน้ำเจ้าพระยากำลังดีขึ้นตามลำดับแต่จังต้องเร่งบริหารจัดการแล้วก็วางแผนกันให้ดี
4: อ่
5: ะนี่คือเจ้าพระยาหายห่วงไปได้เปราะหนึ่งครับท่านครับคืออีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังเขาบอกว่า8ริ้วยังอ่วมอยู่เลยเนี่ยอันนี้ก็คือผลจากเขื่อนขุนด่านเหรอครับ
6: คือต้องเรียนนะครับว่าตรงฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นที่รับน้ำนะครับในตั้งแต่ตอนบนคือทางนครนายกนะครับผมจากนครนายกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขื่อนขุนด่านอย่างเดียวนะครับมีแถวบ้านนาแถวคลองมะเดื่
5: อ
6: แล้วน้ำแม่น้ำนครนายกเนี่ยมาจากที่แก่งคอยด้วยนะครับผม
5: สระบุรี
6: ที่เราเห็นที่บ้านชะอมที่ท่วมไหมครับวันนั้นเนี่ยตกประมาณ200กว่ามิล นะครับในช่วงวันที่26-27เนี่ยน
5: ้
6: ำทุกสารทิศแต่พุ่นโตแล้วก็มาที่แม่น้ำนครนายกแล้วมาที่องครักษ์แล้วก็มารอจากปราจีนบุรีปราจีนบุรีเนี่ยเราเรียกว่าแม่น้ำปราจีนบุรีใช่ไหมครับผมมาทั้งสระแก้วที่จันทบุรีที่สอยดาวนะครับผมเป็นพระสะพึงกับพระปรงนะครับแล้วก็มีแควหนุมานรวมมาที่ปราจีนที่ปราจีนเนี่ยน้ำสูงเป็นประวัติการเลยนะครับมากกว่าปี56อ่ะ11เซนติเมตรนะครับผมวันนี้ลดไปแค่ประมาณ 5-6 เซนติเมตรวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปดูในพื้นที่พอน้ำจากปราจีนนะครับมารวมกับน้ำจากนครนายก ก็เป็นน้ำที่8ริ้วนะครับหรือที่ฉะเชิงเทราที่แม่น้ำบางประกงนะครับผมจ
4: ุ
6: ดที่ท่วมน้ำหนักที่ตรงบางประกงก็จะเป็นบางน้ำเปรี้ยวบางค้านะครับตัวอำเภอเมืองนะครับตรงราชสารตรงพนมสารคามนะครับเพราะว่าน้ำของตรงฉะเชิงเทราเองเนี่ยตรงจุดที่ทางสี่ยัดนะครับรุ่มน้ำคลองท่าลาดเนี่ยน้ำมาเต็มเลยนะครับน้ำเนี่ยวันเดียวมา100กว่าล้านเลยที่อ่างสี่ยัดนะครับผมซึ่งไม่เคยมีเป็นประวัติการของตรงภาคตะวันออกเลยนะครับตอนต้นปีเรายังคุยกันเลยว่าที่สี่ยัดเนี่ยน้ำยังต่ำสุดต่ำที่สุดในประเทศไทยที่น้ำมีประมาณสักตัวเลข 10% นะครับผมแล้วน้ำมาประมาณวันเดียวขึ้นมา100กว่าล้านเนี่ยซึ่งไม่เคยมีสถิติแบบนี้เลย
4: คร
6: ับผม
5: ครับท่านประธานจัดการเรามีโอกาสตัดยอดน้ำอยากตัดน้ำนครนายกไม่ให้เข้าไปที่ปราจีนหรือว่าไปที่ฉะเชิงเทราอันนี้พอได้ไหม
6: ฮะมันยากมากครับเพราะว่าไม่มันยากเพราะว่าสภาพพื้นที่จากนครนายกเนี่ยเขาก็จะลงมาที่องคลักษ์เราวันนี้เราเห็นข่าวที่องคลักษ์น้ำท่วมเป็นเมตรถึง2เมตรเลยนะครับผมและท่วมนานมากแล้วที่ว่าน้ำท่วมจนน้ำเน่าอ่ะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปราจีนเนี่ยน้ำตรงก้อนเนี่ยมันจะมาตุงกันแถวเขาเรียกปากน้ำโยตตาซึ่งเป็นศพกันระหว่างแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำบางประกงตรงนี้ครับมันก็จะไปแถวบ้านสร้างนะครับที่ของปราจีนบุ
4: ร
6: ีแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเทราแล้วก็จุดแถวบางคล้าของฉะเชิงเทราแล้วก็อำเภอบ้านโพตอนนี้ก็มีประเด็นในเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันครับผมตรงนี
4: ้
6: ครับผม
5: ก็บ้านพี่สาวผมเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำปราจีนเนี่ยเสาบ้านเนี่ย2เมตรเลยนิดเดียวจะถึงตัวบ้านแล้วอะ
6: เหมือนเทื่อมสูงสุดเลยครับคุณณรงค
5: ์
6: สูงสุดตอนปี6ปีนี้มากกว่าปี61เซนติเมตรครับผม
5: โอ้โหนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายลงนี่มันจากปัจจัยอะไรบ้างครับ
6: ถ้าคลี่คลายลงอ่ะครับก็ต้องเร่งในเรื่องของผักดันน้ำตอนนี้เองกระทรวงกลาโหมก็ติดเครื่องผักดันน้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทานะครับรอยต่อระหว่างจังหวัดปราจีนกับฉะเชิงเทาแล้วก็ต้องเร่งสูบน้ำแล้วก็ต้องตรงนี้ฉะเชิงเทราเนี่ยตอมตายนะครับน้ำทะเลจะขึ้นลงดีก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าน้ำท่วมขังที่อยู่ตรงบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองคลักษ์เนี่ยต้องมีเวลาพอสมควรถ้าถามผมจะประเมินตัวเลขปริมาณมวลน้ำที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผมว่าจะใช้เวลาเป็นเดือนครับคุณณรงค์ครับ
5: นะฮะแต่อย่างไรก็ตามต้องแจ้งข้อมูลนะฮะตัวเลขทั้งหมดให้ชาวบ้านเขาจะได้ขนของได้ทันยกของขึ้นให้ปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็จะช่วยลดผลกระทบไปได
6: ้ตรงนี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนเลยกรณีที่เราอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วน้ำท่วมขังแล้วคีเท่าไฟหรือพวกสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีหรือเป็นผู้ป่วยคนแก่เนี่ยถ้าเขาให้ออกไปอยู่ที่ศูนย์รวมชุมควรออกไปก่อนครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันท่วมนานครับเที่ยวนี้เที่ยวนานเพราะน้ำเนี่ยตกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผ
5: ม
6: ที่องคลักษ์เนี่ยเขารวมมวลน้ำที่ตกมาแล้วเนี่ยประมาณ130ล้านเลยนะครับ
5: โอ้โห
6: แล้ว130ล้านเนี่ยเอาน้ำออกได้แค่วันละ4ล้านเขาสูบน้ำออกแล้วเนี่ยน้ำก็เข้ามาเติมอีก8ล้านที่ดูนะครับผมเพราะว่าตอนพอน้ำตรงนี้ลดใช่ไหมครับมันก็เพิ่มมาจากตอนบนอีกนะครับ
5: ครับ
6: ตรงนี้แหละครับซึ่งเราจะต้องช่วยเอาน้ำมาจากคลองรังสิตบ้างมาจากเข้าไปทางฉะเชิงเทราบ้านที่มีคลองแนวดิ่งแถวคลองรังสิตนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องเร่งตรงแม่น้ำบางประกงครับผมเพื่อให้แม่น้ำบางประกงเนี่ยลดลงแล้วน้ำจากนครนายกน้ำจากปราจีนบุ
7: ร
6: ีและน้ำฉะเชิงเทราเองจะได้ลงไปสู่ทะเลครับผม
5: อ๋อก็คือผันให้คลองธัญญาคลองรังสิตช่วยแบ่งเบาเพื่อประตูน้ำจุฬาจะได้สูบออกเจ้าพระยาอย่างนั้นเหรอ
6: คือผ่านมาได้แค่ระดับหนึ่งเพราะตัวคลองรังสิตเองวันนี้ก็เกินวิกฤตนะครับคุณณรงค์ครับผมก็ต้องสูบที่ประตูจุฬาลงกรณ์นะครับผมแล้วก็สูบที่ประตูของบ้านใหม
5: ่
6: สูบออกไปน้ำเจ้าพยาเพื่อให้คลองรังสิตไปปลดต่ำนะครับพอคลองรังสิตต่ำแล้วเนี่ยน้ำจากนครนายกก็เข้ามาแต่เข้ามามากก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดฝนตก5 6 7เกิดตกแถวคลองรังสิตท่วมกันอีกครับคุณณรงค์แล้ววันนี้ถนนสายคลองรังสิตที่มาคู่ขนานกับคลองรังสิตเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังเพราะเนื่องจากตรงบริเวณองคลักษ์เนี่ยกำแพงกระสอบทรายที่เรากันไว้เนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยไปเอาออกมันก็เลยทำให้น้ำท่วมถนนค่อนข้างสูงครับคุณณรงค์ครับผม
5: แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะคือเขาบริหารจัดการน้ำยากถ้าเกิดว่าเราไปทำอย่างนี้นะลุ่มน้ำ
6: เข้าใจครับรัฐก็พยายามช่วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ประชุมทุกวันนะครับที่จะสั่งการหรือแรงต่างแต่บางพื้นที่เนี่ยด้วยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นที่น้ำท่วมขังนานประชาชนก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนนานเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขครับผม
5: เอาลุ่มน้ำเพชรแล้วฮะเห็นว่าทางสธนช.เองก็เฝ้าระวังเพราะว่ามันอาจจะลดสปินเวย์เขื่อนแก่งขจานตัวนี้เป็นยังไงบ้างเหรอครับ
6: ขื่อนแก่งกระจานตอนนี้ล้นสปินเวย์แล้วนะครับคุณณรงค
5: ์ครับ
6: ความจุเนี่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเขื่อนแก่งกระจานนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ได้มีคุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็แจ้งไปทางโฆษกรัฐบาลก็แจ้งนะครับผมวันนี้เองเนี่ยทางรองผู้ว่าการจังหวัดเพชรทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานส่งน้ำลงสระเพชรบุรีเนี่ยก็เข้าไปดูนะครับแล้วท่านผู้ว่าเองจะมีการประชุมเตรียมฉากทัศน์ในการรับมือกรณีที่ฝนตกแช่ที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยช่วงนี้นะครับอุตุก็แจ้งเตือนว่ามีโอกาสฝนจะตกที่เพชรบุรีและบริเวณเขื่อนแก่งกระจานค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้น้ำล้นผ่านสปินเวย์แล้วครับคุณณรงค์ครับผมล้นเนี่ยมาประมาณวันละอัตราการระบายประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงเขื่อนเพชรเนี่ยข้างล่างเขื่อนเพชรเนี่ยเขาเรียกตรงท่ายางอะนะครับก็จะระบายน้ำไปทางคลองชลประทานนะครับแล้วก็ระบายตรงแม่น้ำเพชรตอนนี้นะครับยังไม่เป็นไรแต่กรณีที่เกิดมีฝนตกหนักที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานเยอะเนี่ยมันจะต้องระบายออกผ่านสปินเวย์เยอะเนี่ยถ้าเกิดระบายมาสัก 5-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยตรงเนี้ยแม่น้ำเพชรตรงบริเวณอำเภอเมืองเพชรจะต้องรับน้ำเพิ่มมากขึ้น
5: ค
6: ือแม่น้ำเพชรตรงตัวอำเภอเมืองเพชรเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเราปล่อยมา300หรือ500เนี่ยต้องกระทบผู้ว่าเองท่านก็ได้เตรียมแผนเลยนะครับว่า500 200 300 500 1,000 จะต้องตรงไหนกระทบตรงไหนจะต้องไปอยู่ตรงจุดไหนจะต้องอพยพจะต้องแจ้งเตือนเตรียมรับมือกระฉากกระทัดที่เกิดขึ้นในนะกรณีที่มีฝนตกหนักที่เขื่อนแก่งกระจานครับผม
5: ครับอันนี้แผนเผชิญเหตุที่จังหวัดดำเนินการแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับดำเนินการแล้วแล้วก็จะต้องซักซ้อมแล้วก็ต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเช่นกรณีที่น้ำปล่อยมาจากเขื่อนแก่งกระจานหรือล้นมา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยม
5: ัน
6: จะถึงเขื่อนเพชรใช้เวลากี่ชั่วโมงจะเขื่อนเพชรใช้เวลาถึงตัวเมืองเท่าไหร่แล้วใครจะกระทบเป็นกลุ่มแรกใครจะต้องออกไปอยู่ตรงจุดไหนจะต้องเคลื่อนย้ายตรงนี้ครับผู้ว่าได้เตรียมกระชับพื้นที่แล้ววันนี้ท่านรองว่าเองก็ได้ดูในพื้นที่กับหน่วยทหารหน่วยปอพอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะมีการประชุมจะต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจในพื้นที่เสี่ยงครับคุณณรงค์ครับผม
5: อันนี้คือฝนระลอกสุดท้ายช่วงเปลี่ยนฤดูใช่ไหมครับที่รัฐบาลเตือนจนถึงวันที่10เนี่ยครับ
6: ใช่ครับแต่ตัวเพชรบุรีเนี่ยคุณณรงค์ครับเวลาฝนเขาตกในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างฝนภาคกลางกับฝนภาคใต้เขาจะยันกันที่เพชรบุรีนะ
5: ครับ
6: เป็นเหมือนช่วงรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ตอนบนแล้วฝนจะตกแช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยมีโอกาสที่จะตกทั้งต้นระหว่างเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่เพชรบุรีมีฝนตกมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขื่อนแก่งกระจานเราล้นแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังหรือต้องตั้งการ์ดให้สูงเลยครับคุณณรงค์ครับผมมีโอกาสนะครับในปี46เนี่ยต้นเดือนตุลาก็ท่วมคันแล้วนะครับ
5: ช่ว
6: งประมาณวันที่4ถึง6พอไปเดือนตุลาวันที่28ถึงวันที่31ก็ตกอีกท่วมอีกเป็นประวัติการเลยครับตอนปี2546อ่ะครับผมซึ่งปีเนี้ยเราก็กังวลแล้วก็ได้เตรียมการไว้โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้เตรียมอย่างเข้มข้นครับผม
5: ครับ
4: เราจะมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนเมืองเพชรไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่ทันได้เข้าสู่เดือนตุลาเนี่ยน้ำมาแล้วน้ำล้นสปินเวย์ไปแล้วเนี่ยครับ
6: ตอนนี้ครับคนเมืองเพชรต้องฟังข่าวสารทางราชการและกรณีที่เคยเกิดน้ำท่วมเราเคยเกิดน้ำท่วม3ปีซ้อนที่เพชรบุรีนะครับช่วง59 60 61ประมาณนั้นนะครับตรงนี้นะครับถ้าน้ำมาจากท้ายเขื่อนเท่าไหร่เนี่ยตัวคนเมืองเพชรเนี่ยเขาจะรู
5: ้
6: ว่าท่วมทุกที่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นฉากทัศน์ในแต่ละฉากทัศน์เนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมโดยเฉพาะเรื่องรถนะครับเรื่องทรัพย์สินเรื่องสัตว์เลี้ยงเพราะคนเพชรเนี่ยเขาเลี้ยงวัวเยอะนะครับผมจะเอาไปอยู่ตรงจุดไหนจะอยู่บนคันคลองหรือจะอยู่ตรงจุดที่ทางเทศบาลทางอำเภอจัดไว้เนี่ยตรงนี้เตรียมแล้วผมเข้าใจว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้รับทราบว่ากรณีที่น้ำมาอย่างนี้จะต้องไปอยู่จุดไหนใครจะไปตรงไหนจะใครจะผลยังไงโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจะต้องทำอย่างไรตรงนี้ครับอยากให้พี่น้องชาวเพชรบุรีต้องดูข้อมูลนะครับที่เราเคยท่วมแต่คาดว่าไม่น่าจะเหมือนปี46นะครับแต่ทั้งนี้ต้องไม่ประมาทเพราะฝนที่เพชรบุรีเนี่ยมันเป็นฝนที่แช่บางทีถ้าตกเพราะเป็นช่วงของรอยต่อระหว่างฤดูหนาวของภาคเหนือ
5: ครับ
6: แล้วก็ฤดูฝนของภาคใต้นะครับผมตรงนี้แล้วก็มีเทือกเขาตะนาวสีกั้นพอลมตะวันออกพัดมาเนี่ยคนเพชรบุรีเขาเรียกว่าลมตะวันออกมันจะทำให้ฝนแช่อยู่ตรงนั้นได้ครับ
5: โอ้โหฟังข้อมูลจากทางราชการนะฮะสำหรับชาวเพชรบุรีนะครับและหลังจากนี้ไปเนี่ยเอาภาคเหนือนะฮะก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวภาคกลางน้ำกรุงเทพอาจจะโดน3น้ำแต่ว่าก็มีแผนอะไรรองรับไปแล้วนะภาคใต้แหละครับเห็นว่าท่านนายกเองก็ห่วงมากในที่ประชุมกันทุกวันเนี่ยสำหรับติดตามสถานการณ์ท่านนายกสั่งการหรือว่าสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยมันอ่อนไหวเปราะบางตรงไหนบ้างเหรอครับ
6: คือภาคใต้เองพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขานะวันนี้เองก็มีน้ำท่วมที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับผมแต่ฝนที่ภาคใต้จะเกินร้อยกว่ามิลเนี่ยครับจะเกิดเขาเรียกว่าดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับผมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีบัญชาให้จังหวัดต่างๆตั้งศูนย์นะครับเพื่อจะติดตามสถานการณ์และก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกรณีอย่างเงี้ยครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะทราบนะครับว่าฝนจะตกกี่มิลลิเมตรตรงเนี้ยครับจะต้องมีการสื่อสารกับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยอย่างเช่นผมอยู่ที่สีชนนครศรีธรรมราชเนี่ยจุดไหนเป็นจุดวัดน้ำแล้วฝนมันตกเท่าไหร่แล้วถ้าตก100มิลผมต้องเตรียมตัวแล้วตก150มิลผมต้องอพยพแล้วเหมือนที่หน้านะครับที่ปัวครับ มันต้องมีเกณฑ์แบบนั้นซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยได้สื่อสารกับผู้ว่าการจังหวัดในทุกจังหวัดเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยครับต้องไปเตรียมการให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่เคยเกิดไม่ว่าจะเป็นที่ชุมพรนะครับที่ประจวบคีรีขันธ
5: ์
6: ที่สุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชหรือแม้ทั้งตัวหาดใหญ่เองซึ่งหาดใหญ่เนี่ยมีการซักซ้อมแผนไปแล้วนะครับเพราะนั้นทุกจังหวัดที่มีจุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยครับจะมีจุดเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ตั้งสีชนตั้งแต่ขนอมตั้งแต่ท่าเรือลีนพิตำหรือแม้ทั้งตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็เป็นภูเขาสูงที่เป็นเขาหลวงครับผม
5: นั่นแหละหลายคนก็เลยถามว่าหาดใหญ่ปีนี้จะซ้ำสองหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ปีที่แล้วเนี่ยน้ำไม่ได้ตกที่หาดใหญ่นะฝนไม่ได้ตกแช่ที่หาดใหญ่แต่ว่าไปตกข้างเหนือแต่ว่ามันทุกอย่างมาทิศทางไหลมาที่หาดใหญ่อะครับ
6: อันนี้ต้องเรียนคุณรงค์ว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้นะครับผม
5: บ
6: เพราะว่าเป็นปีนี้เราทราบว่าเป็นปีเอลนิโญใช่ไหมครั
5: บ
6: แล้วความชื้นบนอากาศจะสูงเพราะมันร้อนนะครับผม
5: บ
6: พอถ้าเกิดมันมีพายุขึ้นมาเหมือนปี2140อะเป็นปีเอลนิโญเหมือนกันพายุเข้ามาที่ประจวบคีรีขันธ์ที่พายุลินดานะครับผม
5: บ
6: สมมติว่าถ้ามันเกิดกรณีของหน้าฝนของหาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วเกิดพายุก่อตัวแถวแหลมยวนหรือแปซิฟิกเนี่ยแล้วเกิดมันเข้ามาตรงหาดใหญ่เลยเนี่ยมันก็มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือล่องที่จะแช่เนี่ยผมเรียนว่าการเตรียมพร้อมคือดีที่สุดครับสภาพอากาศของปากใต้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีจุดเปราะบางอยู่แล้วนะครับเช
5: ่
6: นป้าตรงสงขลาก็จะเป็นที่หาดใหญ่เพราะเมืองเนี่ยเป็นเหมือนท้องกระทะแล้วก็เป็นเหมือนกระบอกข้าวหลามครับผมน้ำตกบางตรงไหนก็มาตรงนี้นครศรีธรรมราชเนี่ยครับอยู่หน้าเขาหลวงครับตรงนี้ก็เสี่ยงหรือจุดสีชนหรือตรงหลังสวนตรงพระโต๊ะตรงละแมอย่างเงี้ยครับมันเสี่ยงเพราะว่าเป็นภูเขาแล้วก็ลงมานะครับผมแล้วนะครับตรงภาคใต้เนี่ยเป็นจุดเสี่ยงอย่างสุราษฎร์เนี่ยอาจจะมีแถวโซนเข้าไปแถวบ้านนาสารแถวอะไรนะครับที่เสี่ยงตรงนี้ก็ต้องคอยดูว่าจุดวัดธานีแล้วฝนอยู่ตรงไหนถ้าเขาเตือนว่ามีฝนตกหนักเนี่ยตอนนี้อุตุเขาให้ฝนเป็นค่ารายอำเภอได้เลยนะครับผมว่าเขาคาดการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตกตรงในพื้นที่เนี่ยตกจริงๆเท่าไหร่กับฝนการอาจจะไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยต้องดูฝนในพื้นที่ของท่านว่าดูตรงจุดไหนซึ่งท่านสามารถดูในเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆที่ทางภาคราชการได้ทำไว้แล้วท่านดูแล้วท่านต้องเตรียมว่าถ้าท่านเคยถูกน้ำท่วมตรงจุดที่ท่านตั้งบ้านเรือนอยู่เนี่ยถ้าฝนตกขนาดนี้ท่านต้องเอารถลาม้าใช้ของท่านเนี่ยเอาขึ้นมาที่สูงก่อนแล้วท่าน
5: โอ้ไม่งั้นเหมือนกับสัตว์คลองจันน่ะนะไปตะโกนกันตอนที่สองเนี่ยไม่ได้ยินกันนะท่วมหมดลานเลยฮะรถทั้งนั้นเลยที่จมน้ำเข้าไปเนี่ย
6: ใช่ครับการรับมือกับน้ำฝนเนี่ยคุณณรงค์มันรับยากกว่าน้ำท่าเพราะน้ำท่าเนี่ยที่เป็นน้ำเหนือหรือน้ำท่าที่มาจากแม่น้ำเนี่ยเราย
5: ัง
6: คาดการได้ใช่ไหมครับเราเห็นแต่น้ำฝนเนี่ยมันตกสะสมมาเรื่อยเนี่ยย
5: ิ
6: ่งตกกลางดึกเนี่ยเราหลับไปแล้วครับผ
5: ม
6: ฝนจากร้อยกว่ามิลขึ้นทะลุเป็น200กว่ามิลเนี่ยเช้าขึ้นมารถจมหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนรับมือของน้ำฝนเนี่ยจะต้องแตกต่างกับน้ำท่า
5: ครับครับ
6: ครับผม
5: ยังหาดใหญ่คลองรอหนึ่งแล้วก็คูระบายน้ำอะไรต่างๆเราเคลียร์ไปหมดแล้วใช่ไหมครับ
6: ก็ยังสามารถใช้ระบายได้ก็อาจจะมีบางจุดเท่านั้นแต่กรมชลประทานเขาก็เร่งซ่อมแซมให้มันสามารถที่จะระบายได้เท่าอัตราที่เมื่อคราวที่ผ่านมาน่าจะเกือบประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที
5: ครับ
6: ซึ่งถ้าฝนไม่ตกเหมือนปีที่แล้วนะครับคุณณรงค์ก็ยังสามารถที่จะใช้บริหารจัดการได้ครับผม
5: นะฮะอยู่ที่
6: แต่ยังมีข้อดีครับที่หาดใหญ่เขามีการซักซ้อมแผนไว้ค่อนข้างดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกอำเภอทุกจังหวัดเนี่ยมีการซักซ้อมแผนนะครับสำหร
7: ับ
6: พี่น้องประชาชนในจุดเสี่ยงครับผม
5: ครับครับนี่คือข้อมูลสดๆนะฮะจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนชนะฮะอธิบายตั้งแต่ลุ่มจบพญานะฮะแล้วก็แถวนครนายกปราจีนฉะเชิงเทรานะครับและไปที่เพชรบุรีที่ยังน่าห่วงอยู่ทางสทนชจับตาเฝ้าอยู่นะฮะสถานการณ์ภาคใต้มีการเตรียมแผนไว้แล้วนะฮะแต่ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือต้องฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับท่านครับ
6: ใช่ครับแล้วก็ต้องดูข้อมูลฝนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับผม
5: ครับขอบพระคุณมากนะครับท่านไพฑูรย์ครับ
6: คร
4: ับ
6: สว
4: ั
6: สด
4: ี
6: คร
4: ับ ครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.อธิบายให้เห็นภาพเป็นฉากฉากเลยนะฮะปัญหามันเป็นอย่างไรที่ฟังมาเนี่ยเริ่มเบาใจก็คือลุ่มเจ้าพระยานะครับเพราะว่าน้ำต้นทุนค่อนข้างจะลดลงแล้วพอลดลงเนี่ยไอ้ 2,500 เนี่ยก็คงไม่เกินไปกว่านี้แล้วล่ะอาจจะค่อยๆลดลงไปนะฮะย้ำอีกทีนึงนะฮะที่ผมถามท่านไปเนี่ย
4: ที่อยุธยา
5: เพราะผมเอาพาดหัวข่าวของหลายฉบับมาว
4: ่
5: าจมทั้งจังหวัด16อำเภอเนี่ยคนไม่ไปเที่ยวเลยเฉพาะพื้นที่ที่ติดริมน้ำพ
4: ื้
5: นที่เปราะบางนะฮะ
4: พื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ลุ่มต่ำ
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอไปว่าอย่างที่บอกว่ามันยังมีอีกหลายจุดที่ยังคงน่ากังวลโดยเฉพาะในส่วนของทางฝั่งชาเชิงเซาฝั่งนู้นก็ยังหนักหน่วง
5: ก็บ้านพี่สาวผมอ่ะ
4: ครับ
5: อยู่ติดแม่น้ำปะจีนอ่ะนะห่างจากแม่น้ำปะจีน20เมตรอ่ะนะฮะแล้วก็มีแพเล
4: ี้
5: ยงกระชังปลานะครับโอ้โหเสานี่สูงเกือบ2เมตรกว่านี่อยู่ติดท้องใต้ถุนเลยฮะ
4: ครับบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนผมก็อยู่แถวบางน้ำเปรี้ยวเคยไปรอบหนึ่งบ้านเป็นบ้าน2ชั้นคือที่เขาถ่ายภาพมาเนี่ยก็ดูแบบทำไมมันเหลือชั้นเดียว เหลือแค่ชั้นล่างหายไปหมดแล้ว
5: ไอ้ลานหน้าบ้านเน
4: ี่
5: ยที่เอาไว้ปลูกผักเขาจะปลูกพริกปล
4: ู
5: กมะเขือไอ้พืชอายุสั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ปลูกยังไม่ปลูกอะไรที่มันแบบเก็บกินนานๆบอกว่าไม่ได้หรอกพอน้ำมาม ันไปหมด
4: น
5: ะแล้วเขาก็ปลูกประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เอาเรือมาจอดอยู่ชั้นสองเลยนะ
4: ใช่
5: แขวนมัดขู่ไว้ตรงลูกกรงเลย
4: ครับ
5: นะ
4: คือบางทีผมว่าทั้งบ้านไม่มีใครประกอบอาชีพประมงน้ำก็ไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ใกล
5: ้
4: แต่คือมีเรือก็บอกว่าโอ้ดีแล้วมาเที่ยวในช่วงที่น้ำมันไม่ท่วมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือหลายๆพื้นที่ก็คงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารจากทางการเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือน้ำอย่างอื่นเนี่ยมันสามารถบริหารจัดการได้น้ำท่วมน้ำท่าแต่ว่าน้ำฝนเนี่ยเวลามันมากลางคืนแล้วอย่างที่ผ่านมาอย่างคลองจันทน์อย่างร่มเกล้าที่เขาโวยวายกันบ่อยๆนี่ก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนมาแจ้งเตือนกันตอนตีสองตีสามเนี่ย
5: คือ
4: ไม่มีใครตื่นมารับฟังข่าวสารในเวลานั้นแล้วไงพี่ล
5: งมันมีเท่าไหร่ละ30อาคารนะครับ30อาคารตะโกนกันเลยให้มาเลื่อนรถเลื่อนรถเลื่อนรถบางแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ลุกมาเลื่อนรถได้ทันนะฮะนอกเหนือจากนั้นนี่เขาก็จอดในลานก็สูงพอสมควรก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ของตัวเองมันต่ำอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะแล้วก็ฝนมาตกแช่สามวันสามคืนเห็นไห
4: ม
5: พอตกสามวันสามคืนน้ำในคลองแสนแสบมัน
4: เสร็จเลย
5: คราวนี้นะฮะค่อยๆเพิ่มขึ้นตื่นเช้ามามองลงมาข้างล่างเห็นแต่หลังคารถแล้วอะครับ
4: กลายเป็นบ้านติดทะเลไปเรียบร้อย
5: โอ้โหแล้วหนักจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะ
4: ครับ
5: และตอนนี้ที่หนักก็คือทางลาดกระบังทางร่มเกล้านะครับเพราะว่ากทมเนี่ยเอาท่อซิ่งตัวนี้8ตัวแล้วนะที่เร่งสูบลงคลอง
4: ประ
5: เว
4: ศ
5: บุรีรมย์อ่ะนะฮะไปทางคลอง1ตรงนั้นน่ะนะครับแต่ปรากฏว่าพื้นที่มันกว้างไงต้องเท่าไหร่ 2,000 กว่าไร
4: ่
5: นะฮะมันมีทุ่งมีอะไรอยู่
4: นั่นเลยแล้วเหมือนแถวแรกกระบังมันก็ไม่ได้มีคันกั้นน้ำเหมือนทางคลองจัน
5: ถูกต้อง
4: น้ำมันวกกลับเข้ามาได้อีก
5: เราสูบออกน้ำทางซ้ายทุ่งของขวามันก็ไหลหลากเข้ามานะฮะนั่นแหละถ้าน้ำในคลองมันลงต่ำกว่าตลิ่งอันนี้มันจะสูบง่ายสูบไวครอบครัวขนส่งก็เรือไปเร่งผักดันน้ำที่เหมือนทำสำเร็จที่คลองแสนแสบอ่ะ
4: ครับ
5: เขาเปิดดันเครื่องทั้งวันทั้งคืนเลยนะไอเรือที่วิ่งอยู่ในคลองนี่แหละทุกลำเอามาช่วยกันดันน้ำ
4: ครับ
5: น้ำในคลองลงไปเลยฮะพอลงเสร็จท่อซิ่งสูบลงคลองแห้งเลยวันเดียวแต่เนี่ยฮะกำลังไปทำอยู่ที่ร่มเกล้ากับลาดกระบังดร.เอล่องเรือไปเลยนะบอกโอ้โหเนี่ยวิจารณ์แหละมันคือเราเป็นพื้นที่รับน้ำเหรอท่วมทุกปีเลยแล้วก็ลงท้ายสุดเขาเลยอ่ะนะ
4: ฮะ
5: แล้วก็วิจารณ์กทม.อ่ะให้คุณเตรียมพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เตือนไปแล้วเดี๋ยวฝนมันจะตกหนักคุณพร่องน้ำไหมนะวิวาทะกันระหว่างกทม.กับดร.เอส
4: ่
5: วนชัชวีใช่ไหมครับผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าผมพร่องสิครับข้อมูลก็มีว่าผมพร่องน้ำพร่องจนชาวบ้านร้องเรียนมาว่าเนี่ยโคลนก้นคลองมันเหม็นเห็นไหมผมพร่องไปขนาดนั้นเลยนะแต่น้ำมันมาเยอะจริงมันมาตั้ง300มิลนะ
4: ใช่
5: แค่ระบบคลองมันเอาไม่อยู่หรอครับ
4: ใช่ในเฮียบอกก็คงต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้คืออย่างน้อยอย่างที่บอกไปว่ากทม.ปริมณฑลลุ่มน้ำเจ้าพระยาปลอดภัยน้ำเหนือมาน้อยลงแล้วแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำหนุนแล้วก็ฝนตกที่จะมีมากขึ้นในช่วง5ถึง7ถึง10ตุลาคมนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเขายังหนักหน่วงมากกว่าเราเยอะ ในส่วนกทมเนี่ยอาจจะวางใจได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่มันยังจะตกอยู
5: ่ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันบ้าง
4: ครับ
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้ว

0: ยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มพอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา43นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
4: คุณบุญนำเนี่ยคุยเข้ามาทางไลน์นะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับบ้านน้องชายผมที่บ้านสร้างชั้นล่างท่วมครับ
3: เรียบร้อย
4: หนักจริงๆเพราะว่ามันมีทั้งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนใช่ไหมครับแล้วมีเขื่อนขุนด่านอีกอ่ะวันก่อนที่มีประเด็นดราม่าเขื่อนขุนด่านกันนะระหว่างรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอ่ะนะคุณพลพี
3: อ
4: ่ะนะกับ
3: ทาง
4: นักวิชาการนะคือท่านถามเฉยๆถ้าปิดสักชั่วโมง2ชั่วโมงได้ไหมหรือว่าชะลอไปใน2ชั่วโมง2ชั่วโมงได้ไหมเพราะอะไรครับเห็นน้ำที่เขื่อนขุนด่านปล่อยมามั้ย
3: เยอะมาก
4: คือพอมันพุ่งลงมาเนี่ย4ท่อเค้าเนี่ยมันโอ้โหลอยขึ้นฟ้านะครับแล้วห่างจากนั้นไปประมาณสักเกือบ 4-500 เมตรอ่ะ
3: ครับ
4: มันจะเป็นสะพานข้ามน้ำ
3: ค
4: ุกสะพานตรงนั้นเนี่ยเอารถวิ่งไม่ได้เลยนะครับเพราะน้ำมันกระเซ็นไปหนักมากตรงนั้นนะครับ
3: ครับ
4: ปิดทางข้ามตรงนั้นเลยครับและล่าสุดทางขึ้นเข้าไปดูสันเขื่อนบนขุนด่านน่ะ
3: ครับ
4: ถนนทรุดฮะ
3: โอ้โห
4: เนี่ยหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าเอ้าที่มันมีประเด็นเรื่องของน้ำเต็มเขื่อนแล้วเนี่ยนะเอ๊ะมันเขื่อนมันยังมั่นคงแข็งแรงอยู่เปล่าเพราะว่ามันมีภาพข่าวออกมาว่าไอ้ถนนทางขึ้นที่อ้อมภูเขาไปเน
3: ี่
4: ยถนนซุดแล้วยังแก้ไขไม่ได้ด้วยเพราะว่าเข้าไปทำอะไรไม่ได้เพราะดินมันยังชื้นอยู
3: ่
4: แต่ทางชลประทานเขายืนยันครับไม่เกี่ยวกับตัวเขื่อนเลยมันอยู่คนละฝั่งกันนะฮะยังมั่นคงแข็งแรงจริงๆกับเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยแนวคิดในการสร้างเนี่ยเขาจะสร้างใหญ่กว่านี้นะครับ รองรับได้มากกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้ประท้วงเลยทำเขื่อนได้แค่นี้นะฮะเพราะทำไมต้องทำใหญ่เขาบอกว่าน้ำต้นทุนเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นต้นทุนที่อื่นเนี่ยแควน้
3: อ
4: ยป่าสักมาจากเพชรบูรณ์ใช่ไหมฮะแควน้อยบ่มลุงแดนอย่างเงี้ยนะฮะเขื่อนภูมิพลอย่างเงี้ยเขื่อนศิริกิติ์อย่างเงี้ยนะฮะมาไกลหลายอำเภอที่จะมาลงเขื่
3: อ
4: นแต่เขื่อนขุนด่านเขาใหญ่
3: เขาทั้งลูก
4: แล้วเขาใหญ่เนี่ยทั้งลูกคือป่าดิบชื้นนะฮะคือปกติหน้าร้อนข้างบนเขาใหญ่ก็หนาวมีน้ำค้างลงหยดมาทีละหยดแล้วป่าผืนใหญ่ขนาดนั้นไอ้คำว่าทีละหยดเนี่ยมันไหลลงเป็นลำธารเล็กๆแล้วออกมาเป็นแม่น้ำเติมเข้ามาที่เขื่อนขุนด่านตลอดเวลาและนี่หน้าฝนครับดัชนีชี้วัดดูที่เหวนรกฮะเหวนรกยังปิดไม่ให้เข้าเลยครับเพราะว่าน้ำมันมากและน้ำที่มันมากเนี่ยมันลงเขื่อนครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการบอกเลยลงมาเท่าไหร
3: ่ครับ
4: ต้องเปิดนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดน้ำล้นสันเขื่อน
3: ใช่และยิ่งอันตรายไปอีกแล้วที่ปล่อยไว้นานๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือผลที่เถียงกันวันนั้นน่ะที่มันมีดราม่าทุกคนก็พยายามเอ๊ะท่านพูดจริงหรือเปล่
4: า
3: แต่ว่าคือเท่าที่เช็คเท่าที่ดูแม้กระทั่งข่าวที่ออกมาจากพรร
4: ค
3: อ่ะก็ยังพาดหัวแบบนั้นเลยว่าสั่งหยุด
4: ท่านถามเฉยๆเนี่ยถ้าผมไม่ได้โง่หรอกที่ผมจะไปปิดผมก็รู้ว่าแม้ว่าไม่ได้จบวิศวะเนี่ยก็รู้ว่ามันปิดแล้วมันอันตรายนะแต่ถามว่าถ้าเกิดมันปิดเนี่ยให้น้ำข้างล่างมันชะลอหรือว่าลงความเดือดร้อนมันคลี่คลายไปนิดนึงเนี่ยพอจะได้ไหมชั่วโมง2ชั่วโมงพอได้อยู่แต่ไม่ได้สั่งไงถามให้รู้เฉยๆ
3: แต่เจ้าหน้าที่ก็ไปปฏิบัติแล้วไง1-2ชั่วโมง
4: ครับ
3: ครับ
4: โอ้โหนะฮะอันนี้คือสถานการณ์ก็เชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะในลุ่มเจ้าพระยาก็คงจะคลี่คลายเร็ววันนี้สัปดาห์2สัปดาห์แต่นครนายกปราจีนฉะเชิงเทราเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่ง
3: อย่างที่เมื่อสักครู่หลังไปทูลบอกว่าโอ้โหสุดท้ายก็คงต้องรอมันหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมากเพราะในพื้นที่นั้นมันรับน้ำทั้งอย่างที่บอกว่าทั้งจากทางฝั่งของเขื่อนขุนด่านทั้งจังสระบุรีจากฉะเชิงเทราทั้งรวมถึงกทมฝั่งตะวันออกมันไปไหลลงตรงนั้นหมดเลยแล้วก็ทางเดียวที่จะออกก็คือลง บางปะกงแล้วบางปะกงในช่วงนี้ที่บอกว่ามันก็รอถ้าน้ำหนุนมาอีกก็ยิ่งระบายช้าไปอีก
4: ครับ
3: เรากรุงเทพบอกบ่นเดือดร้อนกันจมกันอยู่ประมาณ 2-3 วันเป็นข่าวกันไปทั้งสัปดาห์อันนี้ชาวบางน้ำเปรี้ยวทางแถวนั้นเนี่ยเป็นเดือนก็คงต้องให้กับประชาชนอยู่นะ
4: วันนี้นายกลงนี่ใช่ไหม
3: ใช่วันนี้นายกลงไปหลายที่นะเพราะเมื่อตอนเช้าเนี่ยเหมือนไปบุรีรัมย์ด้วย
4: ไปประชุมคอนเฟอเรนซ์เรื่องของสถานการณ์น้ำแต่ว่าท่านอยู่ที่บุรีรัม
3: ย
4: ์วันนี้มีงานเป็นงานวันเกิดของคุณเนวินไงนะฮะก็คุณเนวินเฉพาะเอาคนใกล้ชิดส่วนตัวไปกันเยอะเลยนะแกนนำของภูมิใจไทยไปเยอะเลยนะฮะแล้วก็คุณเนวินบอกยังไงรู้ไหมอยากให้เป็นนายกไปจนเบื่อ
3: ใครเบื่อฮะ
4: คุณอนุทินเนี่ยหนุนให้เป็นจนเบื่อเลย
3: ครับ
4: แล้วให้บริหารจัดการประเทศไปเนี่ยนะฮะก็ลงไปที่ปราจีนบุรีวันนี้นะฮะก็ไปกับใครบ้างนะฮะสำหรับนายกรัฐมนตรีไปกับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์คุณเจเสศไทยเศษคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐคุณนิรัตพงสิทธิถาวรฮะอธิบดีปลพคุณนราธิปโคกมณีรองผู้ว่าปราจีนนะฮะรักษาการผู้ว่านะครับแล้วก็โอ้หน่วยงานทั้งหมดเลยนะฮะไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีนายกเนี่ยไปเยี่ยมหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์แล้วก็ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามพร้อมพบปะแล้วให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ครับจากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศระดับน้ำยังคงท่วมสูง 30-40 เซนถนนทั้งหน้าตรงนั้นน่ะใช่ไหมมันเรียบแม่น้ำไปอ่ะกระชังปลาเต็มเลยนะ
3: ใช่
4: หน้าโรงพยาบาลอ่ะ
3: โอ้ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะเห็นภาพกระชังปลาที่ทาง
4: ลอยใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่ที่แถวการใช่ไหมที่ลอยมาตอนนั้นน่ะ
4: ได้ไอ้ตรงเนี้ยก็เต็มไปหมดเลยลองขับรถผ่านไปดูเนี่ยนะฮะกระชังปลาทั้งนั้นนะครับแล้วก็มันอยู่ติดกับโรงพยาบาลเลยก็ต้องย้ายผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่คืน27กันยายนครับแล้วก็เปิดโรงพยาบาลสนาม3แห่งก็ได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีและก็โรงเรียนสุวรรณวิทยาที่อำเภอประจันตคาม ตอน4โมงเย็นเนี่ยนายกและคณะครับขึ้นรถยกสูงของปภ.ลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารสถานการณ์มอบถุงยางชีพแล้วก็ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจ.ปราจีนบุรีนะครับก็มีภาพไปให้กำลังใจคนเปราะบางนะฮะที่ต้องอพยพมีย ังไม่เห็นภาพทำอาหารนะผมพบเขาอดใจได้ให้แม่ครัวก็ทำกันแล้วกันนะประมาณนั้น
3: แต่ต้องรอดูเพราะว่าโอ้โหมันเรื่องภาพการทำอาหารที่คนเรียกร้องนะไม่เชิงเรียกร้องเขาคนมาแซวกันตั้งแต่ตอนท่านนายกรัฐมนตรีติดภารกิจอยู่ต่างประเทศแล้วก็น้ำท่วมหนักๆในช่วงปลายเดือนที่แล้วอ่ะ
4: มือเห็นมือสั่นเลยมันต้องได้จับจันหลิวอ่ะประมาณนั้นนะให้แม่ครัวทำนะก็เนี่ยแหละครับภารกิจของนายกรัฐมนตรีไปโรงพยาบาลสนามนะฮะไปเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบเพราะต้องบอกว่าโซนเนี้ยหนักจริงหนักมากๆเลยนะฮะ
3: อันนี้น้องยกมือนี่คือเราต้องพักกันก่อนครู่หนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
3: คุณอิสระชนบอกว่าโอ้โหไปเบรกแบบนั้นเขื่อนไม่แตกก็บุญแล้วนะ วิศวกรบอกว่าเขื่อนได้รับแรงกระแทกจากมวลน้ำไปเรียบร้อยแล้วกรมชลเขาจะมีเครื่องวัดติดอยู่กับตัวเขื่อนเลยนะฮะวันก่อนผมมีโอกาสได้ถามอาจารย์ชวลิต
2: ครับ
3: จันทรรัตน์นะฮะจากทางทีมกรุ๊ปผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำครับบอกว่าจะปล่อยอะไรขนาดไหนเนี่ยต้องไปดูน้ำต้นทุนที่เหวนรกเหวนรก

หนักอยู่ก็เพราะฉะนั้นน้ำก็ยังคงมาเติมอยู่ที่เขื่อนขุนด่านต่อเนื่องจำเป็นต้องเปิดฮะเปิดประตูเพื่อที่จะให้มันระบายออกไปแล้วเราก็ต้องไปแจ้งกับชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อนนะฮะด้านล่างเนี่ยข้อมูลตามตัวเลขเลยปล่อยเท่านี้น้ำที่ท่วมบ้านคุณจะสูงกี่เมตรนะฮะเพื่ออะไรครับอ่ะถ้าสูงสักเมตรครึ่งเราอยู่ชั้น2ได้

0: แล้วทุกคนไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยเนี่ยนะฮะตัวเลขไม่รู้เลยว่าน้ำจะท่วมสูงกี่เมตรกี่เมตรเนี่ยอันนี้จะเสียหายหนักแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวเลขมาอธิบายกันพี่น้องประชาชนเข้าใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าใครก็ตามที่มาบริหารจัดการหรือรับผิดชอบเจอกับ300มิลเนี่ยก็รับไม่ไหวแล้วครับใช่คร
1: ับ ใช่แต่ว่าที่บอกคือมันปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็อย่างที่พี่ณรงค์บอกไปว่ามันอยู่ที่การสื่อสารจริงๆเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคือมันเริ่มมาตั้งแต่เหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะพี่ผมที่ก่อนนั้นเนี่ยภัยพิบัติที่ผ่านมามันเป็นประเด็นของการสื่อสารเนี่ยพอการแจ้งเตือนมาเราเคยบอกว่าไม่มีการแจ้งเตือนหลังๆก็มีการแจ้งเตือนแต่พอมอแจ้งเตือนแล้วแจ้งเตือนโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่มันรัดกุมหรือไม่ให้ข้อมูลที่มันตรงจุดเฉพาะเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ทันได้ตันไม่ทันได้เตรียมตัวเฝ้าระวังอะไรมากมายหลายๆครั้งเนี่ยก็มาข้อมูลมาบอกปริมาณน้ำเท่านี้หรือบางทีมันเป็นข้อมูลเชิงวิชาการมากเกินไปที่เราจะเห็นอย่างกรมอุตุที่เขามีดราม่าแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลมันก็บอกว่าอะไรเตรียมอะไรนะให
0: ้
1: เตรียมตากผ้าจะเจอแดดแล้วนั่นไงมันก็จะเป็นข้อมูลเป็นบางทีเราก็อันนี้มันคือเพจจริงหรือว่ามันเป็นข้อมูลมาจากเฟกนิวหรืออะไรหรือเปล่า
0: จริงๆควรจะบอกเลยพื้นที่อำเภอนี
1: ้
0: น้ำมาเท่านี้มันจะสูงกี่เมตรจะสูง30เซนถ้า30เซนโอ้บ้านเราสูงกว่านั้นไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดสูงเป็นเมตรเอ้าแล้วเราต้องเตรียมเอาทรัพย์สินของเราออกแล้วแหละนะครับจะได้รู้กันไงฮะแล้วก็ที่สำคัญหลังจากนี้ที่บอกว่าจะถอดบทเรียนกันเนี่ยสิ่งที่ถ่ายหลายคนเรียกร้องครับรถถ้าเกิดมันมีปัญหาแบบนี้อีกจะไปจอดที่ไหนใช่ไหมจะไปย้ายไปที่ไหนนะฮะเพราะทุกคนสับสนปนเปกันไปหมดเลยใครไปจองสะพานก่อนใครไปจองมอเตอร์เวย์ก่อนได้แล้วคนที่หลังฮะไปจอดขวางไปจอดกีดอยู่อย่างเงี้ยนะครับ
1: มันก็มีบางคนอย่างมันก็จะเห็นภาพที่มันสะท้อนออกมาหลังจากนั้นในพี่ตรงที่มีคนไปจองสะพานแล้วก็มันก็จะมีภาพของรถที่ศูนย์เสียหายจากทีมกู้ภัยหรือว่ารถที่เรือที่เขาลำใหญ่ที่เขาจะเข้าไปช่วยเหลือคนข้างในนะมันก็เข้าไปไม่ได้แล้วก็
0: โดนรถจอดขวางไปหมด
1: ใช่รถจอดขวางไปหมดแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยไอ้รถเหล่านี้ก็ไม่รู้หรอกว่าอาจจอดไปแล้วมันก็บางคันมันก็จมไปด้วยเหมือนกัน
0: ก็วันนี้ผมไปเขียนกรอกเงินเยียวยาที่จะไปยื่นนะฮะแล้วก็ตอนขับกลับมาที่ผมบอกเห็นขยะเต็มไปหมดเลยตรงสุขาภิบาลน่ะเพราะว่าเอาเฟอร์นิเจอร์มาทิ้งไงขยะมาทิ้งนะฮะยังมีรถจอดอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็เอารถกำลังเอารถมายกนะฮะเอารถมายกแล้วก็ต้องอยู่สอนอไหนเนี่ยนะฮะต้องไปแจ้งสอนอนั้นเลยนะฮะสำหรับรถเราที่อ้าวรถจอดตรงนี้หายไปไหนเนี่ยไปที่สอนอได้เลยครับเดี๋ยวเขาจะบอกว่ารถคุณเขาจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนฮะไม่งั้นมันกีดขวางการจราจรครับ
1: ใช่เพราะคุณต้องรอดูเพราะว่าอย่างเนี้ยวันนี้เพิ่งมองไปเห็นภาพข่าววันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยลมแรงจริงในช่วงบ่ายแล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดบ้านไหนเรือนไหนแล้วเพิ่งจะเก็บกวาดเพิ่งที่จะเอาทรัพย์สินที่มันเสียหายมากองอยู่ข้างทางแล้วมาเจอลมเจอฝนแบบนี้โอ
0: ้ก็ที
1: ่เลยนะพี่รอง
0: แฟดคลองจันน่ะนะฮะน้ำระบายได้ช้าท่านผู้ว่าที่ลงไปวันนี้วันที่2บอกยังไงรู้ไหมฮะตามท่อระบายน้ำขยะทั้งนั้นเลยบ้านใครที่เอาขยะวางระเกะระกะอย่างนั้นเนี่ยช่วยดูหน่อยนะฮะคนละไม้คนละมือเอาออกจากท่อครับพอออกจากท่อแล้วน้ำมันโฟลว์เลยฮะไหลสะดวกเลยครับ ไอ้ที่น้ำมันไหลลงช้าเพราะว่าขยะถุงพลาสติกปิดอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันเอื่อยเลยอ่ะเพราะฉะนั้นภาพรวมมันก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบไปวงกว้างนะ
1: ฮ
0: ะแค่ขยะปิดท่อเท่านั้นเองนะฮะเห็นคลิปภาพไหมไอ้ตรงตลาดวังกะปิอ่ะที่มันมีหนุ่มคนหนึ่งอ่ะเดินอยู่อ่ะโอ้โหขยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอ้ตรงที่มันกำลังลงท่อระบายน้ำเขาเอาไปจิบปั๊บเดียวไอ้โซนนั้นอะ
1: แห้งเลย
0: ใ
1: ช่มันก็จะมีคลิปแบบเนี้ยเยอะที่แต่ว่าอย่างที่บอกก็คงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนอกจากขยะบางทีนะมันโหถ้าเกิดพอหลังน้ำท่วมเราจะเห็นเลยขยะ
0: เยอะมาก
1: ล้นไปหมดแล้วก็อย่างที่เห็นข่าวตอนนี้คือหลายๆพื้นที่พอสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะมีการบิ๊กคลีนนิ่งก็จะเห็นกองขยะนอกจากขยะที่มันเป็นขยะที่เป็นขยะเดิมอยู่แล้วมาบวกเพิ่มกับที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินที่มันเสียหายมันเป็นขยะชิ้นใหญ่แล้วถ้าเกิดเอาไปทิ้งเอาไปจัดการไม่ถูกเนี่ยฝนมาอีกรอบเนี่ยก็ลำบากอีกแกพี่รอง
0: อ่ะดีครับโอ้โหเรื่องของสถานการณ์น้ำครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องกับอุทกภัยเหมือนกัน
1: ใช่
0: พออุทกภัยแล้วเนี่ยหลายคนอย่างคนอสมทเนี่ยนะฮะก็นอนกันที่ทำงานเป็นอาทิตย์ก่อนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าอย่างน้อยก็กลับเข้าบ้านไม่ได
1: ้
0: นะฮะแต่ปัญหาคือพนักงานที่ต้องมีหน้าที่ไปทำงานไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วม มันส่งผลให้กระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตกค้างเป็นหมื่นใบอะ
1: ครับ

0: ไอ้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะคุยกันมันกระทบภาคการท่องเที่ยวกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นหรือไม
1: ่
0: และโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่แม้จะพูดว่านี่คือไม่ใช่มหาอุทกภัยเหมือนปี54
1: ครับ
0: แต่หนักไหม
1: แต่ภาพมันออกมาหนักนะ
0: หนักสิครับ
1: ครับ
0: หนักแบบเนี้ยมันจะทำให้คนไม่กล้ามาเที่ยวหรือไม
1: ่
0: สังเกตจากอะไรครับผู้สื่อข่าวของเราที่หาดใหญ่สงขลาส่งข่าวเข้ามาคือปลายปีเนี่ยตุลากับพฤศจิกาเนี่ยทุกปีนักท่องเที่ยวมาเลเซียจองกันเกือบเต็มแล้วตอนนี้ยังไม่มีเลย
1: เพราะสถานการณ์น้ำในบ้านเรา
0: เขายังไม่เชื่อมั่นว่าจะโดนอีกรอบหรือเปล่าหาดใหญ
1: ่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-639

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์20:00 ถึง 04:00ทาง M-POT News FM 100.5
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น. M-Cot News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: ก็ถ้าการเมืองนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินไปประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำที่บุรีรัมย์นะครับเพราะว่าก็จะมีงานแทรกเข้ามาอีกหนึ่งงานเป็นงานวันเกิดของคุณเนวินชิดชอบนะฮะ68ปีคุณเนวินเนี่ยอวยพรนายกอนุทินบอกว่าให้เป็นนายกยาวไปเลยเป็นไปจนเบื่อ
2: จนเบื่อแต่บอกว่า2สมัยก็พอ
3: 2สมัยก็8ปีแล้วครับ
2: ไม่รู้นี่มัน2สมัยหรือเปล่าล่ะถ้านับมา4เดือนที่ผ่านมาน่ะ4เดือนสมัยแรก
3: ก็เป็นนายคือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นนายกได้8ปีจากกี่สมัยก็ช่างนับไปเลยฮะ8ปีครับ
2: อันนี้อันแรกไปละ4เดือน
3: 4เดือน
2: ครับ
3: แล้วก็อันนี้ได้กี่เดือนแล้วก็8เดือนป่ะประมาณ7-8เดือน
2: ใช่ประมาณปีนึง
3: ถ้าสมัยหน้าได้มาเป็นรัฐบาลได้เป็นนายกอีกก็อาจจะอยู่ไม่ครบ4ปีเพราะว่าจะครบ8ปีก่อนประมาณนั้นนะครับก็วันนี้นะฮะเขาบอกว่าชื่นมื่นยังไงแกนำภูมิใจไทยไปกันหมดเลยครับนายกอนุทินไปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ก็คือท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำก็คืองานไม่ให้งานไม่ให้พร่องอ่ะต
2: ้
3: องบอกอย่างนั้นนะฮะแล้วก็พอประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปร่วมงานอวยพรวันเกิดคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครบ68ปีโดยปกติทุกปีเนี่ยเขาจะมีการจัดงานวันเกิดยิ่งใหญ่เลยที่สนามช้างอารีนานะครับแล้วก็มีพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีที่ตระกูลชิดชอบเขาสืบทอดกันมาก็หลังเสร็จพิธีประกำช้างครับคุณเนวินผูกข้อมือให้กับนายกอนุทินพร้อมอวยพรให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อ
2: ใช่ไหมครับ
3: ก่อนจะบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนะ2สมัยก็8ปีแล้วนะ
2: ครับ
3: ตรงตามรัฐธรรมนูญพอดีแล้วก็มีภาพนี้ออกมาว่าชื่นมื่นนะฮะแกนนำของภูมิใจไทยที่โหไปดูสิเห็นกล้วยไหม
2: ใช่อัน
3: นี้ไปเลี้ยงช้างนะ
2: เลี้ยงช้างใช่เลี้ยงช้างไ
3: งครับ
2: ก็ดูว่าโอ้โหข้อชื่นมื่นจริงเพราะว่าอย่างที่บอกคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็คือภารกิจทั้งงานราชงานหลวงนะ
3: ครับ
2: งานหลวงก็คือก็ไปประชุมน้ำซึ่งเป็นการประชุมติดตามสถานการณ์
3: เอาตั้งแต่เมื่อวานที่ลงไปเนี่ยไปนครสวรรค์บินไปเองนะครับใช่ไหมเพราะรถเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอาจจะช้าเพราะว่าท่านต้องมีหลาย
2: ประเทศหลาย
3: จังหวัดเอาเริ่มเวไวเลยแล้วกันนครสวรรค์บินไปเลยแล้วก็ลงมาก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะชัยนาทเอ่ยอุทัยธานีนะสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
2: ครับวันนี้ก็ไปเช้าไปบุรีรัมย์แล้วก็ตกบ่ายมาก็มาที่ปราจีน
3: ครับ
2: ท่านก็คงต้องรอดูเพราะว่าภารกิจทางยุทธศาสตร์เนี่ยก็ค่อนข้างแน่นเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดไม่หย่อนเพราะว่ามันก็จะมีดราม่า กันเยอะแยะมากมายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็จะมีคนที่ออกมาพูดว่าน้ำถึงท่วมแต่ว่าก็ยังไปแบบนี้แล้วก็หลายๆพื้นที่หลายๆจุดก็แต่ว่าท่านรัฐมนตรีก็ไม่ได้
3: พอไปเสร็จ
2: ไง
3: เที่ยงบ่ายก็ไปปาจีนไงก็ลงไปดูน้ำท่วมอยู่ครับ
2: ใช่เพราะฉะนั้นคือเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดจริงๆและทุกวันเนี่ยเราจะเห็นหมายของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือประชุมตลอดโดยเฉพาะเรื่องของการสถานการณ์น้ำเนี่ยมีการประชุมทุกเช้าที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะมีคอนเฟอเรนซ์กันกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ชั่วโมงแรกที่เราคุยกับทางรองไพฑูรย์ก็บอกว่า
3: ก็คอนเฟอเรนซ์กันตลอด
2: ใช่
3: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ก็ดูภาพรวมสถานการณ์ทุกวันนะฮะแล้วก็เราก็เลยให้สทนช.เนี่ยโดยท่านไพฑูรย์เนี่ยมาฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันว่าทั้งประเทศเนี่ยมันหนักตรงไหนคลี่คลายตรงไหนไปบ้างแล้วนะครับ
2: ครับ
3: ยังข่าวเนี่ยลาดกระบังล่มเกล้าจนถึงณวันนี้ฮะก็ยังคงสาหัสอยู่ประชาชนเป็นพันๆคนยังกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำยังท่วมสูงต้องอบพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงหลายรายเขาบอกว่าเสียหายหลักล้านรัดเยียวยายังไงนะฮะเอาร้านส้มตำชื่อดังอ่ะจะมีเมนูพวกปลาแซลมอนยำนะฮะอร่อยอยู่ตรงในสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนนะฮะเพราะผมไปวิ่งเป็นประจำร้านก็พอเปลี่ยนมาเสร็จเชื่อไหมว่าคนนั่งกินร้านก็เต็มเลยอ่ะ
2: แต่ก็ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมด้วย
3: โดนไปเมตรครึ่ง
2: เพิ่งเปิดได้เดือน
3: 20ล้านครับเพราะว่ารถเขา2คันมอเตอร์ไซค์อีก3คันแล้วก็ของที่เขาสั่งมาสต๊อกเขาคนกินของเยอะเนี่ยเกือบล้านอ่ะ 4-5 แสนอ่ะสต๊อกไว้ในห้องของเขาอ
2: ่
3: ะเก็บไว้อย่างดีอ่ะมันมีตู้แช่อะไรอย่างดีอ่ะนะฮะแล้วไอ้ตรงนั้นอ่ะคือมันติดสระว่ายน้ำ
2: อ
3: ีกฝั่งขวาจะเป็นราชมังคลากีฬาสถานคือสนามฟุตบอลข้างล่างของสนามฟุตบอลจะเป็นฟิตเนสของกกท.นึกภาพดูนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือก็จะเป็นสมาคมยกน้ำหนักเลยไปอีกนิดนึงเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยโซนนั้นแหละ
2: ทำเลดีมาก
3: เมตรครึ่งครับ แต่ว่าแป๊บเดียวนะฮะก็พอน้ำแสนแสบลงเนี่ยเขาสูบออกจากกกท.ตอนนี้กกท.แห้ง
2: ใช่
3: กกท.แห้งสนามหญ้าแบบตอนแรกโอ้โหหญ้าจะเน่าหรือเปล่าเนี่ยพอไปวิ่งกันเนี่ยปรากฏว่านะหญ้าเขียวขจีอยู่เลยฮะโดนน้ำสองสามวันไม่เป็นไรครับ
2: โอ้เขามีระบบระบายน้ำอยู่แถวๆนั้นแล้วทางสนามราชมังใช่ไหม
3: ไม่
2: ข้างนอก
3: สนามข้างนอกอยู่ติดอาคารของการกีฬาสนามใหญ่ใช่ไหมที่พี่พอเราวิ่งไปข้างนอก
2: แต่มันก็ยกสูงขึ้นมานิดนึงไงพี่ลงตรงนั้น
3: นิดเดียว
2: ท่วม
3: น้ำเป็นเมตรนะท้าท่วมเป็นเมต
2: ร
3: สนามจักรยานก็น้ำเป็นเมตรแต่ยกเว้นราชมังคลาคือสนามฟุตบอลที่มันอยู่ชั้นสองไอ้ตรงนั้นไม่มีปัญหานะเพราะว่าน้ำก็ลงมาข้างล่างหมดนะครับระบบระบายเขาค่อนข้างดีใกล้กันมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดนทั้งผืน
2: ครับ
3: ตั้งแต่รั้วด้านนอกถนนรามคำแหงจนติดรั้วซอยรามคำแหง24น้ำมิด
2: หมดเพราะคุณไม่นั่งอยู่บนน้ำอ่ะแทบจะนั่งอยู่บนน้ำเลย
3: ใช่ครับ เสียหาย200ล้านใหญ่สุดเท่าที่รามคำแหงเคยโดนมาแล้วอาคารเรียนเนี่ยนะคือชั้น2 3 4 5เป็นห้องเรียนนะ
2: ครับ
3: แต่วัสดุอุปกรณ์
2: อยู่ชั้นล่างหมดเสียหายหมด
3: นะฮะระบบไฟอยู่ข้างล่างหมด
2: ครับนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าอย่างที่ในชั่วโมงที่แล้วที่เราคุยกันมาตั้งแต่พี่อารมณ์เปิดหัวเลยว่าอยุธยาจมทั้งจังหวัดมันก็เรื่องของกระทบกับการท่องเที่ยวแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ท่วมแค่บางจุดไม่ได้ท่วมทั้งหมดซึ่งแต่ว่าทั้งนี้นั้นเนี่ยอีกประเด็นนึงที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้เรื่องของสถานการณ์ที่มันเรื่องของปัญหาการโหลดกระเป๋าที่สุนทรภูม
3: ิโอ้เขาก็เลยบอกว่าตกลงเป็นเพราะไปทำงานไม่ได
2: ้
3: หรือการเมืองภายใน
2: ครับ
3: เนื่องจากอะไรฮะ
2: แต่ก็สุดท้ายก็ไปแล้วนี่พี่รอง
3: ใช่ครับ
2: ดีที่ก็เรียบร้อย
3: ดีไม่อยู่แล้ว
2: ครับ
3: คือเขาบอกอย่างนี้ผู้โดยสารต่างทิศต่างที่ต่างถิ่น
2: ครับ
3: นะครับเขายัง
2: มุดไปตรงนั้นได้เลย
3: ขึ้นเครื่องทัน
2: ใช่
3: ใช่ไหมเอากระเป๋าไปขึ้นเครื่องทันคุณมีหน้าที่โหลดกระเป๋าลำเลียงสัมภาระ
2: ครับ
3: ซึ่งเป็นหน้าที่ประจำของคุณงานของคุณมาทำไม่ได้น้ำท่วมบ้านอย่างน
2: ี
3: ้ผู้โดยสารก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันด้วยนะเขายังมากันทันเลยครับ
2: ครับ
3: มันก็เป็นปัญหาที่ไม่แน่ใจว่าเกิดจากระบบอะไรนะคร
2: ับ
3: แต่มีคนก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมผู้โดยสารเข้าไปได
2: ้
3: ทำไมพนักงานมาไม่ได
2: ้ครับ
3: ผู้โดยสารน้ำท่วมบ้านไหมก็ท่วมเหมือนกันนะคร
2: ับ และทางไปท่วมไหมก็ท่วม
3: ท่วม
2: ใช่แต่ประเด็นอย่างที่บอกว่าพอภาพที่มันออกมาเนี่ยไม่ต้องถามหาสาเหตุมันกระทบแน่นอนและภาพที่มันออกมาคืออย่างที่บอกนักท่องเที่ยวทุกสัปดาห์ที่เราพยายามจะชูเรื่องของครับสายการบินของอาเซียนของประเทศไทยและของอาเซียนเนี่ยแต่สุดท้ายภาพที่มันออกมามันกระทบภาคการท่องเที่ยวแน่นอน
3: เอาอย่างเราเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยนะไป3วัน5วัน
2: ครับ
3: 2วันกระเป๋ายังไม่มาเลยไอ้คำว่าตารางท่องเที่ยวของเรานี่ล้วนเลย
2: ล้วนแล้วครับใช่ครับถ้าไปแล้วยังไปถึงสนามบินแล้วเราเห็นแค่ว่าโหลดแล้วกระเป๋าเรายังไม่มาเน
3: ี่
2: ยไอ้เน
3: ี่
2: ยปัญหาแล้วเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วของที่มันติดไปมันไม่สามารถที่จะเอาไปเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายแน่นอน
3: ค
2: ุ
3: ณไปใช้ช
2: ี
3: วิตก่อน2วันแล้วก็กลับมากระเป๋าไม่ได้ครับทำไม่ได้ครับ
2: ใช่
3: เดี๋ยวพักครู่นึงดีกว่าช
2: ่
3: วงหน้าคุยเรื่องนี้กับทางแอตต้าครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: เดี๋ยวคุยกับทางแอตต้าเลยนะครับเพราะว่าคือผลกระทบภาคการท่องเที่ยวเนี่ยหลายคนเขาห่วงตั้งแต่เรื่องอะไรครับสงครามสหรัฐกับอิหร่านนะฮะที่กระทบกระทั่งในตะวันออกกลางราคาน้ำมันพุ่งสูงนะฮะทำลายบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวน
2: ่
3: านฟ้าบินไม่ได้อ้อมไปอ้อมมา
2: ค่
3: าโดยสารเครื่องบินมันแพงน้ำมันพุ่งไม่หยุดกระจิตกระใจจะเดินทางท่องเที่ยวโอ้โหน้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าไม่อุดหนุนนะสำหรับกองทุนน้ำมันเนี่ยนะฮะตอนนี้อุดหนุนไป 90,000 กว่าล้านแต่จะแสนล้านแล้วนะครับดีเซลเนี่ยนะฮะ B7 เนี่ยนะครับถ้าไม่อุดหนุนเอาอุดหนุนประมาณสัก8บาท90หรือ9บาทเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะตัวเลขผิดขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่อุดหนุนตรงนี้กับไอ้ลดค่าไอ้หน้าลุงกันน่ะ52บาทที่53บาทแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งอยู่เท่าไหร่42บาทกว่า
2: ๆใช่
3: นะถ้าไม่อุดหนุนเนี่ย
2: ทะลุ
3: 500กว่าแล้วนะครับ
2: ครับตอนนี้ทางด้านของแอตต้านะครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์นะครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตต้าอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอดิษฐ์ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
3: ขอบพระคุณมากนะครับที่เวลากับทางรายการครับแหมต้องขอสอบถามเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยเพราะว่าเรื่องของสงคราม

0: างในตะวันออกกลางอเมริกากับอิหร่านหลายคนก็เป็นห่วงมันก็ทำลายภาพบรรยากาศท่องเที่ยวนะฮะราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็ทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมาโดนทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เป็นประเด็นของกระเป๋าที่มันตกค้างเนี่ยนะถามดร.อย่างนี้ครับว่ามันมีผลกระทบภาคการท่องเที่ยวมากขนาดไหนไหมครับ
1: คือเบื้องต้นนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงโกลเด้นวีคของจีนที่เราคาดหวังนะครับว่าช่วงหยุด10วันเนี่ยเมื่อวานซืนผมก็โทรเช็คกับเพื่อนที่ปักกิ่งเนาะก็บุ๊กกิ้งก็แคนเซิลประมาณสัก 10% ประมาณนี้นะครับตัวเลขนักเที่ยวแต่คิดว่าปีนี้ยังไงก็ยังดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นตัวเลขก็อยู่ในเลนส์ประมาณ 200,000 คนจากที่ท่านผู้ว่าทอได้คาดหวังไว้นะครับแต่ประเด็นก็คือมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเนาะอย
0: ่
1: างแท่งเนี่ยสวนภูมิคือประตูบ้านใหญ
0: ่
1: แล้วก็การที่นั่งเที่ยวลงมาถึงบ้านเรามันเป็น first impression เป็นความรู้สึกครั้งแรกแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นประตูบ้านที่วันนี้เองไม่ว่าคำว่าการบินไทยหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมันก็เป็นองค์กรที่มันมีชื่อเสียงในระดับโลกแล้วพอลงมาถึงตรงนี้กับคำว่าฝนตกน้ำท่วมพนักงานมาทำงานไม่ได้เนี่ยมันไม่เหมาะแล้วก็มันเป็นคำตอบที่คนส่วนใหญ่ที่เดินทางประจำเนี่ยเขาก็จะตั้งคำถามว่าองค์กรระดับนี้โดยเฉพาะการบินไทยคุณไม่มีแผนในการรองรับเรื่องวิกฤตความเสี่ยงหรือในเรื่องของ BCP นะก็คือ Business Continuing Plan ทำไมแค่เรื่องแบบนี้มันสามารถไม่สามารถรับมือได้ซึ่งปกติอย่างที่เราเห็นข่าวในต่างประเทศในยุโรปเนาะเดี๋ยวพนักงานเขาก็ประท้วงเดี๋ยวก็สายการบินก็แม้กระทั่งนักบินประท้วงเขาก็ยังสามารถที่จะรันบิสเนสไปได้ก็แม้นว่าบางครั้งอาจจะมีดีเลย์บ้างหรือมียกเลิกก็ไม่ได้เยอะขนาดเราแบบนี้คือใช้เวลาหลายวันมากแล้วก็ตัวผู้บริหารการบินไทยเขามาให้สัมภาษณ์เหมือนก็เขาเพราะว่าฝนตกเนาะก็เลยทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นเหตุหมดตรงนี้แหละครับมันกลายเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งว่าระบบการบริหารจัดการในเรื่องของภาวะวิกฤตของเราเนี่ยมันมาซ้ำเติมของเรื่องระบบการรองรับตรงนี้ซึ่งเราก็มีปัญหาตั้งแต่หาดใหญ่มาน่านมากรุงเทพแล้วเราก็เจอเหตุการณ์ซ้ำๆนี่แหละครับมันก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ต่างประเทศหรือว่าในไวรัลที่ผมเข้าไปดูเนาะก็ต่างพูดถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ขาดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าถ้าจะมาแล้วจะเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่แต่ผมคิดว่าคือมันก็คงจะเป็นระยะสั้นๆเพราะปกติเกิดไม่กี่วันแล้วตอนนี้ก็เริ่มผ่านไปอีกอย่างหนึ่งสัปดาห์หน้าเรามีงาน World Bank เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดงาน World Bank ทุกอย่างมันผ่านไปได้ดีผมคิดว่าก็ไอ้อิมเมจตรงนี้มันก็คงจะจางไปแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะทำอย่างไรอย่าให้เกิดอีกเพราะว่าน้ำท่วมทีไรเรามีปัญหาทุกทีเนาะแล้วเราก็จะมักจะพูดว่าเอ้ยเราต้องถอดบทเรียนถอดบทเรียนซึ่งจริงๆไงคำว่าถอดบทเรียนมันไม่ควรสมควรจะใช้ในระดับประเทศแล้วเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากที่เราสามารถป้องกันได้แล้วก็สามารถที่จะวางแผนรองรับผลกระทบให้มันจากหนักเป็นเบาได้เนาะแต่ว่าเราเจอเนี่ยสองสามครั้งเนี่ยมันมีแต่หนักขึ้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันเป็นเหตุการณ์ไม่เคยเกิดมาก่อนต้องบอกวันนี้วิกฤตของโลกเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของสงครามก็ดีหรือว่าในเรื่องclimate change หรือการเปลี่ยนของอากาศทุกอย่างที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดในประเทศไทยมันมีโอกาสเกิดได้หมดเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาวางแผนแล้วก็ในระดับประเทศของเราในระดับชาติการวางแผนรองรับภัยวิกฤตภาวะวิกฤตเหล่านี้ครับมันต้องมีความแข็งแรงมากกว่าที่เป็นอยู
0: ่ครับครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าแล้วทำไมผู้โดยสารต่างที่ต่างที
2: ่ไปมาได
0: ้ไปได้น้ำท่วมเหมือนกันเส้นทางทุลักทุเลเหมือนกันสายการบินอื่นที่ใช้สุวรรณภูมินะฮะในการให้บริการก็ไม่มีปัญหา
1: ใช่ใช่ครับนี่แหละครับก็คือข้อสงสัยหรือว่าจากที่เราฟีดแบ็กจากต่างประเทศเข้ามาก็บอกเออเนี่ยเขามาสายได้มีดื่มไม่มีปัญหานะหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่กลับมาจากญี่ปุ่นที่ไปเอเชียนเกมกลับมาสายการบินเจแปร์ไลน์ไม่มีปัญหาคนที่กลับมาการบินไทยแจ็คพอตหมดเขาบ่นกันเนี่ยตรงนี้เองคือสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดสำหรับบ้านเราแล้วโดยเฉพาะว่าสายการบินแห่งชาติเนาะแล้วการบินไทยก็เป็นสายการบินที่ติดอันดับโลกซึ่งทั่วโลกยอมรับในเรื่องของมาตรฐานและการบริการและแบรนด์อิมเมจ

0: ที่มันแข็งแรงมากพอมาเจอแบบนี้มันทำให้เราเสียหายครับ
1: อย่างกระเป๋าค้างไป2วันเนี่ยมันรวนเลยไหมฮะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับ
0: แน่นอนก็เหมือนกับเราอ่ะตัวเราถ้าอยู่ดีเรากระเป๋าหายหรือกระเป๋าส่งไปผิด
2: เมือง
0: ข้ามไปวันนึงเนี่ยเราก็แย่แล้วเพราะเราก็ต้องไปซื้อของเราก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าหลายๆอย่างเพราะนั้นตรงนี้แหละครับตอนนี้เหตุการณ์ตรงนี้มันผ่านไปแล้วสิ่งที่การบินไทยจะต้องทำก็คือว่าคุณจะไปเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเออครั้งนี้ก็ถือว่าก็จบไปแต่อย่างน้อยก็มีมาตรการมาดูแลมารองรับเขาจะทำอะไรอย่างไรคอมเพนเซตอย่างไรผมว่าอันนี้เป็นมาตรการที่ทางการบินไทยจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตัวองค์กรกลับมาให้ได้เร็วที่สุดครับ
1: อันนี้คือภาพลักษณ์ของประเทศความเชื่อมั่นนะฮะกรณีน้ำท่วมซึ่งโอ้โหหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครก็หนักภาคใต้เองเนี่ยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยรายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้มาเลเซียยังไม่ได้จองเข้ามาเลยฮะปกติตุลาเนี่ยจะเริ่มจองกันแล้วเขาถามมาบอกว่าปีนี้หาดใหญ่จะหนักเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าอันนี้มันส่งผลความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนสำหรับนักท่องเที่ยวครับเนี่ย
0: ก็เนี่ยแหละครับอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าเราเนี่ยหาดใหญ่มาน่านมากรุงเทพ
1: ครับ
0: แน่นอนแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูมรสุมภาคใต้แล้วพอจบเดือนตุลาพอจบภาคกลางภาคเหนือแล้วมันจะเคลื่อนโดยทางภาคใต
1: ้
0: เพราะนั้นตรงนี้แหละครับคือมาเริ่มเกิดคำถามตรงนี้เพราะว่าเราเพิ่งโดนมา3งานใหญ่สดๆตรงนี้เองก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบก็ต้องออกมาทำมาตรการให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปเรามีมาตรการในการดูแลป้องกันอย่างไรซึ่งที่ผ่านมาเรามักจะใช้วิธีการเยียวยาตลอดหรือฟื้นฟูซึ่งในทั่วโลกในระดับสากลเขาเอาเรื่องการบริหารการจัดการความเสี่ยงหรือสร้างมาตรการป้องกันให้ดีที่สุดเนาะแล้วหลังจากมาตรการป้องกันแล้วมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆมันเกิดวิกฤตจริงๆผลกระทบมันก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับที่เราเห็นที่ญี่ปุ่นทำไมคนญี่ปุ่นเขาจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเขาถูกฝึกมาทุกวันเขาก็จะรู้เลยถ้าเกิดแผ่นดินไหวต้องทำอะไรเกิดน้ำท่วมทำอะไรเพราะเขามีภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้คนไทยอาจจะไม่เคยชินแต่ผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมคนไทยน่าจะเคยชินนะเพราะเราก็ตั้งแต่เด็กจนโตเราก็เจอเพราะบ้านเราฝนเยอะในทุกๆปีแต่มาตรการในการที่เราดูแลปลูกฝังแล้วก็สร้างมาตรการให้คนไทยเองเนี่ยนะครับเฝ้าระวังเรื่องเหล่านี้ผมว่าคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการเพราะว่าจะมาบอกว่าเราจะรอหวังรัฐบาลอย่างเดียวคงไม่ใช่อย่างผมไปอยู่ไต้หวันหรือว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ทุกคนก็จะรู้ว่าหน้าบ้านก็จะต้องมีกระเป๋าสำหรับเวลาเกิดแผ่นดินไหวที่อ่องออกจากบ้านปุ๊บก็หยิบปุ๊บก็ออกไปได้เลยมีไฟฉายมีเทียนนะครับแล้วก็มีของสำหรับประทังชีวิตในกรณีที่ถูกเฉินพบก็ไม่ต้องไปลื้อของในบ้านแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ของที่อยู่ในกระเป๋าฉุกเฉินนั้นมันไม่เน่าเสียสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เราคงจะต้องมาคุยแล้วก็เริ่มรณรงค์และวางแผนให้คนไทยเองก็ต้องเป็นหนึ่งในส่วนของมาตรการที่ต้องเฝ้าระวังร่วมกับภาครัฐ
1: มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกแล้วใช่ไหมฮะเห็นญี่ปุ่นก็มีอย่างที่ดร.บอกครับมีกระเป๋าฉุกเฉินไว้เนี่ย3วัน2วัน3วันเพื่อจะอยู่ได้ไทยเราต้องมีอย่างนั้นแล้วนะครับเนี่ย
0: ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับเพราะว่า climate change เนี่ยตอนนี้มันเรื่องของไอ้การเปลี่ยนแปลงของอากาศอ่ะเนาะมันมีอะไรที่มันเกินกว่าที่เราจะคาดหมายได้เยอะแยะไปหมดนะครับอะไรที่ไม่เคยเกิดบ้านเราผมว่าอนาคตก็ไม่แน่เราอาจจะมีหิมะ กับเขาก็ได้ถ้าเกิดแต่โลกมันเริ่มเปลี่ยน ผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้หมดอะครับในอนาคตเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราคงจะต้องมาช่วยกันดูแลแล้วก็ส่วนตัวประชาชนไทยเองก็จะต้องมาคิดแล้วก็วางแผนด้วยส่วนหนึ่งจะต้องเป็นคนที่เข้ามาเฝ้าระวังอยู่ในมาตรการด้วยร่วมกันครับ
1: และคราวนี้เรื่องของเป้านักท่องเที่ยวปีนี้ฮะลดลงไปเยอะไหมครับ
0: คือณเวลานี้เนี่ยก็คิดว่าไตรมาส4นะครับจากที่เราดูก็เลนส์ของมันก็น่าจะจบที่ประมาณสัก 32-33 ล้านก็ตามที่แอตตาก็ดูก็ยังไม่ต่างจากที่ทอวางไว้เพราะเราก็คาดว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากเรื่องของเรื่องสแกมเมอร์เรื่องความปลอดภัยเนาะแต่ปีนี้น่ะ เราก็คิดว่าต้นปีเราก็ดีตลอดแต่ตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนปีนี้เราก็บวกนะครับ10ประมาณ 11% เพราะนั้นตรงนี้เองก็ยังถือว่าปีนี้ก็ไม่น่าจะมีตัวเลขต่ำกว่าปีที่แล้วครับ
1: โอ้ยังดีอยู่นะฮะเห็นมีสถาบันจัดอันดับอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตอนนี้ไม่หันไปญี่ปุ่นแล้วอยากจะมาไทยเพิ่มขึ้นไอ้ที่ตัวเลขจีนมันขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญเลยล่ะฮะ
0: เราอยู่อันดับ6นะครับจากแรงกิ้งของผมดูในของโกลเด้นของจีน่าที่มีทำฟอร์แคสต์ไว้นะครับในช่วงของเทศกาลโกลเด้นวีคเนี่ยนะครับเราอยู่อันดับ6เราก็อยู่ประมาณสัก 4.8% แต่ที่สำคัญก็คือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยระหว่างคนจีนไปญี่ปุ่นก็มีเรื่องมาตรการของรัฐบาลส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจีนเนี่ยตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็โตได้ไม่ดีนักเพราะนั้นตอนนี้ล่าสุดจากที่ผมดูผลวิจัยนะตอนนี้คนจีนก็คือจ่ายน้อยจ่ายยังมีเหตุผลแล้วก็จ่ายอย่างคุ้มค่าเพราะนั้นประเทศไทยก็ยังเป็นเดสทิเนชั่นที่ในความรู้สึกของเขาก็ยังเป็นเดสทิเนชันที่เดินทางง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงก็ยังมีความเป็นความคุ้มค่าของแหล่งท่องเที่ยวเพราะนั้นความนิยมของไทยเราก็ยังอยู่ในระดับที่ดีในตลาดจีนครับ
1: แต่พฤติกรรมเขาเปลี่ยนเนี่ยไม่มาเป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วเขาจะมากันเองแล้วก็ทำข้อมูลมาครบเลยว่าวันนี้จะไปไหนนอนที่ไหนอะไรยังไงอย่างนั้นเลยล่ะ
0: คือส่วนใหญ่ตอนนี้คนเนื่องจากว่าจีนตอนนี้ก็จะเดินทางเป็นครอบครัวเล็กๆเนาะก็คืออาจจะมีปู่ย่าตายายพาหลานพาอะไรมาหรือว่าเป็นแฟนมาเป็นคู่นะครับแล้วก็ไอตัว AI มันเป็นตัวหลักที่เข้าไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคนหนึ่งก็คือเดินทางได้รวดเร็วขึ้นสองก็ใช้ AI เป็นตัววางแผนเพราะ AIเขาสามารถที่ดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็มันมีความแม่นยำในระดับหนึ่งทำให้คนเคยชินกับการที่เดินทางด้วย AI เพราะว่าการที่วางแผนด้วยตัวเองมันเกิดความอิสระในการใช้ทามมิ่งหรือใช้เวลาในการเดินทางให้กับตัวส่วนตัวสองก็สามารถที่จะหาสินค้าหรือว่าบริการที่ตรงกับจริตตนเองได
2: ้
0: นะครับสามเนี่ยเขาก็มองว่าความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการเดินทางในแต่ละครั้งความคุ้มค่านั้นไม่ได้หมายถึงราคาถูกแต่ความคุ้มค่าในความคิดของเขาคือสิ่งที่เขาได้รับและสัมผัสมันถูกใจและประทับใจตรงกับความต้องการคือซื้อของและตรงปกอันนี้คือประเด็นสำคัญครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เราไปพื้นที่สมมติอยากจะเที่ยวกรุงเทพเราป้อนคำสั่งไปเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนี้ไปที่ไหนได้บ้างนะฮะ AI ทำให้หมดเลย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้โอ้การท่องเที่ยวเปลี่ยนแล้วนะครับ
0: ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่คนรุ่นใหม่เขานิยมเนาะแล้วก็ถือว่าก็มันเป็นไปตามที่เขาคาดหวังก็ถือว่าเขาจ่ายเงินแล้วได้ของตามที่ต้องการอย่างที่เรามักจะคุยกันซื้อของต้องตรงปกนะแล้วก็ตรงนี้แหละครับมันเป็นปัจจัยที่ตัว AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจให้เขาเลือกเดินทางครับ
1: หลักๆปีนี้ที่เข้ามานอกเหนือจากจีนมีชาติไหนอีกไหมครับ
0: ก็ของเราก็ยังเป็นเดสทิเนชันที่อยู่ในละแวกเอเชียแปซิฟิกเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นรัสเซียเป็นแล้วก็อินเดียนะครับอาเซียนแล้วก็ไต้หวันนะครับแล้วก็ในส่วนของญี่ปุ่นอาจจะดรอปไปนิดนึงเพราะว่าค่าเงินไม่ดีนักแล้วก็เกาหลีนะครับเพราะปีนี้ถึงเรื่องแบบปีแล้วจนปีนี้ค่าเงินของเกาหลีกับญี่ปุ่นค่อนข้างอ่อนตัวเพราะนั้นก็เขาก็จะไปเวียดนามมากกว่าแต่โดยรวมแล้วก็คือในภูมิภาคใกล้บ้านเราเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นตลาดหลักที่เข้ามาประเทศไทยครับ
1: ครับครับดร.ครับอยากให้ดร.ช่วยอธิบายหน่อยเรามีหลายปัญหาหลายวิกฤตหลายองค์กรเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหามันก็เทอะทะไปหมดแล้วต่างคนต่างสั่งอย่างเงี้ยมันไม่เป็นจุดรวมศูนย์นะฮะถ้าจะทำให้มันเบ็ดเสร็จเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขามีฐานข้อมูลแล้วก็เขาสั่งทีเดียวแล้วทุกคนรับสู้รับทราบกันหมดเลยปัญหาที่เราเคยเจออย่างเช่นน้ำท่วมกระเป๋าตกค้างถ้ารัฐจะแก้เป็นเชิงนโยบายจริงๆต้องทำอะไรบ้างครับ
0: อย่างแรกเนี่ยที่ผมก็พยายามที่จะ voice แล้วก็แจ้งหน่วยงานภาครัฐตอนนี้ภาครัฐจะต้องเอาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ต่างคนต่างมีครับมันต้องมีแพลตฟอร์มใหญ่มาทำให้มันเป็นการที่สร้างตัวแพลตฟอร์มอีโคโนมีหรือการไหลของข้อมูลที่รวมกันไม่ใช่ข้อมูลน้ำเรื่องเดียวไปอยู่กัน 7-8 หน่วยงานแล้วต่างคนต่างถือคัมภีร์คนละเล่มแล้วเวลาพอทำงานมันก็เกิดการที่ไม่ได้ไหลรื่นและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอมาในแต่ละหน่วยงานก็จะมีตัว KPI หรือตัวชี้วัดส่วน หน่วยงานของตนเองที่จะต้องทำเพราะนั้นทุกอย่างที่คำว่าบูรณาการของ

0: บ้านเราไอ้คำว่าบูรณาการก็ต้องรอให้คนที่มีอำนาจไปนั่งหัวโต๊ะแล้วไปคอยชี้ทุกครั้งมันไม่ได้เกิดให้มันเป็นออโตเมติกแต่ถ้าเกิดวันนี้เราทำตัวแพลตฟอร์มแล้วทำให้มันเกิดการบูรณาการไหลของข้อมูลโดยปัจจุบันมันมีตัว AI เนี่ยนะครับมันเป็นตัวเบรกแล้วที่สำคัญก็คือตัวข้อกฎหมายเนี่ยทำอย่างไรให้มันเกิดการที่สามารถสร้างเขาเรียกว่า system performance คือแชร์ KPI ระหว่างหน่วยงานได้ว่างาน1ชิ้นมันประกอบด้วย10องค์กร10องค์กรเนี่ยใช้ภาพรวมของตัวผลงานมาแล้วใช้เป็นตัวชี้วัดร่วมกันได้ไหมคือทุกครั้งหลายๆครั้งที่ผมได้คุยกับผู้บริหารในองค์กรภาครัฐหลายคนก็จะบอกว่าอาจารย์อันเนี้ยมันเป็น KPI ส่วนองค์กรแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดไปทำงานที่มันไม่ได้อยู่ในภารกิจหรือมันถูกไม่ได้กำหนดไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะถูกตรวจสอบอีกเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายเหล่านี้ทำให้เกิดข้อกังวลเพราะนั้นตรงนี้นะครับคือสิ่งที่มันจะเกิดได้คืออย่างแรกคือรัฐก็ต้องออกกฎหมายในการสร้างกลไกให้เขาสามารถบูรณาการได้แล้วก็ส่งมอบตัว KPI ร่วมกันแล้วบุงหน่วยงานไหนที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ให้อินเซนทีฟให้งบประมาณเขาอีกแบบนี้นะครับมันยังเกิดความร่วมมือที่แท้จริงเพราะไม่งั้นปัจจุบันเราก็จะเจอแบบนี้นะครับ
1: ค
0: ือเวลาพอ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ในทางพุทธศาสนาท่านว่านอกจากการได้สนองตัณหาจะมีความสุขแล้วการได้สนองความต้องการด้านปัญญาหรือด้านการทำคุณงามความดีหรือแม้แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นหรือการทำงานอดิเรกก็ถือว่าเป็นความสุขเหมือนกันหรือยิ่งไปกว่านั้นคือการไม่มีตัณหาให้สนองก็นับว่าเป็นความสุขขั้นสูงสุดเลยละซึ่งทัศนะอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวตะวันตกซึ่งมีวิธีคิดแบบเสรีนิยมที่เชื่อมั่นกันว่ามนุษย์มีเสรีที่จะใช้ชีวิตตามแต่จิตใจเราปรารถนาเป็นต้นตอของลัทธิปัจเจกชนนิยมสุดโต่งการที่เราปล่อยตัววิ่งตามตัณหาก็เลยเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งที่พวกเขาเชื่อกันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับในโลกตะวันออกของเราซึ่งมีพุทธศาสนาเป็นแกนของอารยธรรมนั้นกลับสอนต่อไปว่าการสนองตัณหาทำให้เรามีความสุขก็จริงแต่มันกลายเป็นความสุขที่ไม่เคยจีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ไม่ประเสริฐมันเป็นความสุขที่มาพร้อมกับความเป็นทาสคือเราก็มักจะตกเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้รับการปรนเปรย์อย่างขาดสติตลอดจนไม่รู้จักจบจักสิ้นความสุขตามแนวของพุทธศาสนานั้นก็คือความสุขที่ไม่เกิดจากการสนองตัณหาแต่เป็นความสุขจากการเป็นอิสระจากตัณหาตั้งหากหรือจากการที่เราหมดตัณหาไปเลยแต่สำหรับปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปแล้วจู่จะให้มาเป็นอิสระจากตัณหาหรือความโลภย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นจึงขอแนะนำให้รู้จักพัฒนาตัณหาหรือพัฒนาความต้องการไปพลางๆก่อนเมื่อสติปัญญาเราแก่กล้าแล้วค่อยยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติเพื่อเป็นอิสระจากตัณหาโดยตรงด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ได้
1: ของตนเอง
0: เรื่องของไก่กับพลอยเมื่อพ่อไก่หนึ่งตัวหนึ่งพร้อมกับฝูงแม่ไก่กำลังคุ้ยเคียดินหากินอยู่ใกล้ๆกับทุ่งนาขณะที่มันกำลังคุ้ยเคียดินอยู่นั้นปรากฏว่ามันก็ได้พบกับพลอยเม็ดหนึ่งไก่พลอยเพชรนั้นส่องแสงจับกับรังสีของพระอาทิตย์มันช่างระยิบระยับงดงามซะจริงเจ้าไก่มองดูเจ้าเม็ดพลอยด้วยความประหลาดใจแล้วมันก็เอียงคอไปมาพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่า
2: เจ้านี่ช่างงดงามเหลือเกินและแน่นอนล่ะถ้าหากว่าช่างทำเพชรพลอยเขามาพบเจ้าแล้วก็โอ้โหเขาจะต้องชอบเจ้าแน่ๆเลยเชียวแต่สำหรับข้าแล้วเจ้าไม่มีค่าอะไรสำหรับข้าเลยแม้แต่น้อยความจริงดูเหมือนว่าแค่ข้าวเพียงเมล็ดเดียวยังจะมีค่ามากกว่าเจ้าพวกเพชรพลอยทั้งหมดในโลกซะด้วยซ้ำไปนะสิ
0: มีฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่รู้ความต้องการของตนเองนั้นมักจะมีความสุขคนฉลาดชอบสิ่งที่จำเป็นมากกว่าเครื่องประดับอันระยิบระยับ ซึ่งมันไม่มีค่าอันใดเลยนอกจากก่อให้เกิดความเย่อหยิ่งและความฟุ้งเฟ้อซึ่งบางครั้งสิ่งของมีค่ามีราคาสำหรับคนอื่นแล้วอาจไม่มีค่ามีราคาสำหรับเราก็ได้ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ตรงกับความต้องการของเรามันก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเราทำไมเราไม่ลองสำรวจตัวเองดูล่ะเราจะได้รู้ความต้องการของตัวเราว่าเรานั้นต้องการอะไรกันแน่แล้วสิ่งใดที่มีค่าสำหรับเรากันล่ะเราจะได้ไม่ฟุ้งเฟ้อตามเขาไปยังไงล่ะพระท่านว่าให้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ภายในใจเวทนามันก็เป็นของชั่วคราวมาได้มันก็ไปได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับอะไรเราต้องยอมรับความจริงได้เห็นความจริงเรื่อยๆจนกระทั่งยอมรับความจริงได้ยอมรับความจริงได้ก็ไม่เกิดความอยากไม่เกิดความโลภไม่มีตัณหาไม่ดิ้นรนอยากที่จะมีความสุขไม่ดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ความสุขมาก็แค่รู้ความทุกข์มาก็แค่รู้เมื่อใจเราไม่มีความอยากใจก็จะไม่ดิ้นรนเมื่อใจไม่ดิ้นรนใจเราก็จะไม่ทุกข์

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
9: วันหนึ่งขณะที่ปลาตัวหนึ่งว่ายน้ำเพลินๆอยู่ก็พลันเหลือไปเห็นเหยื่ออันโอชะห้อยลงมาในน้ำเจ้าปลาตัวนั้นได้กลิ่นหอมของเหยื่อจึงว่ายไปตามกลิ่นมันมองไปที่เหยื่อแล้วก็คิดว่าเป็นอาหารที่ไม่เลวเลยน่าอร่อยเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ได้ประมาทคลายความระมัดระวังแต่อย่างใดมันยังคงจำได้ว่าเพื่อนฝูงไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะต้องเสียชีวิตไปเพราะเห็นแก่เหยื่อที่โอชะเหล่านี้มันจึงรีบว่ายห่างออกไปกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ท่องเอาไว้นี่เป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นแน่นอนกินไม่ได้กินไม่ได้ปลาตัวนั้นคิดในใจแล้วก็ว่ายจากไปสักครู่เดียวมันทนไม่ได้ต่อความเย้ายวนและความหอมของเหยื่อมันรีบว่ายเข้าไปใกล้เหยื่ออีกครั้งแล้วก็สังเกตการจากนั้นก็วิเคราะห์แล้วก็คิดในใจอีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปตกหลุมพรางเด็ดขาดเนี่ยต้องเป็นเหยื่อล่ออย่างแน่นอนม มันพยายามเตือนสติตัวเองจากนั้นมันก็ว่ายห่างออกไปอีกว่ายออกไปว่ายออกไปแต่ไม่ไกลนักเอ้าในใจมันก็คิดคำนึงถึงแต่อาหารที่มันหอมหวนชิ้นนั้นอยู่ดียังไงก็สลัดความคิดไม่ได้เพียงครู่เดียวมันก็รีบว่ายกลับมาที่เดิมอีกแล้วจากนั้นมันก็พยายามจะสังเกตแยกแยะวิเคราะห์อาหารที่ทำให้มันน้ำลายหกอย่างละเอียดอีกครั้งให้หรือว่าอันตรายมันก็อาจจะไม่มากนักก็ได้มั้งมันเลยใช้หางของมันลองแตะๆที่เหยื่อเพื่อชิมลางก่อนปรากฏว่าเหยื่อชิ้นนั้นมันก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่3 4นาทีแล้วมันก็นิ่งสงบอยู่ในน้ำโอ้ดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนักหนาเลยสงสัยฉันคงจะคิดไปเองนั่นละฮ่าจากนั้นมันก็วนเวียนวนเวียนอยู่ข้างเหยื่อแล้วก็คิดในใจว่าเอาละฉันจะลองเสี่ยงดูสักครั้งครั้งเดียวเท่านั้นแหละไม่แน่นะอาจจะไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยก็ได้เออจากนั้นมันก็รีบหุบเหยื่อลงทันทีและแล้วขันเบ็ดก็ถูกยกขึ้นมันติดเบ็ดรี

หลายครั้งที่เห็นแก่ผลประโยชน์ชิ้นใหญ่ๆและอยากได้มันมากจนลืมนึกถึงผลที่จะตามมาและอาจจะคิดเพียงแค่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ครั้งเดียวคงไม่มีอะไรหรอกแต่ก็หารู้ไม่ว่าเรากำลังเดินเข้าสู่อาณาจักรแห่งความโลภเพราะเมื่อมีครั้งที่หนึ่งก็มักจะมีครั้งที่สองสามสี่ตามมาไม่สิ้นสุดแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดกับคนที่โลภก็คือเพราะคำว่าโลภะก็คือความโลภหมายถึงความอยากได้ซึ่งหมายถึงความอยากได้ของผู้อื่นมาครอบครองหรืออยากได้ในทางที่ผิดทำนองครองธรรมแล้วแสวงหามาด้วยวิธีที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองคนที่มีความโลภประจําใจย่อมจะสามารถทำความชั่วทุกอย่างได้อย่างง่ายดายเพียงเพื่อสนองความต้องการของตนเองยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนาโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนอื่นหรือแม้แต่ความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในภายหลังซึ่งความโลภนี้เป็นตัวปิดกั้นการบรรลุธรรมขั้นสูงคือตราบใดที่ยังมีความโลภประจําใจอยู่คือยังคงถูกความโลภครอบงำอยู่เขาเหล่านั้นย่อมไม่สามารถปฏิบัติธรรมให้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงสูงขึ้นไปได้เราเองก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามที่จะกำจัดความโลภด้วยสติปัญญาและกำจัดความโกรธด้วยความเมตตา

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทพรอสเพอริงจำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักษีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีนางพัชรีวันหงเจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชธาธรรมวัดโบสถ์วัดห้วยฝายวัดศรีสเวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับกรเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสวดมาติกาและสดับกรและเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนและคณะและนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า
7: ปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะ 20:15 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ำคืนวันอาทิตย์นี้4 ตุลาคม 2569นะคะกลับมาเจอกันในบรรยากาศที่หลายครอบครัวบางคนก็อยู่ศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็บางท่านก็อยู่บ้านคนอื่นบ้านของญาติพี่น้องบ้านของเพื่อนบ้านก็มีนะคะบางท่านก็จะอยู่ต่างจังหวัดบางท่านก็อยู่บ้านตัวเองแต่ว่ารอบบ้านก็จะมีน้ำนะคะวันนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครสักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่เปิดเพลงกำลังใจให้2เพลงสำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังประสบพบเจอปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์น้ำผ่านระบบออนไลน์สักหน่อยนึงแล้วก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่5และวันที่6นั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่จะมาอีกรอบนึงนะคะ5และ6แล้วก็อีกรอบนึงวันที่10และวันที่11นะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มฝนเริ่มก่อตัวมาจากทางฝั่งภาคตะวันออกบ้านคุณหมอก่อนเลยค่ะแถวภาคตะวันออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงเย็นก็จะมาเข้าทางปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงดึกก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่เต็มเกือบทั้งหมดเลยค่ะวันนี้ใครมีคำถามนะคะโทรหาน้องแป้งด่วนเลยค่ะ022481366นะคะถึงแม้บ้านจะน้ำท่วมแต่คุณหมอก็สามารถมาจัดรายการได้นะคะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณธีวรัยและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับท่านบอกนะครับตอนนี้ขนาดนี้นะผมเนี่ยต้องไปเตรียมโทรศัพท์ผมตกน้ำเสียเลยนะม
0: ัน
1: ชาร์จไม่เข้า
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็ไปที่ร้านนะไปซ่อมเสียไป 2,000 ก็บอกว่าเอาใช้ได้ก่อนเอาแล้วตอนนี้ผมก็ต้องเสียบ power bank แบตมันเก็บไม่อยู่อ่ะแล้วก็
0: มันเก็บแบตไม่อยู่แล้ว
1: ไอ้ช่างเขาบอกว่าคุณหมอมันซ่อมไม่คุ้มอ่ะนะครับก็เลย
0: ต้องซื้อใหม่
1: จะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ละแต่ตอนนี้เลยต้องเอาให้ใช้ได้ก่อนนะพอที่จะได้นะครับ
0: ไม่ได้ชั่วคราวไปได้ก่อน
1: ผมเนี่ยจะเดินไปยกก้อนปูนมาเพื่อจะมาลองไอ้ของในบ้านน่ะเดินไปในน้ำเสร็จแล้วมันรองเท้าเนี่ยมันไปจมดินที่มันนิ่มๆอ่ะเป็นมันก็เป็นดินเหนียวอ่ะเหยียบลงไปขาก็ติดก็เลยล้มไปเลยล้มไปต้นขานี่เขียวเลยนะเป็นเขียวเลยนะครับแล้วก็โทรศัพท์ขึ้นมาถึงก็ล้มเปิดไม่ได้เลยรีบซ่อมเลยนะบอกว่าตายแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องหาประกาศเนี่ยก็เรียกจัดการปัญหาแต่ก็โอเคนะก็ใช้ได้ละก็ยังพอใช้ได้อย่างงี้พอใช้ได้ใช้เอาฟังเสียบไว
0: ้ตอนนี้คือน้ำรอบบ้านนี่คือแห้งหมดหรือว่ายังมีน้ำท่วมอยู่ครับค
1: ุ
0: ณหมอ
1: แห้งหมดแล้วครับแต่รอบ
0: แห้งหมดแล้วนะคะ
1: มีน้ำอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้จากอำเภอพนัสนิคมมันไปอำเภอพานทองละเดี๋ยวพรุ่งนี้ภรรยาผมจะต้องไปทำงานไม่รู้จะไปรอดหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะรอดเอารถฟอร์จูเนอร์มันสูงหน่อยไปได้นะ
0: ครับก็ยังพอไปได้แต่ถ้ารถเล็กเขาบอกรถเก๋งก็ไม่แนะนำนะคะบางพื้นที
1: ่ผมเนี่ยรถเบนซ์ไม่กล้าเอาออกเลยล่ะ
0: ค่ะอาจจะยังไม่ปลอดภัย
1: ด้วยนะครับ
0: นะคะเลยยิ่ง
1: นะครับขอให้อย่างนี้นะครับอโลคยาปรมาราคานะความไม่มีโรคเป็นลาภมันประเสริฐขอบอกก่อนแล้วกันนะ1โรคน้ำกัดเท้าอันที่2โรคหูอันที่3โรคตาแดงอันที่4ถ่ายท้องอันที่5โรคผิวหนังอื่นผื่นคันต่างๆเพราะโดนน้ำสกปรกอันที่6ให้เลือดออกอันที่7เป็นหวัดเพราะนั้นท่านต้องหาทางวิ

0: ธีการจัดการกับปัญหาไอ้7โรคเนี่ยที่ท่านเจอต้องเผชิญยิ่งในกรุงเทพเนี่ยน่ากลัวมากก็คือน้ำมันสกปรกมากเลยน้ำบ้านผมขนาดอยู่ข้างนอกๆเนี่ยยัง
1: ค่ะ
0: ช่อนน่ะออกมานอกฟุตบอลเนี่ย
1: แค่วัน2วันนี่ก็เริ่มเปลี่ยนสีใช่มั้ยคะเนี่ยบ้านเพื่อนที่อยู่แถวกรุงเทพปีทาคุณหมอ7วันแล้วค่ะเขาบอกว่าน้ำมันเริ่มเหม็นมากไม่ระบายเลย
0: ผมสงสารคนกรุงเทพมากเลยนะครับตอนเนี้ยผมยังขนาดบ้านผมเนี่ยนะปลาช่อนเนี่ยออกไปจากสระน้ำผมปลาช่อนตัวทับแขนเนี่ยนะยังตายเลยเนี่ยมันไปเจอน้ำที่ไหลมาเนี่ยไม่รู้มันผ่านอะไรมานักก็ไม่รู้น
1: ะ
0: ปลาเนี่ยเขาบอกกุ้งออกมาจากบ่อกุ้งอ่ะแป๊บเดียวตายเลยนะครับไปเจอน้ำท่วมอ่ะคนก็จับกันไปแถวทางบ้านผมเนี่ยตรงหัวไผ่เนี่ยไอ้ท่าข้ามเนี่ยตำบลท่าข้ามมีบ่อปลาอยู่ประมาณสักเขาบอก26บ่อเขาบอกปลาดุกเนี่ยสูญเสียไปประมาณ100ตันน่ะลองคิดดูกัน
1: โอ้ย
0: เจ้าของบ่อเนี่ยโอ้โหน้ำตาตกเลยล่ะเจ๋งเลยล่ะจะสงสารเขานะคนชาวบ้านก็บอกดีใจจับปลากันได้เยอะแยะต่างๆเนี่ยหารู้ไหมว่าแต่คนเลี้ยงอ่ะคนเลี้ยงน้ำตาร่วง
1: สูญเสียใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าเราเจอปัญหาเนี่ยนะครับ
1: เจอกันหมด
0: มันเกิดความทุกข์มากนะครับลูกสาวไปเอาเก้าอี้มานั่งนะแล้วก็ใส่แว่นตาดำแล้วก็หนังสือมานั่งอ่านแล้วก็มีข้างๆก็มีเครื่องดื่มอยู่แล้วก็หันมาถ่ายรูปบอกนี่ถ้าเราจะรวยขนาดไหนเนี่ยขนาดเอาทะเลมาอยู่ที่บ้านได้นะถ้าผมก็ถ่ายรูปไว้แต่ถ่ายรูปเราก็ต้องคิดในแง่บวกบ้างแล้วก็
1: อย่างนี้
0: ครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับว่าทำอย่างไร
1: ไปว่าสุขภาพจิตเสียแน่ๆใช่ไหมคะคุณหมอนี่ค่ะ
0: คือ
1: ตอนนี้ความสูญเสียมันเกิดขึ้นไม่ได้เพียงแค่สิ่งของหรือว่าเครื่องใช้เลยพวกนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่ามันจะมีความเสียหายประมวลมูลค่าไม่ได้ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภัยพิบัติน้ำท่วมแต่ละครั้งแต่ละปีมันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะคุณหมอในอนาคตนี่ค่ะ
0: ในอนาคตเนี่ยความรุนแรงของธรรมชาติเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนเล็กๆคราวที่แล้วตอนนั้นน่ะลูกสาวนะเอาเอกระมังเลี้ยงหมาอาบน้ำหมาเนี่ยเอามาล่องเอามาลอยน้ำแล้วก็เข้าไปเล่นน้ำที่มันท่วม
1: เรือลอยน้ำไป
0: เล่นกันสนุกสนานตอนเล็กๆก็ยังไม่กลัวว่าน้ำมันจะสกปรกหรือไม่สกปรกก็ไม่รู้นะเราก็เล่นกันคืออยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าด้วยความเห็นใจนะผมเข้าใจถึงความรู้สึกของคนน้ำท่วมบ้านผมก็เสียหายหนักเลยล่ะสงสัยจะต้องเป็นแสนอ่ะนะเราจะซ่อมเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยพังหมดเลยนะแล้วก็ไม่รู้ปูนปาเก้มันจะลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องลุ้นอีกดูจริงว่าจะหลุดหรือเปล่
1: า
0: แต่ยังไงก็ต้องหาแล็กเกอร์ใหม่ละครับแต่เฟอร์นิเจอร์
1: นะคะ
0: ตู้อะไรต่างๆเนี่ยเสียหมดที่นอน
1: พังเสีย
0: หายหลายหมื่นเนี่ย
1: เนี่ยหลายคนก็บอกเรารัฐบาลจะเยียวยามันไม่ได้ครอบคลุมความเสียหายจริงแน่ๆนะคะ
0: ใช่ไม่พอหรอกครับที่ผม
1: ไม่พอแน่นอนแค่หลักพันหลัก
0: ประมาณ 20,000 เลยละเฉพาะตอนนี้นะยังไม่ได้ซื้ออะไรของที่มันเสียหายอ่ะครับจ่ายไปแล้วประมาณสัก 20,000 ละนะครับซ่อมนู่นซ่อมนี่ดีนะที่ไอ้ตู้เย็นที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันช่างวันนี้ช่างเข้ามานะก็ซ่อมได้ก็เลยไปช่วยหน่อยถ้าซื้อใหม่เนี่ยตู้หนึ่ง 20,000 น่ะ2ตู้เครื่องซักผ้าอีก2เครื่องนะครับซ่อมได้ยังไปช่วยหน่อยจะประหยัดเงินไปได้จำนวนหนึ่งยังไงก็ตามนะครับท่านทุกท่านนะครับก็ขอกรุณาช่วยใช้วิธีการอย่างนี้สิครับคิดทีละเรื่องทำทีละอย่างหยิบทีละชิ้นแล้วก็ต้องถามว่าเราทำอะไรได้บ้างถ้าน้ำมันสกปรกมากเนี่ยท่านใช้วิธีการอย่างนี้นะครับถ้าท่านยังมีน้ำประปาอยู่น้ำประปาก็อย่าเชื่อนะครับว่ามันสะอาด
1: เราจะแปรงฟัน
0: อาบน้ำได้แค่เสร็จเรียบร้อยนะท่านก็เปิดน้ำขวดของท่านเนี่ยที่มีอยู่เอามาบ้วนปากเป็นน้ำสุดท้ายแล้วก็เอามาล้างหน้าเป็นน้ำสุดท้ายตอนที่ท่านอาบน้ำเสร็จเพื่อจะลดปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อในช่องปากแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของตาแดงนะครับแล้วก็ปืนคันเนี่ยท่านก็อาบน้ำเสร็จท่านก็เอาแป้งโรยซะหน่อยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามียาแก้แพ้ท่านก็กินได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอ

0: เพราะว่าให้เป็นผื่นคันก่อนซึ่งจะมารักษาหาหมอแล้วก็ระวังเรื่องยุงหน่อยนะครับว่ายุงเนี่ยมันก็จะเยอะมากเลยถ้าท่านอยากให้ดีก็ยังไงก็ต้องปิดแล้วถ้ามีเครื่องดักยุงได้ก็เปิดเครื่องดักยุง
1: ก็มีแค่หน่อย
0: ตลอด24ชั่วโมงนี่แหละนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นป้องกันล้างกับเท้าก
1: ็ก่อน
0: ล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็เอาเบตาดีนเนี่ยทาเลยนะครับไม่ต้องไปร
1: อ
0: ไอ้ยาน้ำกัดเท้าที่เขามาแจกๆกันนะไม่ค่อยได้ผลหรอกเอาเบตาดีน
1: ค่ะ
0: พออาบน้ำเสร็จปุ๊บเช็ดให้แห้งนะเอาเบตาดีนทาๆๆแล้วก็เป่าพัดลมให้มันแห้งเลยนะก็จะได้ช่วยทำให้ท่านลดปัญหาเรื่องต่างๆลงไปได้อันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะแล้วก็อย่าลืมนะครับคิดทีละเรื่องทำทีละอย่างหยิบทีละชิ้นถามว่าท่านจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็อะไรที่มันทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเถอะเมื่อก่อนที่พยายามที่จะยกตู้เย็นอ่ะมันหนักมากเลยยกกันไม่ไหวต้องไปรอคนงานเข้ามาแล้วถึงให้เขายกกันได้ขนาดคนงาน3คนชายหนุ่มร่างกำยำอ่ะเลยยังยกเกือบไม่ไหวเลยนะครับผมบอกว่าผมขอดูแล้วกันนะครับผมช่วยไม่ได้แล้วพอดีแขนซ้ายผมมันเคยขาดแล้วมันก็เพราะนั้นยกออกแรงมากๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเจ็บเล็กแตกอ่ะก็ยุ่งอีกนะครับ
1: ค่ะอ๋อค่อยๆทำนะคะ
0: ให้กำลังใจนะ
1: เอาเท
0: ่
1: าที ่เอาเท่าที่ไหวแล้วกันเนาะคะคุณหมอเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับบางทีอะไรที่มันทำไม่ได้
1: เห็นใจ
0: ถ้าปล่อยมันไปเถอะนะครับ
1: นี่ค่ะบางคนร้องไห้เลยบอกเนี่ยโหสร้างมาทั้งชีวิตนะคะก็มาจบแบบนี้แหละน้ำท่วมพื้นทุกอย่างมันเป็นขยะไปหมดอะนักขนาดนี้นะคะพอดีคุณพี่นักขอความเห็นจากคุณหมอวิวัฒน์บอกว่าผมก็อยู่ชลบุรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกอำเภอบอกว่ามีคนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วชลบุรีให้ย้ายไปอยู่ที่สูงๆอย่างเช่นโคราชหรือพิษณุโลกคุณหมอว่าจริงไหมครับ
0: ไม
1: ่จะหาย
0: ตอนนี้นะเอางี้บอกว่าไม่จริงตอนนี้ผมก็จะอยู่ของบ้านผมเนี่ยผมไม่ไปอ่ะนะครับแต่ก็ท่านก็ต้องเตรียมตัวว่าท่านจะทำอย่างไรนะลูกชายโทรศัพท์มาบอกเตี้ยเตี้ยเดี๋ยวซื้อเรือไว้สักลำหนึ่งดีไหมบอกดีเป็นความคิดที่ดีนะเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยเราก็มีเรือไม่ต้องเรือใหญ่มากนะไม่ต้องแมวเจ็ตสกีไม่เอาแล้วก็เอาเรือไอ้พลาสติก
1: อะที่
0: มีไปได้อะยังน้อยก็ช่วยให้เราไปขออาหารเข้าได้อะไรต่างๆได้นะคือบางครั้งเนี่ยนะครับคือเตรียมตัวป้องกันได้ไอ้เครื่องท่านจะย้ายไปนะท่านดูที่บ้านของท่านเนี่ยจะกักเก็บน้ำยังไงน้ำสะอาดจะมีสต๊อกไว้ที่ไหนได้เครื่องทำไฟฟ้าฉุกเฉินมีไหมนะครับยาของท่านมีพอเพียงเล็กๆที่จะสต๊อกไหมตอนนี้ผมก็ยังคิดว่าผมจะไปซื้อไอ้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบที่มันแบบเขาโฆษณาขายกันอ่ะมันอาจจะต้องจำเป็นต้องมีนะหรือเครื่องโซล่าเซลล์
1: ค
0: ือแม้แต่
1: บ้านหน่อย
0: ใช้มือปั่นอ่ะหมุนแล้วมันก็ผลิตไฟฟ้าได้พอจะชาร์จโทรศัพท์มือถือได้อย่างเงี้ยมันก็จะได้ป้องกันได้แล้วก็อาหารแห้งก็มีเตรียมตัวไว้บ้างนะเพื่อที่เราจะอยู่ได้สัก7วันอย่างเงี้ยนะจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ชัดเจนเพิ่งย้ายบ้านเลยเนาะมันใหญ่ขึ้นเลยเนาะนะครับผมยังอยู่พนักอยู่นะครับผมไม่ไปไหนหรอก
1: คิดจะขายที่ดินแล้วนะคะโอ้อยู่ไม่ไหวเจอน้ำท่วมทุกปีก็อาจจะมีแบบท้อบ้างหมดกำลังใจนะคะนะคะเข้าใจสำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าเราจำเป็นต้องมีการจัดการภัยพิบัติมันดูเหมือนจะล่าช้าทุกวันไม่มีแผนรองรับเลยคุณหมอจะคิดยังไงบ้างนี่ ให้คุณหมอวิเคราะห์
0: อย่าให้ผมได้เลยเดี๋ยวผมด่ารัฐบาลอีก
1: เดี๋ยวเป็นเรื่อง
0: เอาเรื่องมาเอาบ้านใครบ้านมันอ่ะนะแล้วก็
1: ดูแลตัวเองกันหน่อย
0: ขนาดพื้นที่ยังแต่คราวเนี้ยของบ้านผมเนี่ยนะมันท่วมตอนประมาณ2:00 น.อ่ะขนาด5:00 น.นะอีกวันนึงอ่ะผมยังขี่รถเครื่องไปดูเลยตะเวนดูนะบอกเอ้ยมันก็ปิ่มๆอ่ะนะผมก็นอนด้วยความสบายใจอ่ะนะไม่นึกอะตอน4:00 ปุ๊บแม่บ้านโทรมาบอก
1: ว่
0: าน้ำเข้าบ้านหมดแล้วครึ่งแม่แข้งแล้วนะครับเอาดับแรกคือผมเรื่องย้ายรถไอ้รถที่มันเตี้ยๆเอาเข้าไปข้างในไหนที่มันสูงหน่อยไอ้รถฟอร์จูเนอร์มันสูงหน่อยก็เอาออกมาข้างนอก ก็เลยรอดตายไปได้

0: น้ำเข้ารถถ้าน้ำเข้ารถก็เรื่องใหญ่อีกนะกว่าจะล้างทำความสะอาดแกะพรมถ้ายิ่งรถเบนซ์เนี่ยถ้าจะถอดเบาะออกมาเนี่ยมันเรื่องใหญ่เลยนะเพราะมันมีระบบไฟฟ้าด้วยนะครับมันก็จะเรื่องใหญ่มากต้องเสียเงินเยอะแล้วก็เรียกช่างมาช่างก็เข้ามายกเอามาซื้อไอ้ที่มันรองรถอ่ะให้มันลอยสูงขึ้นมาอีกก็โอเคก็รอดตายไปได้ไม่รถไม่เสียหายอะไรแต่ก่อนที่จะเอาไปใช้นะผมก็ให้เขาเช็คก่อนนะว่ามีปัญหาอะไรไหมโดยเฉพาะเบรกเวลารถมันแช่น้ำอยู่นานๆเนี่ยเบรกมันจะเกิดขึ้นสนิมเกิดอะไรขึ้นมาได้ขนาดเครื่องซักผ้านะครับที่จมน้ำอยู่นะปรากฏว่าช่างเข้ามาดูนะเขาบอกคุณหมอดูสิเนี่ยตรงเนี้ยมอเตอร์เนี่ยมันเริ่มขึ้นสนิมมันหนักเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรยังไม่อันตรายอะไรใช้ได้แต่ยังค่อยชั่วโอเคนะก็ไอ้พิบัติเนี่ยมันจะมีความ
1: มิดดูแลตัวเองไปก่อน
0: ท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะกันแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิด
1: รับมือ
0: ครับเตรียมรับมือ
1: สถานการณ์นะคะ
0: ครับ
1: ปัญหาของคุณป้าสุนาค่ะอายุ70 ปีเป็นต้อกระจกไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอไม่ได้แนะนำให้ผ่าหรือว่าต้องทำยังไงเอ๊ะเราอยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะให้เห็นชัดเหมือนเดิมค่ะกลับมามองชัดเหมือนเดิม
0: เอาคุณพี่คุณน้องสุนานะผมอายุมากกว่านะผมเริ่มเข้า73แล้วเอาไปหาโรงพยาบาลของรัฐที่มีท่านมีสิทธิ์ในการรักษาแล้วก็บอกว่าฉันเป็นต้อกระจกเนี่ยจะผ่าตัดได้เมื่อไหร่ดีคะถามเขาอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าหมอเขาบอกเขานัดวันผ่าแล้วเขาจะถามบอกคุณป้าจะเอาเลนในหรือเลนนอกบอกฉันไม่มีสตังค์ค่ะบอกเขาแค่นี
1: ้
0: อย่าไปบอกกันนะบอกว่าเอ้าคุณหมอว่ายังไงเลนนอกเลนในมีนะครับมีหมอเนี่ยบอกว่าไม่ใช่หมออาจจะเป็นพยาบาลมาพูดบอกว่าถ้าเลนในเนี่ยอีก 5 ปีนะอาจจะต้องเปลี่ยนเลนใหม่นะครับนั่นอย่าไปเชื่อท่านบอกเขาแล้วว่ากันแล้วว่าไม่มีสตางค์แต่ถ้าเป็นเลนนอกเนี่ยใส่ไปแล้วจะใส่ไปได้จนตายเลยนะครับไม่จริงหรอกแต่การที่บอกว่าเลนเนี่ยเวลามันเกิดใช้เป็นนานๆแล้วมันอาจจะมีอาการมัวขึ้นมาได้อันนั้นเป็นไปได้ครับเพราะว่ามันจะมีโปรตีนน่ะมีเหมือนกับโปรตีนมันเข้าไปเคลือบกับเลนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ของเราโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีเลนมันเป็นจะมีโปรตีนเข้าไปจับที่เลนเขาเป็นเจียมที่เราใส่เข้าไปอ่ะแต่มันมีวิธีการล้างได้นะครับมันเขาจะใช้แสงเลเซอร์ยิงล้างเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวก็ใสเหมือนปกติได้ไม่ใช่ต้องไปเปลี่ยนเลนหรอกนะยกเว้นท่านไปโดนปล่อยเปี้ยงเข้าไปที่เบ้าตาเงี้ยเลนหลุดอย่างนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเอาเป็นบอกว่าไปหาหมอที่ท่าน
1: มีรอบนึงค่ะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงดีฉันจะเปลี่ยนเลนได้เมื่อไหร่แล้วก็ถ้าใครแม่มาบอกว่าจะเอาเลนใดเลนนอกบอกฉันไม่มีสตังค์นะคะ
1: เขาที่เป็นฟรีบอกไปเลยนะคะ
0: ฟรีแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปเสียสตังค์หรอก
1: ค่ะค่ะคุณพี่เดี๋ยวนะชื่อนะคะพี่พันนะคะถามเรื่องอันนี้เท้าบวมนะคะอายุ85 ปีค่ะเป็นมาสักประมาณ2 อาทิตย์แล้วนะคะบวมทั้งสองข้างกดและยุบก็นานสักพักนึงกว่าจะคืนตัวค่ะมีโรคประจำตัวคือไตระยะที่2มีความดันโลหิตสูงนิดหน่อยแล้วก็ไขมันในเลือดไม่เยอะประมาณนี้ค่ะคุณหมอ
0: ผมว่าการที่กดบวมเนี่ยเป็นอาการอย่างหนึ่งของระบบไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีนะจะเป็นโรคไตก็ได้จะเป็นโรคหัวใจก็ได้แม้แต่ร่างกายขาดเลือดไม่แค่โลหิตจางก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าต้องไปหาหมอดีกว่านะถ้าพับไตระยะที่สองเนี่ยไม่น่าจะบวมไม่น่าจะกดบวมนะครับถ้าจะเป็นไตระยะที่สี่ระยะที่ห้าอย่างเงี้ยอาจจะกดบวมแต่ผมว่าต้องไปดูเรื่องหัวใจให้ดีๆแล้วก็เรื่องเลือดด้วยเลือดจางหรือเปล่านะครับเอางี้มันต้องไปหาหมอนะครับผมจะไปบอกว่าเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ได้แล้วอายุ85 ปีเนี่ยในเรื่องของเรื่องโรคหัวใจเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์สูงแล้วระวังนะครับถ้าสมมติว่าเส้นเลือดหัวใจติดแล้วมีอาการบวมด้วยอย่างเงี้ยนะมันแสดงถึงว่าหัวใจเนี่ยทำงานได้ไม่ดีละอั ันนี้อันตรายนะนะครับถ้ามีการเจ็บหน้าอกแล้วไม่มีอาการบวมแม้อะไรเงี้ยนะโอเคนะอาจจะเป็นลักษณะของการที่รักษาและหายได้เร็วแต่ถ้าเริ่มมีอาการบวมด้วยนะแสดงว่าหัวใจสั่นเลือดไปเลี้ยงแล้วทำให้เขาเรียกปั๊มปิ้งแอคชั่นนะคือหมายความว่าความสามารถในการบีบเลือดมันเริ่มไม่ดีอันนี้เป็นอาการที่ไม่ดีสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจสรุปแล้วคือต้องไปหาหมอดีกว่าครับผมบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร
1: มันมีหลายสาเหตุไว้นะคะ
0: แล้วก็ไปหาหมอของโรงพยาบาลของรัฐนะอย่าเสียสตางค์นะถ้าท่านไปเอกชนรับรองเลยครับว่าเป็นแสนนะครับ
1: ไปใช้สิทธิ์ของที่เรามีนะคะสิทธิ์เบื้องต้นเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ครับใช่ครับ
1: ต้องรีบไปคุณพี่มุ้ย48ปีอยู่ศรีนครินทร์มีล้มในห้องน้ำมานะคะเข่ากระแทกเป็นมา2เดือนแล้วค่ะหมอบอกว่าเป็นแค่การเคล็ดธรรมดาไม่ได้มีกระดูกร้าวแต่ว่าทำไมขนาดนี้ยังเจ็บเข่าอยู่ครับคุณหมอ2เดือนกว่าแล้วเนี่ยค่ะ
0: ผมว่าคุณมุ้ยเนี่ยต้องไปเอ็กซเรย์ใหม่แล้วเนี่ยการที่ล้มในห้องน้ำแล้วก็เข่ากระแทกลงไปเนี่ยบางทีสะบ้ามันอาจจะร้าวก็ได้นะนะครับมันไม่ควรเจ็บกับ2เดือนแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการกล้ามเนื้อมันช้ำหรือว่าเส้นเอ็นมันช้ำเนี่ยมันหายละ3อาทิตย์มันต้องหายละถ้าเป็น2เดือนแล้วยังไม่เจ็บอยู่เนี่ยท่านไปเอ็กซเรย์แล้วก็ไปให้หมอไม่ต้องพอดีภรรยาผมเป็นหมอเอ็กซเรย์แล้วก็เลยรู้นะครับว่าหมอถ้าไม่ใช่หมอเอ็กซเรย์น่ะบางทีดูไม่ออกนะครับดูแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ากระดูกมันร้าวไหมหรือบางทีคือตาหมอเอ็กซเรย์กับตาหมอธรรมดาไม่เหมือนกันหรอกนะครับเขาบอกว่าตาหมอเอ็กซเรย์มันละเอียดมากกว่าคือเขาอาชีพของเขาอะเขามีความเชี่ยวชาญด้านเอ็กซเรย์อะนะผมว่าเอ็กซเรย์ใหม่ดีกว่านะครับไม่ควรจะเก็บอยู่นะครับสองเดือนแล้วเนี่ย
1: ไม่ต้องปล่อยทิ้งไว้นะคะไปอีกรอบ
0: ท่านไปหาหมออีกเถอะครับแล้วก็ไปหาหมอในโรงพยาบาลที่เขามีหมอเอ็กซเรย์แล้วก็ให้ดูส่วนใหญ่นะหมอทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมาดูเองดูฟรีเองแล้วก็หมอเอ็กซเรย์หลายๆโรงพยาบาลนะไม่ยอมอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์หรอกเขาบอกว่าให้หมอคนไหนสั่งก็ดูเองแล้วยิ่งหมอจบมาใหม่ๆนะสองปีหนึ่งสองปีเนี่ยดูฟิล์มเนี่ยผมเชื่อเลยครับแม้แต่ผมเองผมยังไม่กล้าบอกเลยผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมมองไม่เห็นผมไม่สามารถจะบอกได้หรอกครับว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือไม่อย่างนั้นท่านก็ต้องไปยอมเสียตังค์นิดนึงไปที่ศูนย์ที่มีเอ็กซเรย์แล้วก็ไปเอ็กซเรย์แล้วก็จะมีผลการอ่านฟิล์มโดยหมอเอ็กซเรย์อันนั้นจะเป็นตัวบอกว่าท่านมีปัญหาอะไรไหมท่านก็บอกว่าขอเอ็กซเรย์เข่าหน่อยได้ไหมเอ็กซเรย์ทั้งด้านตรงด้านข้างด้วยจะได้ดูว่าบางทีนะเข่ากระแทกลงไปเดี๋ยวบางทีไอ้เขาเรียกว่าข้อเข่าเนี่ยมันมีการมันไม่ถึงขั้นว่าหักนะมันมีการบิดของข้อเข่ามันเกิดการบิ่นสักนิดนึงอ่ะมันอาจจะเอ็กซเรย์ท่าใดท่าหนึ่งอ่ะมองไม่เห็นแต่ถ้าเอ็กซเรย์ทั้งด้านตะขาข้างด้วยเนี่ยก็จะทำให้สามารถมองเห็นได้แล้วก็รีบรักษาซะไม่งั้นต่อไปในอนาคตท่านจะมีปัญหาเรื่องเข่าไปตลอดชีวิตเลยนะครับมีสตางค์นี่เนี่ยรับรองได้เลยครับว่า70-80ไปท่านจะต้องมีปัญหาเรื่องเข่าไปตลอดเลยนะครับรีบรักษาซะก่อน
1: นี่ค่ะสองเดือนกว่าไม่ควรจะปวดแล้วนะคะ
0: ครับไม่ควรจะปวดละไม่ควรจะมีการที่ช้ำเฉยๆนะไม่ต้องหายละนะครับ
1: อืมค่ะเอาอีกสักท่านนึงนะคะก่อนจะพักป้าลีอายุ62จากลำปางหนังตาข้างซ้ายกระตุกมาสัก3-4เดือนแล้วนะคะวันหนึ่งกระตุกหลายรอบหลับตาก็กระตุกไม่ได้ทำงานที่สายตาเลยนะคะแล้วไม่ค่อยได้เล่นมือถือด้วยค่ะไม่ทราบเกิดจากอะไร
0: การที่หนังตากระตุกเนี่ยแสดงว่าระบบประสาทรอบตาเราเนี่ยกล้ามเนื้อของตาเราเนี่ยครับมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่ประสาทตาเราเนี่ยมันจะมีอยู่เหนือกลางคิ้วเราเลยเนี่ยจะมีรูเล็กๆนะซึ่งจะมาควบคุมการลืมตาหลับตานะแล้วก็ใต้ตาเราอีกละใต้เบ้าตาเราเนี่ยตรงกลางเนี่ยเหมือนกันนะก็จะมีรูที่มีประสาทออกมาควบคุมกล้ามเนื้อของเราเพราะนั้นคำแรกตอนนี้นะผมอยากแนะนำนะครับว่าลองใช้นิ้วของเราเนี่ยนิ้วชี้ก็ได้นะลองเอา คำเอาดูก็ได้นะเอากลางกะกะเอากลางกลางของของคิ้วอ่ะแล้วเราก็ลองนวดนวดนวดนวดนวดนวดเบาๆนะไม่ต้องแรงมากนะครับแล้วก็ข้างล่างตาเลยอีกทั้งเวลานวดเนี่ยนวดทั้งสองข้างไปเลยนะมันจะช่วยทำให้กระตุ้นกล้ามเนื้อเอ็กเซนประสาทเนี่ยที่มันอาจจะเกิดระบมเกิดการอักเสบอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ลองนวดนวดดูนะทั้งสองข้างเลยทั้งข้างล่างทั้งข้างบนกลางคิ้วกับกลางลูกตาของเราอ่ะข้างล่างเราเนี่ยเราก็เอามือนิ้วคำดูเนี่ยบางทีอะไรลองคำดูก็ได้มันจะมีกระดูกเบ้าตาเราเราจะรู้เลยนะครับว่าเบ้าตาเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าใช้การคำให้ดีๆนะจะรู้เลยเส้นประสาทตาเนี่ยคำได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมยังคำของผมยังได้เลยข้างล่างเนี่ยคำได้เลยแต่ข้างบนเนี่ยคำไม่ชัดนะครับแต่เขาสำหรับของผมเนี่ยข้างล่างเนี่ยคำเส้นประสาทตาแบบไอ้กล้ามเนื้อที่มันควบคุมกล้ามเนื้อรอบลูกตาเราได้เลยครับแล้วท่านก็ใช้วิธีการนวดนวดนวดเบาๆนะจากนั้นมาเนี่ยผมขอแนะนำว่าท่านลองกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องสักหนึ่งเม็ดเช้าเย็นไปเลยแล้วจากนั้นมันก็ใบแปะกล้วยไม่สกัดนะสองแคปซูลเช้าเย็นลองดูซิว่าประสาทตาของท่านจะฟื้นขึ้นมาได้ไหมถ้ายังเป็นอยู่เนี่ยไปหาหมอเถอะนะครับถ้าเป็นหมอในโรงพยาบาลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงจะให้ยากันชักมากินเพื่อให้กล้ามเนื้อมันไม่กระตุกนะครับยากันชักในที่นี้จะเป็นยาอะไรอันนั้นไปเป็นเรื่องของหมอแล้วกันนะครับท่านไม่ต้องรู้ว่าท่านอย่ารักษาเองเลยแต่ยาวิตามินที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับยาบำรุงท่านกินไปเพื่อทำให้ระบบประสาทตาระบบประสาทของท่านดีขึ้นอันนี้กินได้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่เป็นการรักษาทางโทรศัพท์นะมีดูเพจนึง Facebook หรืออะไรก็ไม่รู้หรือเพจก็ไม่รู้นะมีเพจสัจจรเพื่อชุมชนนะครับพอคนถามไปนะปุ๊บบอกเลยนะว่าให้ไปกินยานั่นยานี่มันคือการสั่งการรักษาทางโทรศัพท์อ่ะแล้วเป็นเพจสัจจรเนี่ยมันจะรู้เรื่องโรคได้ยังไงนะครับคือรู้ได้นะแต่มันไม่รู้ละเอียดเหมือนกับหมอครับเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนั้นน่ะมันเป็นการรักษาทางโทรศัพท์ซึ่งผมว่ามันผิดนะผมเองยังไม่ค่อยกล้าบอกชื่อยาเลยนะผมบอกว่าเอ้าเราไปที่ร้านขายยาลองบอกเขาซื้อยาปฏิชีวนะแก้เจ็บคออะไรเงี้ยนะจะบอกไปเลี่ยงๆไปอย่างนั้นซะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการผิดแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยผมกล้าพูดนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่เป็นไม่สบายบอกว่าปวดหัวข้างเดียวไปร้านขายยานะเขาบอกว่าอ๋อตรงไหนเป็นไมเกรนเอาได้ยาไมเกรนมาเลยนะได้คาเฟอร์ก่อนเป็นผื่นคันบอกว่าตรงไหนจะเป็นเชื้อราก็ได้ยาฆ่าเชื้อราไปมาทานคือการวิจัยจากเภสัชกรกับแพทย์มันต่างกันนะผมจะต้องเรียนพาโถเรียนโรคว่าโรคเนี่ยมันมีโรคอะไรบ้างและส่วนเรื่องยาเนี่ยมันก็มีเยอะแยะหมดเลยแล้วจริงยาเนี่ยแม้แต่ผมเองผมก็ยังไม่สามารถจะรู้รายละเอียดของยามากบางทียาบางตัวเนี่ยผมยังต้องโทรศัพท์ไปถามพี่สาวผมเลยนะศาสตราจารย์ดร.จินราสัจยาสายเป็นด็อกเตอร์ทางด้านเรียกคลินิคอลฟาร์มาโคโลจีนะครับเป็นศาสตราจารย์นะผมก็โทรไปถามพี่จินราตรงนี้ยาตัวนี้มันเป็นไงมันมีผลยังไงบ้างเขาก็จะอธิบายพี่ทุกที่เราต้องเก่งมากเลยนะเขาจะให้คำตอบผมแล้วผมก็มาสื่อสารให้กับคนอื่นๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นน่ะเป็นหน้าที่ของเภสัชกรแต่ไม่ใช่หน้าที่บอกว่าอ๋อคนคุณเป็นโรคอย่างนี้คุณต้องกินยาอย่างนั้นตัวนั้นไม่ได้นะเป็นการรักษาโดยเภสัชกรโดยสั่งการรักษาโดยทางโทรศัพท์เนี่ยมันเป็นการไม่ได้เห็นคนไข้น่ะไม่ได้แต่ผมยังบอกเลยบอกว่าผมไม่เห็นหรอกสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมยังไงอาการเป็นไงอันนี้ผมไม่รู้หรอกการที่จะวินิจฉัยโรคคนได้เนี่ยต้องซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็บางครั้งจะต้องมีผลเลือดผลแลบผลเอ็กซเรย์ผลอะไรต่างๆ
1: มาประกอบด้วย
0: ใช่ครับผมเราเป็นว่าลองทำอย่างที่ผมว่าก่อนนะกินวิตามินกับกินใบแปะกล้วยแล้วก็นวดกลางคิ้วกับใต้ตาด้านล่างตรงกลางๆลูกตานะนะครับท่านลองนวดเบาๆนะไม่ต้องนวดแรงเดี๋ยวบอกหมอวัดบอกให้นวดในกดใหญ่เลยนะกดแรงๆไม่ดีนะครับทำแค่กระตุ้น
1: แค่เบาๆ
0: เบาๆนะ
1: ค่ะ
0: โอเคนะครับ
1: ได้ค่ะปาลีเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะคุณหมอคะกลับมาช่วงหน้าค่ะมีคำถามอีกประมาณ 3-4 ท่านนะคะที่รออยู่022481366นะคะเดี๋ยวนี้คุณหมอจะมาตอบคำถามให้3สัปดาห์ติดกันเลยนะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิวิไลสมทรง

0: ำไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บกุ้งฉูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจิโนโมโตะ
6: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บกุ้งฉูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยศิวิไลสมทรง
10: กลับมาต่อนะคะมีคำถามของคุณตาซ้อนอายุ82จากอ่างทองนะคะอ๋อถามให้ภรรยาอายุ75ค่ะมีเบาหวานความดันถามว่าจะกินน้ำมันปลาได้ไหมยายอยากกินเพราะว่าทราบว่ามันบำรุงสมองจริงหรือเปล่าครับหมอ
11: เราได้ครับถ้ามีสตางค์นะกินได้นะครับน้ำมันปลาเนี่ยมันจะมีโอเมก้า3โอเมก้า6ซึ่งตัวนี้มันจะช่วยบำรุงระบบประสาทได้ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าไอ้พวกนี้น้ำมันปลาเนี่ยเอาเป็นวิตามินแล้วกันนะวิตามินเนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวนะ A D E K วิตามิน4ตัวเนี่ยมันจะละลายในไขมันซึ่งมันก็จะมีอยู่ในน้ำมันปลาอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกินได้แต่อย่ากินเกินขนาดแล้วกันนะไม่ใช่ว่าอยากจะให้สมองดีๆกินเข้าไปเยอะๆถ้าถามผมนะผมอยากให้บอกคุณพี่ไอ้คุณตาคุณพี่นะกันนะบอกให้ภรรยาน่ะกินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องดิกินสัก1เม็ดก่อนนอนแล้วก็กินใบแบบกล้วยแคปซูลไม่สกัดนะสัก2แคปซูลเบาหวานและความดันเนี่ยเบาหวานและคณะนะต้องเข้าใจนะครับเบาหวานและคณะมันจะมีตาไตตีนนะเบาหวานเนี่ยตาก็จะประสาทตาจะเสื่อมได้ง่ายวุ้นในตาก็จะเสื่อมได้ง่ายต้อกระจกก็จะเกิดขึ้นมาได้ง่ายไตก็คือไตก็จะเกิดสภาวะไตวายได้ง่ายนะครับตีนก็คือเท้าจะเป็นแผลเพราะว่าความหวานมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันแย่มันแข็งตัวแล้วมันก็มันเลือดก็ไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเราได้ไม่ดีเพราะนั้นก็ต้องระวังนะถึงแม้จะกินยามันปลาก็ตามเนี่ย

0: บางทีอย่าไปเชื่อคำโฆษณาเขามากผมนั่งพูดอยู่ประจำเลยนะครับวันนั้นก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณหมอผมชอบมากเลยคุณหมอพูดอ่ะที่บอกว่ามีตังจะซื้อกินไม่ได้นะต้องมีตังและโง่ด้วยเพราะนั้นการทำโฆษณาของเขาเนี่ยโอ้โหกินไปแล้วสมองแจ่มใสเป็นสมองดีไม่สมองเสื่อมเลยจริงครับนะครับยิ่งเป็นโรคอย่างนี้นะตั้งเบาหวานด้วยความดันด้วยนะครับจะมีปัญหาเรื่องความจำเสื่อมความจำเสื่อมกับสมองเสื่อมมันคนละโรคกันนะครับความจำเสื่อมเนี่ยก็คือเป็นโรคธรรมดาของความเสื่อมสภาพของอวัยวะของเราเนื้อสมองเราผมก็ยังเสื่อมเลยเดี๋ยวนี้ผมจำคนนี้มันเพื่อนเรามันชื่ออะไรวะนึกไม่ออกนะแต่พอสักนั่งไปเพลินๆนะอ๋อนึกออกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรียกว่าความจำเสื่อมแต่สมองเสื่อมเนี่ยมันหายไปเลยนะไอ้ความจำส่วนนั้นนะมันหายไปเลยอันนี้ต้องรักษาครับเพราะนั้นความจำเสื่อมเนี่ยกินใบเป็ดกล้วยกับวิตามินบำรุงท้องเนี่ยช่วยได้ครับหรือจะกินน้ำมันปลาก็ได้แต่น้ำมันปลามันจะแพงไปหน่อยนะนะครับแล้วยิ่งยี่ห้อไปดูโฆษณาจากที่ไหนก็ไม่รู้หรือจะมีประเภทไดเรกเซลอย่างนะผมขอร้องนะครับถ้าใครมาไดเรกเซลมาถึงบอกเนี่ยมาซื้ออันนี้กินสิจะทำให้สมองจะความจำดีรับรองได้เลยไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมพวกไดเรกเซลเนี่ยนะท่านคิดอย่างนี้แล้วกันครับว่าถ้าเขาลงทุนมาโฆษณากับเราคุยกับเราโดยตรงเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์เท่าไหร่มันคุ้มค่ากับสำหรับเขาอ่ะนะผมจะมีคนนะเป็นพยาบาลขายประเภทแบบนี้นะผมบอกเลยนะบอกว่าคุณถ้าจะคุณจะมาขายอาหารเสริมผมนะไม่ต้องมาหาผมแล้วก็จะมาขายประกันอีกอย่างนึงไม่ต้องมาก็ยังมาอีกมาขายอาหารเสริมผมอีกผมนะ
1: ซื้อเท่านั้นที่ของโลก
0: โกรธมากเลยนะโอ้โหแบบซื้อแบบไม่หยุดอ่ะแบบไม่ไล่ไม่ไปยังไม่ไปเลยนะไม่มีมารยาทเลยนะผมมีความรู้สึกว่าผมช่วยเขาต้องมาเรียกกี่อย่างแต่มาทำอย่างนี้ก็ผมนะผมมีความรู้สึกบอกคนเราเนี่ยเนาะความโลภของคนเนี่ยนะมัน
1: บังตาที่ได้ทำนะคะค่ะ
0: ไม่ดีหรอกนะมีตังค์กินไม่ได้นะมีตังค์ต้องมีตังค์และโง่ด้วยถึงจะกินได้ครับ
1: ค่ะถ้ามีตังค์ซื้อกินได้นะคะคุณตานะคะแต่ลองซื้อนั่นแหละนะคะยาที่คุณหมอแนะนำไปนะคะยาบำรุงเลือดของคนท้อง
0: ราคามันไม่แพง
1: แล้วจะกระปุกนึงก่อนไม่กี่บาทหลักร้อยเองค่ะคุณตานะคะไม่ถึง300มั้งนะคะลองดูก่อนคุณพิมลพัฒน์อายุ71ปีนะคะอยู่รามคำแหงกินแปดกล้วยก่อนนอนวันละ2เม็ดนะคะทีนี้ถ้าจะกินเพิ่มตอนเช้าอีกสัก2เม็ดได้ไหมคะคุณหม
0: อถามว่าเป็นอะไรนะครับ
1: แปดกล้วย
0: ถ้าสมมติว่าเริ่มนะครับผมสมมติว่าผมจะบอกว่าให้กินเช้าครั้งหนึ่งชุดหนึ่งก่อนนอนชุดหนึ่งเนี่ยอันนั้นหมายความว่าเส้นคนก็บอกว่าเอ้ยเขาชามากเหลือเกินแล้วก็สมองเขามันเสื่อมมากเลยอย่างเงี้ยนะก็กินได้แต่ถ้าสมมติว่าใช้ร่างกายกินเพื่อให้บำรุงร่างกายอยู่ให้เราอยู่ในสภาพของปกติเนี่ยผมว่ากินก่อนนอนครั้งเดียวก็พอนะครับแต่ถ้ากินตอนเช้าเครื่องขึ้นมาอีกนะหมายความว่าเรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเช่นทำไมเดี๋ยวนี้ความจำมันจำอะไรไม่ได้แล้วก็เท้าก็ชามือก็ชาอะไรเงี้ยระบบไหลเวียนเลือดของเราได้ไม่ดีอันนั้นก็จะกินเพิ่มขึ้นก็ได้ครับแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าไปแบบกล้วยเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยมันเหลวแล้วเลือดมันจะหยุดยากนะครับมันจะคล้ายๆเหมือนกับจะมีฤทธิ์เหมือนกับยาต้านเก็บเลือดแข็งตัวเลือดแข็งตัวนะครับเขาจะให้ยาพวกนี้เขาจะให้กับคนที่เป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองตีบอะไรพวกนี้นะครับคำตอบคือกินก็ได้ครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยผมว่ากินก่อนนอนสักชุดเดียวก็พอแล้วมันก็จะทำให้ท่านไม่ต้องเสียบต่อปัญหาไอ้ความผลข้างเคียงของมันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคนะครับ
1: ค่ะคุณปทัย72ปีจากโคราชมีอาการปัสสาวะกลางคืนบ่อยประมาณ10ครั้งกลางวันก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่ากลางคืนนิดนึงบางครั้งก็ถี่ไม่สุดแล้วก็อาจจะมี ปัสสาวะเล็ดด้วยนะคะปกติกินน้ำน้อยไปตรวจเบาหวานมาแล้วนะคะไม่เจอแต่อยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรรักษายังไงได้บ้าง
0: ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
1: ผู้ชายค่ะคุณปะไทค่ะ

0: ผมไม่อยากสั่งยาอะไรให้กินหรอกเพราะว่าแล้วก็ไปหาหมออย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่าหมอเขาจ่ายยามาแล้วเนี่ยก็บอกหมอก็ได้บอกว่าเอ๊ะคุณหมอผมฉี่บ่อยเหลือเกินตอนคืนต้องลุกขึ้นมาฉี่ตั้ง 5-6 ครั้งไม่ได้นอนเลยเงี้ยนะหมอช่วยให้ยาที่ทำให้มันฉี่ได้น้อยหน่อยได้ไหมนะครับเขาก็จะมียาที่เรียกว่าลดความไวของกระเพาะปัสสาวะนะถ้าพอกินยาพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ปัสสาวะเนี่ยมันเก็บน้ำปัสสาวะได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะฉี่น้อยลงจำนวนครั้งเนี่ยจะน้อยลงแต่ปริมาณที่ฉี่มันก็จะมากขึ้นเหมือนกับเพราะปัสสาวะมันจะเก็บน้ำเยอะมากขึ้นทำให้ปวดท้องฉี่ดังนั้นพอเก็บน้ำนิดเดียวมันก็จะปวดท้องฉี่ละมันก็จะต้องไปฉี่เราก็ต้องตื่นมาและยิ่งพออายุมากๆเนี่ยนะขอแนะนำนะครับว่าหากระบอกฉี่มาไว้ข้างๆเตียงนอนเลยขึ้นมาฉี่ก็หลับตาแล้วก็ฉี่ไปเรื่อยๆเลยพอสุดปุ๊บก็หลับตาแล้วปิดฝาแล้วก็วางกระบอกแล้วก็นอนต่อเลยไม่งั้นแล้วมันต่อไม่เอาเป็นว่าไปหาหมอแล้วก็บอกว่าเอ๊สงสัยผมจะเป็นตับลูกหมากโตไหมครับนะครับเขาจะต้องเจาะเลือดตรวจดูค่า DHA ตามอัลตราซาวนะครับหรือตรวจปัสสาวะอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับรักษาได้ครับ
1: ค่ะมีเพิ่มอีกคำถามหนึ่งนะคะคนเดียวกันตอนนี้ตาซ้ายมองไม่ชัดเหมือนมีอะไรมาบังตานะคะมองเห็นกลางมีสีขาวขุ่นๆกลางตาด้วยนะคะหมอเคยบอกว่าประสาทตาอาจจะเสื่อมให้ไปฉีดยาหลายครั้งจนหมดเงินเลยเลิกไปแล้วเลยเลิกไปฉีดแล้วค่ะเพราะว่าหมอไม่แนะนำวิธีการรักษาต่อนอกจากฉีดยาอย่างเดียวค่ะคุณหมอ
0: ถ้าอย่างนี้นะครับผมขอแนะนำอันนี้อย่าคิดว่าผมเป็นการรักษานะเป็นการแนะนำเพื่อไม่ต้องเสียสตางค์เนี่ยท่านใช้วิธีการนวดตาดูสินะครับด้านการฉีดยาเข้าไปในตาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ราคาก็แพงมากด้วยท่านแบมือขึ้นมานะครับตรงโคนข้อมือเราเนี่ยที่เหนือข้อมือเข้าไปทางด้านนิ้วก้อยมันจะมีเนื้อนูนๆขึ้นมาเนี่ยครับท่านก็หลับตานะครับแล้วก็เอาเนื้อนูนๆตรงนั้นนะกดเข้าไปที่เบ้าตาถามว่ากดแรงแค่ไหนกดแรงพอให้เราเห็นแสงขาวๆหน่อยนะไม่ต้องแรงมากนะแล้วก็นับ1-20จากนั้นมันก็รีดออกไปหางตาทั้งสองข้างนะครับอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยนะนานๆสักพักนึงก็ทำทีนึงสักพักนึงก็ทำทีนึงทำไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ผมก็อยากให้กินวิตามินอีกครับกินวิตามินกับยาบำรุงเลือดตอนท้องนะเอาเป็นแค่ตอนนอนชุดนึงแล้วกันนะมันอาจจะช่วยทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับผมบอกเลยครับว่าจอประสาทตาเสื่อมเดี๋ยวนี้คนก็เป็นกันเยอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้อะนะครับแต่ก็มีปัญหาจอประสาทตาเสื่อมบุ้นในตาเสื่อมอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องโทรศัพท์เรื่องการใช้โทรศัพท์มากเรื่องอะไรเงี้ยหรือดูจอคอมพิวเตอร์มากนะครับแต่72ปีแล้วก็ยังโอเคนะยังถือว่ายังอายุยังไม่มากอ่ะผมก็ยังไม่มากเลย73อย่างเงี้ยยังอายุไม่มากครับยังเด็กอยู่เลยใช้ทุกปีก็ยังหนูอยู่เลย
1: ค่ะลองดูนะคะคุณผัดไทยคุณหมอทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสัปดาห์นี้
0: ครับใครที่ต้องการที่จะปรึกษาผมนะเป็นการส่วนตัวก็0818035462ท่านอย่าโทรมาในเวลาอื่นนะก็ขอเป็น4 โมงเย็นถึง 5 โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมไม่ตอบนะแล้วเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยก็โทรมาวันอาทิตย์แล้วก็โทรมาบอกฉันจะขอถามหน่อยนะแนะนำตัวก็ไม่แนะนำแล้วก็ผมบอกเลยครับว่าอย่างเงี้ยผมบล็อกเลยนะผมไม่คือท่านต้องเข้าใจนะครับว่าผมให้บริการท่านฟรีมีที่ไหนบ้างมีหมอที่ไหนบ้างเขาจะมาบอกเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับเอ้ยพวกวิชาชีพก็ชอบโทรมาเยอะเลยแหละเพราะว่าผมบอกเยอะอย่างเงี้ยน
1: ะผมเนี่ยเมื่อคุณหมอจะบอกเข้าใจสาธารณะเลย
0: ใจกันหน่อยนะเอาแค
1: ่
0: 2ชั่วโมงนะ4 โมงถึง 5 โมงวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เจอกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมไหมคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนายแพทย์อิวัฒน์วิริยกิจจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามา

0: จอกันพักสักครู่นะคะกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: คุณกองทัพไทยเร่งระบายน้ำเคหะร่มเกล้า33ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะลงพื้นที่เคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลและภาคีเครือข่ายซึ่งร่วมกันติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดระดับน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ตรวจความพร้อมของเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และการปฏิบัติงานของกำลังพลพร้อมติดตามสถานการณ์และแนวทางการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายยกพลขึ้นภูเก็ตโดยเฉพาะป่าตองได้รับความสนใจเป็นพิเศษบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเป็นไปอย่างคึกคักหลังเรือรบกองทัพเรือสหรัฐเทียบท่าและกำลังพลทยอยขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆโดยรถบัสรถตู้และรถโดยสารรับจ้างขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายสหรัฐทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตระดมกำลังดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,100 นายที่ขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนหน้าดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลท่องเที่ยวได้อย่างเสรีไม่กำหนดสถานที่ต้องห้ามแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหนึ่งในมาตรการสำคัญคือไม่อนุญาตให้กำลังพลเช่ารถจักรยานยนต์ขับเองหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขอให้ใช้รถบัสรถตู้หรือรถโดยสารที่จัดไว้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะหาดป่าตองก็จัดกำลังดูแลทางด้านการจราจรและความปลอดภัยโดยพบว่ากำลังพลส่วนใหญ่เลือกเดินทางด้วยรถบัสและรถตู้ส่งผลให้พื้นที่การท่องเที่ยวและภาคบริการในจังหวัดมีความคึกคักมากขึ้นทหารอเมริกันฆาตกรรมหญิงในญี่ปุ่นทหารนาวิกโยธินสหรัฐถูกจับในจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นในข้อหาต้องสงสัยว่าก่อเหตุชิงทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงและนำไปสู่การประท้วงอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่นไปยังรัฐบาลสหรัฐโดยสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานว่าผู้ต้องสงสัยคือเดวินเจคอบบัลลาดนาวิกโยธินสหรัฐอายุ20ปีสังกัดสถานีขนส่งทางอากาศฟูเทนมะบนเกาะโอกินาวาส่วนผู้เสียชีวิตคืออานายางิเป็นหญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีอาศัยในเมืองนาฮะในเมืองหลวงของโอกินาวาศพของเธอถูกพบในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นภายในห้องพักของโรงแรมในเมืองนาฮะสภาพศพบ่งชี้ว่าเธอถูกฆาตกรรมนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิของญี่ปุ่นแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบุว่าเป็นคดีที่โหดเหี้ยมและน่าสยดสยองอย่างยิ่งขณะที่ชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และนำความโกรธแค้นอย่างรุนแรงโดยกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างรุนแรงต่อสหรัฐทันทีในส่วนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศญี่ปุ่นได้ต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวาเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และให้คำมั่นว่ากองทัพและสถานทูตสหรัฐจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นในการสืบสวนอย่างเต็มที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด ป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 11นาฬิกา10นาทีกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้4ตุลาคม2569นะคะก็ใครที่อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจพรุ่งนี้ต้องไปทำงานเนาะบางท่านก็หยุดงานมาหลายวันแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วบางคนบอกว่าหยุดทั้งสัปดาห์เลยเพราะว่าน้ำมันไม่ลดออกจากบ้านไม่ได้อย่าลืมนะคะภัยพิบัติไม่ได้เริ่มต้นเมื่อน้ำมาแล้วก็ไม่ได้จบลงเมื่อน้ำลดนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูนะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของหลายหลายคนโดยเฉพาะภาครัฐนะคะน้ำลดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเดี๋ยววันนี้มีการแชร์ไอเดียกันเยอะมากเลยนะคะบ้านทรงสูงบางคนก็ต้องคือเรียกว่าจะซื้อเรือเมื่อสักครู่คุยกับหมอวิวัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องซื้อเรือไว้ประจำบ้านนะคะแล้วก็ใครที่มีบ้านชั้นเดียวต่อไปก็ต้องสร้างแบบว่าไอ้สูงยาวขึ้นไปนะคะที่แล้วก็ต้องสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะทำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่หมอนะคะบ้านที่แจ้งวัฒนะน้ำลดหรือยังไม่ทราบกันนะคะบ้านหมออิวัตรลดแล้วนะคะด็อกเตอร์นพบุญรงค์สวัสดีค่ะพี่หมอคะ
1: สวัสดีครับนังสีวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงน้องแป้งหลังไมค์ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เนาะทีนี้รู้สึกว่า
0: หนักหนักนะคะเรายังหนักอยู
1: ่จะ
0: หลายจุดในกรุงเทพค่ะพี่หมอ
1: วนนะ
0: ใช่ค่ะฝั่งตะวันออกที่บ้านเพื่อนแถวร่มเกล้าแล้วก็แฟนรายการเราตุวินทวงก็ยังหนักอยู่นะคะน้ำยังท่วมบ้านอยู่ค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: ข้าวมันสูบไปไหนก็ไม่ได้อ่ะค่ะสูบก็ไม่ออกไม่มีท่อซิ่งเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ได้มันไม่รู้จะไปไหนอ่ะน้ำมันไม่ระบาย
1: ครับ
0: นะคะน่าเห็นใจมากน้ำมันเน่าแล้วอ่ะตอนเนี้ยเพื่อนที่อยู่แถวหมู่บ้านแถวร่มเกล้านะคะแล้วก็หมู่บ้านนักกีฬาเขาบอกว่า เขาเข้าไปที่บ้านลองดูว่าจะไปเก็บเสื้อผ้าสัก 2-3 ชุดที่อยู่ชั้นบนนะคะปรากฏว่าลุยเข้าไปไม่ได้มันเหม็นน้ำเน่า
1: ครับ
0: ชั้นหนึ่งที่น้ำท่วมอยู่ประมาณสักเมตรกว่าๆนี่เขาบอกว่าคือลุยเข้าไม่ได้ค่ะมันเหม็นเหม็นแล้ว
1: ครับ
0: 7-8วันแล้วค่ะก็น่าเห็นใจลดแล้วใช่ไหมคะบ้านพี่หมอ
1: ของพี่ก็3วันนะ
0: 3วันอยู่กับน้องน้ำ
1: อ
0: ยู่กับน้องน้ำไป3วัน
1: อยู่3วันสามคืนแหละเนาะประมาณน่าจะ3คืน
0: 3วัน3คืนนะคะรักน้องน้ำมาก
1: นั่นแหละ
0: นะคะก็ต้องอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่น้องน้ำบอกเธอจะหนีฉันไปไหนจนกว่าฉันจะไปเองนะคะก็เนาะมันบางพื้นที่นะคะไม่เคยท่วมมาก่อนก็ท่วมบางพื้นที่บอกโอ้ยมันไม่มีอะไรที่จะหนักหนากว่าปี2554แล้วนะบอกไม่จริงปีนี้บางพื้นที่หนักกว่าเยอะก็มีเนี่ยมันอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะที่หมอว่าไหม
1: ใช่
0: ไม่แน่นอน
1: ก็ทุกวันนี้นะคืออะไรนะก็มีหลายอย่างที่แบบที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเวลาเราฟังอ่ะนะเราได้แต่ฟังข่าวที่ดูกันไปนี่นะก็ดูแต่ข่าวแล้วก็ต่างก็มีหลายหลายด้านนะครับที่มาวิเคราะห์ที่มาประเมินนะฮะถึงเรื่องของผลกระทบต่างๆที่ในช่วงเวลาที่มันน้ำกำลังท่วมเนี่ยพูดง่ายๆตอนนี้ก็ถือว่ายังกำลังท่วมอยู่หลายพื้นที่นะฮะแล้วก็ถ้าจะถามที่ก็ฟังนะเราก็บางคนก็เราเห็นภาพของผู้สูญเสียเนี่ยนะเยอะแยะมากมายเลยนะพี่ก็เลยกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราก็ยังพอ ยังน้อยกว่าหลายๆท่านนะที่ ที่กำลังเผชิญอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถก็ดีอ่ะรถของพี่ก็เข้ามานะฮะแล้วก็รถบางทียังออกไม่ได้เลยแล้วก็คิดเออก็เป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติเพราะว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไปโวยวายเครียดนะหรือว่าไปโศกเศร้ากับสิ่งที่เกิดไปแล้วก็ไม่ได้ต้องหาทางแก้อย่างเดียวนะครับหาทางแก้แล้วค่อยๆแก้ไปทีละเปาะละเปาะนะอย่างที่บ้านเนี่ยพอน้ำเข้านะข้างหลังบ้านข้างหน้าบ้านตั้งสองหลังกันที่ว่านี่แหละมันก็แต่ว่าเสียหายมันก็เสียนะมันก็วันนี้ก็แก้ปัญหาโดยที่ที่บ้านก็ไปซื้อไอ้พวกกล่องอะไรพลาสติกกันนะเพราะว่าเอาของบางเรื่องที่มันอยู่ในตู้หรูๆเก่าๆอ่ะมันคงใช้ไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องทิ้งนะก็ต้องมาค่อยๆปัดกวาดอะไรที่มันเสียหายไปแล้วก็ค่อยๆเตรียมตัวค่อยทิ้งไปค่อยอะไรงี้แหละนะฮะบ้านช่องก็มันก็ต้องอยู่งี้ต้องเสียอะไรเราจะไปโอ้ยมานั่งบ่นอยู่โอ้มามันเราทำยังไงแก้ปัญหายังไงนะฮะก็ได้ใกล้ก็คิดหลายเรื่องอยู่เหมือนกันก็คือแล้วอ๋อนี่ขนาดบ้านเราขนาดนี้นะโอ้มันหนักนะมันเยอะขนาดเรามีแค่ไม่เนี่ยประมาณไม่กี่ตารางวาแต่ว่าโอ้โหพอมันเสียหายขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราก็มานึกถึงการที่เราเก็บของไว้บางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่ได้ก็เราไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ป้องกันอะไรเงี้ยนะแล้วพอเสียหายขึ้นมามันก็จะไปเสียองค์เสียดายก็ไม่ได้จะทำในของนอกกายที่เขาว่ากันแหละ
0: ก็ต้องทำใจอย่างเดียวใช่ไหม
1: ต้องทำใจ
0: เป็นทำใจยากนะเพราะว่าบางทีว่าทรัพย์สินบางอย่างมันต้องจนกว่าจะหาซื้อมาได้ต้องสะสมเงินเป็นเวลานานหลายปีอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอก็อะไรอาวรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะเนี่ยค่ะปัญหาเยอะมากแล้วก็อันนึงที่เห็นนะในภาพข่าวนะคะเกือบทุกบ้านนะพี่หมอเวลาจะอพยพกันออกมาเนี่ยนะคะต้องมีเกือบทุกบ้านเลยหมากับแมวคือทิ้งมันไม่ได้เลยจริงๆนะว่าไหม
1: แน่นอนครับเราก็เหมือนลูกคนหนึ่งอ่ะเหมือนลูก
0: เหมือนลูกเป็นลูกเลยใช่
1: เหมือนลูก
0: ทิ้งไม่ได้เลยไปไหนก็ต้องไปด้วยกัน
1: ก็มันล้างเลี้ยงก็แล้วนี่นั่นก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด
0: ให้ดีที่สุด
1: เขาเป็นเพื่อนที่ดีตอนที่เขาปกติเขาอะไรก็ช่วยนะมันเป็นเพื่อนเราบ้างมันก็คอยดูเขาเรียกว่าดูมาเฝ้าบ้านมั่งอะไรบ้างนะคอยเป็นเสียงให้บ้างให้เราบ้างอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นเรื่องธรรมดานะน้องสิวได้ว่าคือถ้าเรามาพูดถึงเรื่องประสบภัยอุทกภัยครั้งนี้นะมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันกว่าที่จะสงบลงพี่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะการที่ผู้รับผิดชอบที่เขาลุยลงไปหรือว่าทัวร์ไปลงทางโน้นทางนี้โดนหนักๆ กันตรงนั้นนะนะฮะเขาโดนกันก็ทำยังไงได้นะครับก็โยนไปว่าเอ้าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตือนกันอะไรต่ออะไรนี่แหละนะฮะแต่ทีนี้เวลามันเกิดขึ้นแล้วนะฮะก็มองอ่ะมองว่าทุกคนอ่ะในเมื่อมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.เป็นนายกนะเป็นนายกอบจ.ต่างๆเห็นโอ้โหแต่ละคนนี่หนักกันจริงๆนะที่เห็นอย่างกระแสสมุทรปราการนี่ก็หนักนะ
0: มาก
1: มากที่หมู่บ้านกรีนวิวกรีนวัลเล่นะก็ท่านดร.แดนนะท่านดร.เกรียงศักดิ์เกรียงวงศักดิ์ก็เป็นสถาบันสร้างชาตินะคือพี่เคยไปเรื่องของท่านโอ้โหเห็นท่านก็ออกมาสู้มากหนักนะบ้านนั้นพี่เคยไปพระสถาบันนั้นนะตรงนั้นก็ใหญ่มากนะฮะแล้วก็เสียหายเยอะก็แต่เขาเห็นอะไรที่แบบคือท่านเนี่ยมีลูกศิษย์เยอะไงเป็นนายพลเป็นทหารเป็นอะไรเห็นระดมมาแต่พี่ก็ชื่นชมนะพี่มองว่าท่านอ่ะเพราะที่จริงท่านเองอ่ะท่านก็เป็นคนที่มีความรู้มากเป็นศาสตราจารย์นะท่านก็เคยลงสมัครผู้ว่าเคยสมัครส.ส.และเคยวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ไอ้การเมืองวิเคราะห์สถานการณ์โลกอะไรต่างๆนี่ท่านก็มีความรู้เยอะที่ก็ฟังก็ท่านก็ ระดมเอาน้ำเอารถมาดันมาอะไรกันนะแล้วก็มีพนักงานที่สถาบันตั้งชาติท่านก็ไปช่วยที่ดูในข่าวว่าก็เนี่ยนะฮะนี่น้องสิวไลลองคิดดูสิครับว่าขนาดมีหลายบ้านเพื่อนพวกก็พี่เหมือนกันที่เลยตรงบางนาตราเป็นอย่างนู้นอ่ะต้นน้ำเหมือนกันนะฮะเรามาเห็นของเราเนี่ยของเรายังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าที่ว่าไม่เท่าไหร่นี่ก็ถือว่าตั้งหมู่บ้านเลยนะที่พี่อยู่เนี่ยเพราะมันไม่เคยเป็นมาก่อนมันแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็ยังไงเดียก็เราพูดอยู่คำบทเรียนอะไรซ้ำๆซากๆอะไรเงี้ยที่เขาพูดกันนี่นะ
0: ถอดบทเรียนจะถอดอีกละ
1: แล้วอยู่ๆก็เข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บางทีเราก็มีข่าวบางทีเราน่ากลัวเหมือนกันทั้งส่วนไหนหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วนี้บ้านพี่เขาโอ้ฝนตกทุกวันเลยนะฮะตกทุกวันแล้วก็โดยเฉพาะแจ้งวัฒนานี่ตรงข้างด้านหน้าเนี่ยก็จะต้องมันตรงข้ามแมคโครตรงหน้าบ้านพี่ที่จะเลี้ยวเข้ามาตอนนั้นก็ต่ำมากๆเลยนะฮะก็ต้องคอยฟังคอยระวังก็บ้านพี่ก็ติดคลองบางพูดใช่ไหมแล้วก็น้ำก็แต่ก็ดูแล้วมันเหมือนกับมีอะไรอยู่ในใจเหมือนกันว่าพี่เอ้ยคงไม่เป็นไรละคงไม่เป็นไรละน
0: ะ
1: เราก็ต้องเราถ้าเราไปวิตกจริตอะไรมากมันก็ไม่ได้
0: มันก็เครียดใช่ไหมคะ
1: คือดีว่าที่บ้านที่ดีเราเห็น
0: ค่ะได้เห็นนักข่าวหรือว่าบางคนโดยเฉพาะนักวิชาการด้านเนี่ยด้านที่เขาติดตามเรื่องภัยพิบัติของโลกนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคนมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าบางจุดอะเคยมีราคาที่ดินอะพี่หมอปัญหาดินมาซักในบางพื้นที่นะคะมันสูงปี๊ดมากเลยเมื่อก่อนนะต่อไปนี่คือดิ่งเลยนะคะบางจุดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไอ้ช่องว่างความเหลื่อมล้ำก็จะยิ่งห่างมากขึ้นกว่าเดิมระหว่างกลุ่มคนที่มีแบบมีเงินเพียงพอที่จะซ่อมแซมบ้านซื้ออะไรใหม่ได้อะไรนะคะกับกลุ่มคนที่แบบเปราะบางอ่ะยิ่งของจมไปกับน้ำเนี่ยก็จะยิ่งหนักกว่าเดิมแล้วก็ไอ้การเยียวยาแน่นอนอย่างที่หลายคนบอกว่าในแต่ละครั้งนี่นะคะมันไม่ได้ครอบคลุมความเสียหายจริงมันก็ได้แค่นั้นแหละ 9,000 บาทหลังก็ไม่เกิน 40,000 กว่าบาทแต่บางคนนี่ต้องซ่อมบ้านเป็นแสนเป็นหลายแสนนะคะเนี่ยนี่คือปัญหาที่จะตามมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอายังไงต่อก็คือว่าทุกคนต้องเยียวยาจิตใจของตัวเองก่อนว่าไหมพี่หมอเน
1: าะแน่นอนครับต้องกลับมาดูงาน
0: ต้องดูจิตใจตัวเองก่อน
1: พี่ก็พยายามอยู่แล้วก็คือปกติเราอ่ะพี่ก็ชอบออกกำลังกายเนาะแล้วก็เราก็ชอบออกแดดชอบอะไรเงี้ยมันประหลาดนะน้องแสดงว่าช่วงที่มันเราไม่มีแสงแดดเนี่ยตอนแรกทำให้เราแบบมันคือมันป่วยขึ้นมามันใกล้ๆมันเรียกไม่ผมก็เรียกว่ามันร่างกายเรามันไม่กระปรี้กระเปร่าเหมือนกับอีตอนที่เราได้ออกกำลังนะครับเราได้รับแสงแดดเราอะไรต่ออะไรอย่างนี้เนี่ยนะพอหมดพอน้ำลงโอ้โหเรานี่ยุ่งมากตรงไหนพี่นี่ไปวิทน้ำในรถบ้างใช่ไหมไปเอาพรมไปตากบ้างนี่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยตากนี่ยังไม่ได้ตัดหญ้านะตัดหญ้าต้นไม้เนี่ยครับที่บ้านอีกสองแปลงเนี่ยสองแปลงนี่โอ้โหที่บ้านก็เหนื่อยกันทำกัน
0: เหนื่อยกันทุกคนนะคะ
1: นั่นแหละ
0: อันนี้ของจริงเนี่ยแหละของจริงนะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้ยไม่มีเวลาเครียดเลยมีแต่เวลาเหนื่อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวพักผ่อนก็หายพรุ่งนี้เช้าเอาใหม่นะคะ
1: เนี่ยห้องทำงานพี่ก็ที่น้องสุไลเกิดเห็นนะห้องเนี้ยพี่เขาไปทำงานแล้วก็ห้องมันติดกับโรงรถไงแต่ตรงนี้มันก็ต่ำเงี้ยน้ำก็มันแทรกเข้ามาได้เหมือนกันเลยนะ
0: แล้วตอนนี้คลินิกนวดคลินิกแพทย์แผนไทยยังเปิดปกติไหมหรือว่า
1: ก็ยังเปิดแต่ว่าโอ้กระทบอย่างมากเลยนะ
0: โอ้โห
1: มันก็เนี่ยน้องก็แม่น้องนี่ก็พูดง่ายๆว่าคนที่มาอยู่นี่ก็นะเงินเดือนก็พอสมควรแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วมันไปแต่ว่าลำทางก็มันเข้าทุกซอยนะเข้าไปทุกซอยใช่แล้วก็น้องที่ก็มาหมอพวกหมอก็มาไม่ได้ บ้านก็เสียหายเยอะเลยบ้านก็อยู่แถวมินบุรีทางโน้นนะฮะแล้วก็อีกคนก็อยู่ตรงอยู่ต่างจังหวัดก็ที่บ้านเสียหายมากเอาต้องกลับบ้าน
0: ก็ กลับตัวบ้านก่อนอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ใช่ครับกระทบกันไปก็เหลือมีอยู่ระดับอาจารย์อยู่สองคนก็นั่งกันทำอะไรไปก่อนก็ดูกันไป
0: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าใครจะไปใช้บริการนวดเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับสมุนไพรก็ยังไปได้ใช่ไหมคะ
1: ที่ก็ได้อยู่ครับก็ได้ก็เบอร์นั่นแหละก็เบอร์ที่ต้องโทรไปที่เบอร์อะไรที่ให้ของจิ๋วเลยเบอร์กิน
0: โ
1: อ้ค่ะแต่ดีที่โรงงานไม่มีน้ำนะที่ใส่น้อยไม่มี
0: อันนั้นก็โชคดีไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้นับจากนี้ไปเนี่ยพี่ว่านะมันเศรษฐกิจมันจะไปอย่างไรยังไม่รู้เลยน้องสิไลก็ว่าน
0: ั่น
1: เ
0: รื่องเดียวของ
1: ด้านของเราของพี่อย่างพี่เนี่ยเป็น SME ใช่ไหมครับก็เราเป็นผู้ประกอบการซึ่งมันกระทบมากเพราะว่าเราก็ใช้ทุนของนะสภาพคล่องจากแหล่งเงินแหล่งธนาคารอะไรพวกเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันพี่มองไม่เห็นนะมาตรการหรือว่าโครงการอะไรที่มาช่วยพยุงนะฮะให้กับ SME หรือโครงการที่มันโดนเยอะเหมือนกันนะให้พี่ก็มองใจวัดหรืออมรเลิศใช่ไหมมองอมรเลิศ
0: สวนสยาม
1: สวนสยามพี่ก็โอ้โหแกเสียหายเยอะเหมือนกันนะหลายร้อยล้านนี่ว่างั้นแกบอกว่าโดมในใหม่นี่แกบอกอยากจะยิงหัวอยากจะกินอยากจะฆ่าตัวตายจะอยากยิงตัวตายแกพูดพี่ก็ฟังอยู่นะแต่แกคิดไปคิดมาแกบอกเอ๊ะแกก็ทำมาตั้งชีวิตนะตอนอายุ93แล้วนึกอะไรคิดดู
0: ส
1: ิ
0: เน
1: า
0: ะ
1: แกก็บอกว่า
0: สู้จริงๆเน
1: า
0: ะ
1: โอ้คิดไปคิดมาเอ้า
0: ผ่านมาไม่รู้กี่สถานการณ์แล้วคนเนี้ย
1: ใช่พี่ก็เลยขึ้นมาเอ๊ะใจพี่ก็ยังหนุ่มกว่าแกหน่อยนะพี่ก็บอกยังโอ้
0: ผมใส่เยอะเลย
1: 93ยังสู้เราก็ยัง
0: 90กว่าด้วยนะ
1: 93แกบอก3
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่ว่าแกคงมีลูกแล้วก็คงจะดูแลแต่ว่าคือการที่ทำอะไรอย่างเป็นตำนานนะถ้าที่พี่ดูเนี่ยสวนสยามนี้อันนี้เราก็พูดแบบมันเห็นในทีวีแล้วเห็นภาพกับคนที่สร้างมากับมือนะแล้วก็ถูกแบบก็เรียกว่าถูกอะไรในแค่กระพริบตาที่เคยบอกไปในแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วมันเข้าไปหมดครับทำลายเครื่องจักรเครื่องเล่นเครื่องอะไรที่ไปแบบโอ้โหแบบมันไม่ได้จะต่ำยังไงมันป้องกันอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนู่นอะไรที่เราต้องดูนะไอ้วิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลอันนี้ว่างตรงๆนู่นเลยนะว่าเขาจะดูทั่วถึงไหมนะดูผู้ประกอบการนี้คือบางครั้งเวลาเอาเงินมาใครก็เห็นก็กู้เงินเยอะแยะนั่นรัฐบาลเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะดูไปในทุกมิติไม่ว่านะครับผู้ประกอบการอันไหนที่เดือดร้อนมากๆคนที่จะไปยุ่งคนที่จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยยืนขึ้นมาอีกสักครั้งนะเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างผู้ประกอบการทั้งหลายพี่ PSME เหมือนกันพี่ก็ถ้าว่ารัฐบาลหรือแบงก์อาจจะถ้าไม่มีโอกาสที่จะปล่อยเราช่วยอะไรที่ก็ของพี่มันเป็นภาคผลิตใช่ไหมผลิตแล้วเนี่ยเราก็จะเวลาเราจะขายเวลาเราจะทำอะไรอ่ะเราก็ต้องมีทำหนุนทุนนะต้องทำต้องทำอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเสียวๆอยู่เหมือนกันนะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าณต่อไปเนี้ยนะนับจากวันนี้ไปที่เวลามีข่าวเวลามีกรมอุตุก็บอกมาบอกว่าให้ระมัดระวังให้ขนของขึ้นที่สูงคือบางทีเวลาเขาบอกว่าเราบางวันที่11 12อะไรเงี้ยเราก็ว่าเอาอีกแล้วเนี่ยนะอะไรเงี้ย
0: ภาวะเนี่ยนะคะเริ่มร้อนก็เรียกร้อนภาวะ
1: นั่นนะพี่ก็ก็ต้อง
0: มัน
1: ต้องดูตามข่าวนู่นอะไรนะเราตามข่าวเราก็ได้แต่ดูว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอะไรมาไหมนะครับที่จะเข้าไปดูแลนะคือบางคนเนี่ยมันพี่ว่าเที่ยวนี้อันนี้มันน้ำมันยังไม่ลดเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะมันยังหมายถึงว่ายังมีหลายที่ที่ยังโอ้ยแก้ปัญหากันอยู่เลย
0: ที่สำคัญคือมันยังท่วมอีกอะค่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีฝนตกลงมาอีกอะเนี่ย
1: เนี่ยก็รออย่างนี้นู้นเลยเรามองว่า สิ่งที่เกินความคาดหมายหรือสิ่งที่แบบธรรมชาติที่แบบยังเข้าฝนอย่างเงี้ยใช่ไหมสามวันสามคืนอย่างเงี้ยถ้าแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เจอไม่เคยเห็นนะเนาะแล้วก็บางทีมีข่าวว่าก็บอกอีกไม่นานนี่มันจะ7วัน7คืนอย่างเงี้ยแล้วก็
2: โอ้โหอย่างเงี้ย
1: ไม่รู้
2: กันนะจะอยู่กันยังไงใช่ค่ะ
1: 3วัน3ค
2: ืนตายแน่ๆบางคนบอกโอ้ตายแน่ๆแค่ 2-3 วันนี้ก็แบบจะอยู่ไม่ไหวแล้วนะฮะแล้วก็5วัน7วันนี้พี่หมอเอ้ยมันคงไม่ถึงเลยนะ
1: ทุกคนต้องเจออะไรพี่เนี่ยรถเบนซ์เก่าๆแก่ๆของพี่อยู่นะยังทำอะไรไม่ได้เลยก็จะให้ยกไปพี่โอ้ยอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งคอยก่อนแล้วมันน้ำมันเข้าไปทีนี้มันสมองมันอยู่ตามพื้นไงสมองมันที่เป็นสายไฟอ่ะพี่ก็ต้องถอดปลั๊กไปถอดอะไรมาก่อนแล้วก็ยังไม่กล้าไปยุ่งกับเขานะก็เอาใช้ไอ้กันสูงสูงก็ถูถูใส่ไปคืออย่างเงี้ยทุกอะไรเราแก้กันไปเราอย่าไปโอ้โน่นนี่นั่นอะไรมันเสียมันก็ต้องยอม
2: แต่ก็เข้าใจคนที่แบบบางทีเขาก็อดควรบ้างแหละนะเพราะว่าบางทีก็ไม่ทันใจอ่ะนะหน่วยงานภาครัฐก็ยังรู้สึกว่าเหมือนจะขยับช้าไหมในบางจุดบางพื้นที่นะพี่หมออันนี้ก็ให้ชาวบ้านบ่นไปบ้างนะคะชาวบ้านบ่นบ้างก็คงจะไม่เป็นไรนะการบ่นการระบายบางทีมันก็จะเป็นการปลดทุกข์ได้ทางหนึ่งไหมพี่หมอว่านะ
1: ก็มันอย่างนี้คืออะไรการที่ระบายเนี่ยเราก็อย่างพี่อ่ะเราก็รู้นะเราก็ผ่านแบบนี้ชีวิตไประบายกับอย่างบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้นะพี่ว่าม
2: ัน
1: เราจะไปบอกว่าเขาก็ต้องเข้มแข็งเขาก็ต้องอดทนเขาก็ต้องยอมรับฟังใช่ไหมมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะรับอาสาที่มาช่วยใช่ไหมทีนี้คนก็กลัวกันอะไรนึกถึงอะไรก็กลัวว่าเวลามีอะไรขึ้นมานะครับเวลาเงินมาเนี่ยมันจะไม่ทั่วถึงมันจะมีช่องว่างช่องโหว่ให้ก็เรียกว่ารั่วไหลอย่างเงี้ยประเทศไทยเราตอนนี้เข้ามาสู่ตอนที่ว่าคอร์รัปชันนี่มันเป็นเรื่องที่โอ้มันน่ากลัวมากๆเลยนะน่ากลัวแล้วก็มันจะส่งผลไปถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตนะทุกวันที่วันนี้มันก็น้องคิวเลยลองดูดิกระทบไปทุกมิติเลยเห็นไหมข้าวของปลื้ดขึ้นมานี่แพงขึ้นมาก็วันนั้นที่เราดูที่ผักเนี่ยผักประมาณอะไรกะเพราโล50ตัวนี้เป็น250อะไรอย่างเงี้ยเห็นเป็นข่าวนะน่าจะจริงหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วไข่เนี่ยโอ้โหขึ้นมาทีกี่บาทจาก2บาทไป7 8บาทอย่างเงี้ยนี่ก็ว่ากันนะเห็นข่าวกันนะวันนี้พี่ก็ไปแมคโครมาโอ้โหคนก็ไปซื้อของกันนะซื้อของซื้ออะไรกัน
2: ใช่คือพอมีการเตือนจากกรมอุตุรอบนึงเนี่ยเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้คนก็จะสนุกแล้วก็ไปเตรียมของกันอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะระหว่างวันที่4คือวันนี้ไปจนถึงวันที่7นะคะใครที่อยู่ริมเจ้าพยาแม่น้ำน้อยน้ำจะสูงขึ้นแล้วมันก็จะบ่าไหลเข้าท่วมจังหวัดก่อนที่จะลงสู่ทะเลนะคะปทุมนนทบุรีเนี่ยที่พี่หมออยู่ก็ใช่นะสุพรรณบุรีกรุงเทพเนี่ยนะคะโอ้มันระบายยากกันมากเลยเพราะฉะนั้นคนก็จะ
1: ตอนนี้พี่ก็ไปทำบุญพี่ไปทำบุญที่วัดป่าสุขพอดีหลวงพี่ที่ทำบุญประจำเนี่ยท่านก็บ้านก็อยู่ที่อ่างทองติดแม่น้ำน้อยท่านบอกว่าน้ำก็ขึ้นเยอะอยู่เนี่ยปีนี้ขึ้นเยอะกว่าปีที่แล้วก็อย่างนี้นึกอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราอ่ะนะเราถ้าจะมองกันก็มันจะมีสายน้ำอ่ะมันต้องเชื่อมโยงกันมานะตั้งแต่ภาคเหนือนะภาคกลางสู่ไปลงแม่ลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาลงไปทะเลอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ในตลาดการจริงๆเราก็มองว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เรื่องบ้านมั้งไอ้ประเทศไอ้แผ่นดินเนี่ยพื้นดินก็

0: ทุดลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วก็อย่างที่เห็นนะความเจริญเนี่ยที่เขาบอกว่ามันต้องเอาพื้นที่ที่ควรจะมีน้ำอาศัยอะแต่กลายเป็นไปถมให้ไปทำไปขันไปกว้างไปกั้นอะไรเงี้ยน้องก็เลยทำให้น้ำไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันน้องน้ำก็แกก็ไปตอกแทรกไปมันก็ล้นลิงล้นคลองก็เข้าบ้านอยู่ดีเข้าบ้านอยู่ดี
1: นี่แหละก็สู้ๆนะให้กำลังใจกันนี่แหละกันเองนะคะให้ทุกคนสู้ต่อไปเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะกับเรื่องนี้ก่อนจะพักชวนพี่หมอคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นนะคือตอนนี้เขาบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยค่าของชีพมันสูงมากบางทีลูกบางครอบครัวเนี่ยนะคะเขาไม่ได้แยกเรือนออกไปเหมือนฝรั่งนะญี่ปุ่นกับไทยก็คล้ายกันพ่อแม่ลูกก็ยังอยู่ด้วยกันนะพี่หมอแต่ว่าครอบครัวนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยลูกสาววัย36ยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยอายุ60กว่าแล้วนะคะนางสาวมิซากินี่เป็นข่าวเลยนะมิซากิเป็นพนักงานสัญญาจ้างอยู่ในกรุงโตเกียวและรับเงินเดือนก็ถ้าคุณเป็นเงินไทยก็ 40,000 กว่าบาทแสน 180,000 เยนก็เป็นแค่ 40,000 กว่าเธอก็บอกว่ารายได้แค่นี้จะออกไปอยู่ห้องคนเดียวคงไม่รอดเดี๋ยวจะค่าเช่าบ้านบ้างค่านู่นค่านี่ก็เลยเลือกที่จะอยู่กับพ่อแม่บ้านหลังเดิมก็อาจจะช่วยค่าใช้จ่ายให้แม่สักเดือนละประมาณ 7-8,000 นะก็งานส่วนใหญ่ก็ยังให้แม่เป็นคนจัดการนะคะเธอก็บอกว่าปัจจุบันเนี้ยก็ไม่คิดจะมีครอบครัวหรอก36ปีแล้วก็ตามนะคะแต่เธอใช้เงินส่วนใหญ่ทุ่มไปกับตามกรีดบรรดาไอดอลที่เป็นผู้ชายก็คือชอบแบบศิลปินชายที่เธอชอบไปแสดงคอนเสิร์ตไปแล้วที่ไหนเธอก็ตามไปดูอย่างมีความสุขนะแต่แล้ววันหนึ่งเธอบอกว่าความสุขของเธอที่อยู่มา36ปีเนี่ยมันพังลงโดยที่เธอช็อกมากเขาบอกว่าได้ยินเสียงพ่อกับแม่เนี่ยมีอะไรกันแล้วเธอรู้สึกว่าเธอด่าแม่เลยคือหลุดปากไปว่าอายุขนาดนี้แล้วจะมาทำอะไรแบบนี้มันน่าขยะขยแยงเธอรับไม่ได้เธอบอกว่าทำไมแม่ไม่อายเธอบ้างเราไม่ขอโทษเธออะไรเงี้ยแต่คนเป็นแม่บอกว่าเอ้าก็คือนี่แหละก็คือมันเป็นความรักอะไรประมาณนี้คือแม่ก็ยื่นคำขาดบอกถ้าลูกทนไม่ไหวก็คือต้องออกไปอยู่ข้างนอกคือที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตที่เธอมาเขียนฟ้องสังคมในโซเชียลมีเดียว่าสรุปแล้วระหว่างพ่อแม่กับลูกอายุ36เนี่ยใครผิดใครถูกเรื่องนี้พี่หม
0: อเอาที่จริงนะถ้าเราไปมองถึงเรื่องของถ้ามันจะแยกออกไปเป็นประเด็นก็เรื่องของอ้าวคนอายุแค่เท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะแม่เขาเนี่ย
1: 60 กว่า 60 กว่าทั้งคู่ค่ะพ่อท
0: ั
1: ้งแม่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนี่ครับ
1: ก็นั่นสิคะ
0: นะฮะแม่ก็ไม่ได้มีความผิดนะฮะแล้วก็ถือว่าคู่สามีภรรยาในเวลาเขาอยู่ด้วยกันนี่นะฮะยิ่งอายุมากนะที่เขาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์ในทางเพศเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ได้ไปแบบชั่วอายุไขนะโดยเฉพาะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยแล้วยิ่งนะฮะเราก็ต้องมองไปในมุมบวกนะครับว่าอายุยิ่งสูงอายุนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีสัมพันธ์ทางเรื่องของเรื่องเพศนี่นะเป็นเรื่องของธรรมชาติของคนเราอยู่แล้วนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คู่รักอะนะคู่สามีภรรยาเนี่ยมันมีส่วนที่จะทำให้มีความก็เรียกว่ามีความสุขนะครับ
1: ในสัมพันธ์ที่ดี
0: ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีถ้ายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับในเนี่ยก็จะพูดตรงนี้ก็คืออย่างกับไปอย่างกับอาจารย์เสกนาสิรินี่ท่านเป็นพูดง่ายว่าท่านเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนนะครับคนคิดวิธีการทำอย่างไรให้อายุยืนใช่ไห
1: ม
0: แล้วโดยปราศจากโรคอะไรทั้งหลายก็ไปมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะโดยประเด็นหลังเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องเพศเนี่ยเพราะว่าขนาดที่ ลูกสาวเนี่ยก็บอกลูกสาวก็มีอยู่คู่สองคู่นี่แหละที่ลูกแกมีลูกสาวสองสามคนแล้วก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะที่เข้าใจพ่อมากเลยทั้งที่แม่เสียไปแล้วด้วยซ้ำไปนะบอกว่าคือเขาจะต้องหาผู้หญิงบริการไหมเนี่ยให้พ่อมาดูแลพ่อนะมาดูแลมาไปซื้อผู้ชายซื้อผู้หญิงที่เขาน้องบริการที่ให้บริการทางนี้นะฮะให้มาดูแลโดยเฉพาะเรื่องนั้นนะครับก็ถือว่าทำให้แกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านให้ฟังนะในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของมันก็เรื่องของวัฒนธรรมกันนะการแสดงออกของความรักเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะผู้หญิงลูกสาวทางเนี้ยที่เขาคิดว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่ยังมีอะไรกันอีกอายุขนาดนี้แล้วนี่แสดงว่า
1: ค่ะ
0: นี่ว่ามันจิตใจเขาแคบนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าแทนที่จะสนับสนุนด้วยซ้ำไปนะเพียงแต่ว่าอะไรคืออย่างนี้ครับการที่ผู้พ่อแม่นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเวลาจะมีอะไรกันอะไรต่ออะไรต้องมีเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็น privacy เป็นแบบมันต้องมิดชิดต้องไม่ให้อะไรต่ออะไรแสดงออกในลักษณะที่ไม่สุภาพอะไรเงี้ยอันนี้ก็ในแง่นั้นนะในแง่นี้ถ้าไปทำอะไรที่มันแสดงออกแบบนั้นนะแน่นอนครับมันก็เลยเป็นอาจจะเป็นภาพลักษณ์ทำให้ถ้าเป็นขนาดนั้นนะลูกก็อาจจะโวยวายอะไรได้แต่ว่าต้องมีวิธีแก้นะอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ถ้าแม่ก็บอกว่าถ้าหากว่าอยู่ไม่ไหวก็ต้องให้ยังไงนะก็ว่าอะไรนะ
1: ก็คือว่าต้องไปอาศัยอยู่เรียงเพราะว่ารู้สึกบ้านนี้เขามีพี่น้องสองคนถึงสามคนเนี่ยบวกคนอื่นก็ไปอยู่นอกบ้านหมดแล้วแยกตัวไปหมดแล้วเหลือแต่คนเนี้ยเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อ อันนี้เคยได้ยินอยู่เหมือนกันที่ก็เคยได้ยินอยู่นะแล้วก็ถ้าเราจะไปมองนะว่าคือความขัดแย้งในครอบครัวไอ้ความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะทุกท่านเมื่อกี้เราเปิดเรื่องของเพลงเรื่องของความรักนะครับจริงๆความรักมันก็นะพี่ก็ฟังพี่ชอบนะเพลงเนี้ยแต่ว่าเวลาเราฟังเพลงอย่างที่ไปเมื่อกี้มันเวลาเราจะดูความหมายนี่ค่อนข้างจะฟังเป็นศัพท์เป็นค่อนข้างจะเขาเรียกว่าสื่อแบบต้องฟังดีๆถึงจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นถึงเรื่องของความรักนะก็หมายถึงว่ามันมีหลายมิติมากๆเลยของความรักใช่ไหมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรักจริงๆเรื่องของความรักมันก็มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องรักอ่ะนะก็กลัวมันจะอยู่ด้วยกันไม่มีความรักมันก็
1: ใช่มันต้องอยู่ได้ด้วยความรักอ่ะถ้าอยู่แบบหมางเมินไม่คุยไม่พูดไม่จาต่างคนต่างอยู่คนละมุมมันก็ไม่ใช่ครอบครัวนะพี่หมอเนาะ
0: ใ
1: ช่ไหมคะ
0: เมื่อบทเพลงที่นี้พี่ก็มองเอ๊ะเพลงแบบเนี้ยคล้ายๆว่าละเขาเวลาถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงนะคือสมัยเนี้ยเราเห็นนะว่าบางคนโอ้รักกันตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเลยรักในจินตนาการรักในเรื่องของคิดกันไปจนกระทั่งบางครั้งเราเห็นไหมบางคนโอ้ยตอนที่ในรูปสวยมากเลยพอเจอหน้าโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นนะแต่อย่างเงี้ยเพลงแบบที่น่าเพลงแบบเมื่อกี้นี่น่ารักใช่ไหมโอ้ยคิดถึงว่าพอเจอแล้วขนาดนี้ใช่ไหมพี่ก็บอกความหมายดี
1: ถ้างั้นว่าแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเพลงหนึ่งนะอีกเพลงหนึ่งที่พี่หมอเตรียมไว้นะ
0: ได้
1: ไหมคะได้เลยเดี๋ยวฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายมีจดหมายรออยู่ฉบับด้วยนะคะฉบับในค่ำคืนนี้เดี๋ยวรอค่ะพี่หมอจะตอบให้สักครู่ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: เสาร์อา
2: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

ลักสุดหักใจสลักจิต

0: โอ้โหสลักจิตเลยนะคะเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่หมอเรียกให้นะคะไปเข้ากับคำถามเดี๋ยวนะกี่ข้อเนี่ยโอ้หกข้อวันนี้ไม่เป็นไรนะคะถ้าตอบไม่หมดนะได้สักสองข้อก็ยังดีนะพี่หมอเนาะก
1: ็
0: เป็นน้องเดี๋ยวนะอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอายุ24ค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: มีปัญหาเรื่องเพศศึกษาจะถามนะคะและน่าจะมีประโยชน์กับผู้อื่นบ้างตามสมควรนะคะพี่หมอนพรมีความคิดเห็นอย่างไรคะต่อการที่คู่รักมีความสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานหมายถึงว่าทั้งการที่มีอะไรกันบ้างและการได้เสียกันจริงๆของคำวิจารณ์ทุกๆด้านของคุณหมอนะคะตรงๆอย่างนี้เลย
1: โอ้แค่ข้อเดียวนี่ก่อนละมั้งเนี่ย
0: ข้อเดียวก่อนค่ะ
1: ใน
0: ยุคนี
1: ้นี่แหละครับที่เราก็พูดถึงเรื่องของความรักนุ่งสลายเพื่อเพลงเรามีรักๆเนาะเพลงแรกเป็นเพลงของความรักเป็นเพลงความรักนี่เพื่อมันที่เราบอกว่าเรื่องของความรักเนี่ยโดยเฉพาะคนที่รักกันชอบกันเนี่ยโดยเฉพาะรักในคู่สามีเขาเรียกรักต่างวัยที่ว่ารักในเรื่องของเหมือนกับในเชิงคู่รักนี่แหละนะฮะแต่หรือจะเป็นเพศเดียวกันก็มีนะเราไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเมื่อเป็นความรักแล้วเนี่ยมันมีตั้งหลายๆมิติความรักต้องมีความผูกพันมีความเจ็บปวดมีอะไรสารพัดในรสของความรักเขาเนาะแต่ว่าเรื่องของถามข้อถามหนึ่งเรื่องความรักบอกเรื่องมันจะเกี่ยวกับเรื่องของมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายอะไรที่เขาบอกเสมอว่าการอยู่ใกล้กันในใกล้ชิดกันเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าสู่วัยเนี่ยก็เราเป็นแรงขับหรือเป็นแรงผลักของธรรมชาติคือจากฮอร์โมนเพศฮอร์โมนผู้หญิงผู้ชายนี่นะมันก็เคยทำให้เกิดบางคนมาเจอด้วยกันเนี่ยโอ้บื้อว้ามีความสุขนะก็อยากอยู่ใกล้อะไรเนี้ยนะแต่ทีนี้ที่สมัยโบราณนี่บอกรักนูนส่งหัวตัวไม่ให้ก็เรียกอะไรนะไม่ให้จับมือถือแขนในเนี้ยอันนี้ถ้าถามว่ามันผิดไหมนะเรื่องเนี้ยมันนะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้เราก็เรียกว่ามันคนถ้าเกิดคบกันรักกันชอบกันอ่ะมันก็ต้องมันยากนะที่จะห้ามไม่ให้มันแตะต้องเนื้อตัวกันอะไรหรืออะไรด้วยกันเนี่ยนะฉะนั้นถามว่าในเมื่อมันอยู่ใกล้ชิดกันอ่ะเนื้อมันจะต้องมีการสัมผัสกันนะอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็ต้องมีโอกาสที่จะไปถึงขั้นก้าวไปสู่แบบมีการมีเพศสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบอันนี้ถามว่าถูกไม่ถูก
0: ซึ่ง
1: เราก็ต้องพูดถึงอย่างนี้นึกใส่ว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยเราแล้วเราถือว่าเราไม่ได้นะครับแล้วก็มักจะเตือนเสมอว่าแต่ผู้ชายเองก็ต้องมีน่าจะให้เกียรติผู้หญิงดีเราลินดอก็พูดแบบโบราณหน่อยนะแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าหมายว่าผู้หญิงเองเราก็ต้องนึกถึงว่าถ้าเกิดเราเพียงทำไปนะครับเกิดไปได้เสียไปถึงท่านเสียพลังเสียเนื้อเสียตัวกันเนี่ยนะแต่เวลาวันข้างหน้านี่เราไม่รู้จะมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือเปล่า
0: uh-huh.
1: แต่ว่ามันเป็นรอยด่างพร้อยนะครับเหมือนกับก็เรียกว่ามีแผลแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็เลยทำให้ผู้หญิงนั้นอาจจะมีความขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็พูดง่ายความเสียหายมันเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายก็แล้วกันทั้งสิ้นเลยนะแต่จะถามว่าไอ้ผิดไม่ผิดมันขึ้นกับว่าทำใจได้ไหมและแต่บางคู่นี่เขาถือว่าเขาบอกเขาให้คำมั่นสัญญาว่านะสมมติว่าจะมีอะไรกันอย่างเงี้ยเขาจะต้องรับผิดชอบอันนี้ฝ่ายชายเนาะรับผิดชอบแล้วก็มีความรักมันก็ต้องมีความผูกพันนะพอความผูกพันปุ๊บทีเนี้ยมันก็ต้องมีการวางแผนคือส่วนใหญ่คนที่จะแต่งงานกันก็ต้องมีการวางแผนก่อนตกลงตรงใจแล้วต้องวางแผนว่าเราอยู่ด้วยกันเราจะต้องไปสร้างอนาคตอะไรเงี้ยอันนี้วันข้างหน้าแต่ถามว่าอย่างเงี้ยผิดไหมเนี่ยมันก็แต่ว่า

0: มทางเพศสูงๆและมีความต้องการเนี่ยเขาใช้วิธีสำเร็จด้วยตัวเองแต่ไม่ถึงสุดยอดเขาก็จะหมดความพยายามไปเองการกระทำแบบนี้ถือว่าอันตรายต่อเขาตัวเขาไหมทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วมีวิธีไหนที่ทำให้เขาสามารถถึงจุดได้ค่ะพี่หมออันนี้ข้อสองแล้วนะคะ
1: ก็เรื่องของอารมณ์ทางเพศของผู้ชายคือผู้ชายนี่สังเกตง่ายไงเพราะเวลาเขามีอารมณ์ขึ้นมาใช่ไหมคงกระชากก็จะต้องแข็งแรงขึ้นมาโดยเฉพาะหนุ่มๆนี่มันจะแข็งแรงตึงขังขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี
0: ้
1: การที่จะถูกระบายออกนะมันก็มีไม่กี่ทางเองนะหนึ่งก็อาจจะต้องช่วยตัวเองนี่แหละนะครับอันที่สองนะครับก็เรียกว่าก็เรียกยังไงอ่ะมันต้องมีเพศสัมพันธ์อ่ะนะอันที่สามก็อาจจะเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าลดสิ่งร้าวที่จะมาไปสนับสนุนให้มันเกิดอารมณ์มากขึ้นแต่ถามว่าทำอย่างไรที่เขาบอกทำไงก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะคืออันนี้เป็นข้ออ้างอันหนึ่งนะอันนี้ต้องเตือนไว้เลยว่าผู้ชายผู้หญิงบางคนไม่เข้าใจว่าเพราะผู้ชายเวลาเขามีอารมณ์ทางเพศนี่เขาบอกว่าเวลาถ้าเขาไม่ถึงจุดยอดนี่เขาจะไม่มีการหลั่งนี่ก็จะทำให้เขาอ่ะมีปัญหานะครับอาจจะมีปวดตามลูกอันท้ามีอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติอ่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมันต้องเวลาแข็งตัวแล้วมันต้องมีการหลั่งมันถึงได้มีการ
0: ผ่อ
1: นคลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถามว่ายังไงบางทีกับผู้หญิงบางคนก็เอาใจถึงเอาเธอไม่ไหวก็เดี๋ยวนะอาจจะมีช่วยตัวเองอาจจะช่วยให้เพื่อที่จะให้มันมีการสำเร็จอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็อย่าเพิ่งให้มันล่วงล้ำเข้าไปอะไรเงี้ยนั่นจะถามมันนะแต่เรายังไม่พร้อมก็ประมาณนั้นนะครับ
0: มีวิธีป้องกันใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็จำนิดนึงผู้ชายสมัยนี้ยังแคร์ต่อเรื่องของพรหมจารีของผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนการร่วมโดยการใช้นิ้วสามารถทำให้เยื่อบุพรหมจารีฉีกขาดได้ไหมคะ
1: ครับเรื่องของพรหมจารีนะครับความบริสุทธิ์ของผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็ส่วนใหญ่ผู้ชายก็พูดง่ายว่าบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่นะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเมื่อหลายๆปีที่แล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนนะอะไรอยู่ที
0: ่
1: บางคนยังติดตามล่าของแบบยังไงก็แล้วแต่เขาบอกถ้าเกิดก็จะแต่งงานกับผู้หญิงถ้าผู้หญิงคนก็ต้องถือว่าต้องเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์อะไรอย่างงี
0: ้
1: นะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันนะฮะแต่ว่าคือจริงๆในเรื่องความบริสุทธิ์ในสุดของผู้หญิงมันไม่ใช่ได้วัดด้วยว่าบางครั้งถึงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนก็อาจจะมีโอกาสที่จะเยื่อพรหมจรีนี้ฉีกขาดได้อยู่แล้วนะครับ
0: เป็นไปได
1: ้แล้วก็การช่วยตัวเองก็เหมือนกันนะครับอาจจะมีการตัดใส่อะไรเข้าไปเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้ฉีกขาดได้เหมือนกันนะครับ
0: ก็เดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะข้อที่4 5และ6สัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้นะสำหรับน้องอายุ24นะคะมีคำถามเยอะนะก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะถามได้เนาะอันไหนที่เราไม่รู้ยังไม่กระจ่างก็ถามได้นะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เธอบอกด้วยนะคะพี่หมอทิ้งท้ายนิดนึงแล้วก็ให้เบอร์ด้วยค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะสนใจเรื่องของนี่นะคะการไปที่คลินิกไปหาพี่หมอโดยตรงนะคะติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรในช่วง6วันนี้ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับนะครับที่จริงช่วงนี้ก็ที่คลินิกที่รามอินทราเนาะก็ยังมียังมีเรียกว่าให้การบริการนะเรื่องการปรึกษาโดยเฉพาะด้านการแก้อาการต่างๆนะเกี่ยวกับการเป็นการแก้การทั้งหลายนะเกี่ยวกับเรื่องของอัตการหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข่าเรื่องอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีการประคบมีกบประคบนวดแก้อาการนะครับโดยหมอผู้เชี่ยวชาญอันนี้เบอร์นะครับต้องเสียศูนย์เก้าเจ็ด135-9188 097-135-9188นะครับขอทราบว่ามีอะไรที่จะไปใช้บริการก็เชิญไปที่นั่นนะฮะถ้าเป็นการส่วนตัวของพี่ก็เบอร์0814089809ครับเบอร์นี้ก็โทรได้ครับ
0: ต่อได้เลยนะคะก่อนที่เราจะมาเจอกันในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิม 21:00 นหรือ 3:00 นนะคะวันนี้หมดเวลาจริงๆค่ะเราไปพร้อมกันนะคะพี่หมอคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
10: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
9: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบ

0: ครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: ลดพลัง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆ Moodday on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ไต้ฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

4 24 3 5 สูง100กว่าและชอบมาชอบนะชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบนะชอบมา3 4 24 3 5 สูง100กว่าและชอบมาชอบนะชอบมาชอบมาชอบมา

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไร่ทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี้ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำอาหารกินก็เป็นเหตุใหญ่แล้วบางครั้งเมื่อทำอาหารกินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึง

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์หายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์หายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: ขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: คุณครับเมื่อกี้สนุกดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ทราบว่าจะขอไลน์เผื่อไว้คุยกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ

ล้วมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะ5 นาฬิกา 11 นาทีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะสวัสดียามเช้าวันที่5แล้วเนาะวันนี้จันทร์ที่5 ตุลาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะก็เป็นวันจันทร์ที่หลายคนบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาดูซิหน้าบ้านเอ้ายังเหมือนเดิมน้ำยังเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านพี่ๆน้องๆแถวร่มเกล้านะคะกรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่ยังหนักอยู่นะคะยังต้องรับมือกับน้ำท่วมบ้านเรือนก็ยังสาหัสอยู่นะขณะนี้นะคะลาดกระบังด้วยค่ะลาดกระบังร่มเกล้านะคะตอนนี้ หลายครอบครัวก็ไปอยู่ศูนย์พักพิงมาหลายวันแล้วนะคะที่นั่นเป็นศูนย์อพยพอย่างเป็นทางการนะคะก็คือหอประชุมเจ้าพญาสุรวงศ์ไวยวัฒน์นะคะที่ชาวร่มเกล้าราชกระบังนะคะไปอาศัยอยู่นะคะหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะในเขตร่มเกล้าเนี่ยบางจุดนั้นยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะส่งผลให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากคนก็เลยกลับไปบ้านของตัวเองไม่ได้คือกลับได้แต่ว่าไม่รู้จะไปอยู่ยังไงน้ำยังคงท่วมขังอยู่เพราะตั้งแต่กี่วันแล้วนะคะอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยน้ำยังไม่ระบายระบายก็วันละนิดวันละหน่อยนะคะไอ้ส่วนน้ำที่ขังอยู่ก็เน่าค่ะเน่า100%แล้วก็จำเป็นต้องอพยพมาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวรอติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าตอนที่น้ำท่วมเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเลยก็ไม่สามารถเก็บของได้ทันบางรายก็เสียหายจากร้านค้าทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านนะคะมูลค่าสูงถึงหลักล้านเลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็ขณะนี้กรุงเทพมหานครมีศูนย์เพื่อรับบริจาคสิ่งของแล้วก็เป็นจุดประสานงานที่จะให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปร่วมช่วยเหลือกันที่ศูนย์พักพิงที่ว่านี้นะคะแล้วก็ศูนย์รับบริจาคด้วยมีทหารจิตอาสานะคะไปอำนวยความสะดวกในการอพยพขนย้ายสิ่งของแล้วก็ดูแลประชาชนด้วยนะคะนี่ค่ะก็บางคนบอกว่าโอ้โหอยู่กันมานานมากไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะคะไม่เคยเจอสถานการณ์รุนแรงแบบนี้มาก่อนนะคะเข้าของเครื่องใช้นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วตอนนี้นะคะมันพังเสียหายไปหมดแล้วแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะขอเยียวยากันได้ยังไงแบบไหนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะคะแน่นอนก็ขาดรายได้เนาะน้ำท่วมไปทำงานไม่ได้ก็ต้องขาดรายได้นะคะบางคนเนี่ย ทำงานรายวันรับจ้างรายวันก็ยังไม่ได้ไปทำงานนะคะที่ทำงานก็

น้ำท่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมีระบบแจ้งเตือนประชาชนให้เร็วกว่านี้โอ้อันนี้ก็บอกไม่ได้นะว่ามันจะเร็วกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคือชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยเสียใจอยู่นิดเดียวเองว่าเตรียมตัวไม่ทันอพยพไม่ทันนะทรัพย์สินเสียหายรายได้ก็หดไม่มีเครียดนะคะนอนไม่หลับแน่นอนการไปอยู่ศูนย์พักพิงถึงแม้ว่าจะมีอาหารครบ3มื้อมีเพื่อนที่ประสบชะตาเดียวกันอยู่กันเยอะแต่ก็นั่นแหละค่ะมันไม่สามารถที่จะคลายความทุกข์ใจได้นะคะเครียดนอนไม่หลับจริงๆนะคะก็เข้าใจนะคะใครจะระบายก็โทรมานะคะจะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะ022481366นะคะเราก็จะเป็นถึงศูนย์กลางพร้อมที่จะประสานนะบอกกล่าวเนี่ยแนวทางบางคนนี่หนักสุดมากนะคะหนักนะคือเครียดเรื่องอื่นด้วยเนาะแล้วมาเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าใจมากนะแล้ววันนี้ก็ยิ่งหนักเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7นะคะ5 6 7 3วันนี้จะมีลักษณะคือฝนตกฝนฟ้าคะนองลมแรงแล้วก็จะมีผลกระทบในช่วงเวลาวันที่5กับ6เนี่ยภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนภาคอีสานยินดีด้วยค่ะฝนจะลดลงแต่ไม่ใช่ไม่ตกนะคะฝนจะลดลงสำหรับภาคอีสานวันนี้และพรุ่งนี้ส่วนวันที่7ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอันนี้ฝนจะตกหนักนะคะเนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยจะแผ่ลงมาคุมภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนก็จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะอันนี้ก็เป็นการประกาศเตือนให้ทุกท่านระมัดระวังอันตรายนะจากฝนฟ้าแล้วก็ลมนะคะซึ่งจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมด้วยนะคะในเรื่องการเตือนว่าให้เก็บของขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยคงจะไม่ต้องเตือนแล้วเนาะถึงเวลานี้แล้วบางคนบอกว่ามันไม่มีอะไรจะเก็บแล้วนะคะเก็บไม่ไหวแล้วก็ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะหมายถึงคลื่นลมแล้วก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีช่วงฝนตกเนี่ยจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะนี่เตือนชาวเรือด้วยนะตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยระมัดระวังหรือเลี่ยงกันเดินเรือในช่วงที่มีฝนตกหนักๆ นะคะอันนี้5 6 7นะคะส่วนวันที่9ถึง13ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นกว่านี้ไปอีกนะโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะก็ต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะวันนี้ที่จะหนักมากก็คือกำแพงเพชรกับสุโขทัยนะคะอันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุจังหวัดให้เลยค่ะวันนี้สองจังหวัดที่จะหนักมากกำแพงเพชรและสุโขทัยที่หนักธรรมดาภาคเหนือก็จังหวัดที่เหลือนั่นแหละค่ะแล้วก็ภาคอีสานเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะส่วนภาคกลางนั้นเกิดทั้งหมดเลยค่ะวันนี้นะที่ฝนจะตกแล้วก็ภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะจนถึงกระบี่ตรังสตูลภูเก็ตนะคะอันนี้ก็จะตกหนักอยู่เนาะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไม่ต้องพูดถึงนั้นตกอยู่แล้วนะคะสำหรับในช่วงวันนี้นะคะที่บอกเลยว่าหนักสุดเลยค่ะสำหรับสถานการณ์แบบนี้กลับไปที่กรุงเทพสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะการเกาะติดสถานการณ์การพร่องน้ำที่จะรับมือฝนระลอกใหม่ในวันนี้นี่นะคะโอ้โหดูดไม่

0: ไม่ไหวสูบไม่ไหวแล้วนะท่อซิ่งน้อง
1: ครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังครับ
0: คือท่อซิ่งพญานาคเนี่ยก็ทำงานเต็มที่นะคะซิ่งไม่ไหวไม่ลดอ่ะเอาจริงๆลาดกระบังล่มเก้าค่ะซิ่งกันยังไง
1: ครับผม
0: เออ
1: ยังอ่วมเลยนะพี่นะลาดกระบังเนี่ยยังอ่วมนะ
0: อ่วมค่ะลาดกระบังล่มเก้าอ่วมก็ชาวบ้านเครียดทุกข์ใจมากเพราะไม่รู้จะต้องทำยังไงว่าให้น้ำมันไปเร็วๆมันไม่ไปนะคะการท่องน้ำไม่ไปเลยเนาะแปลกมากเนาะเออคือเอาสมมติวันนี้นะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยเออพอที่จะบรรเทาได้บ้างแต่พอดูพยากรณ์อากาศเมื่อกี้ที่กรมอุตุประกาศเนี่ยเขาฝนจะหนักอีกแล้วค่ะ
1: ถูกก็เมื่อวานประเวศพัฒนาการนะครับลาดกระบังแล้วฝนตกลงมาอีกแล้วพี่ตอนบ่ายนะฮะตกแบบตกแบบใจคอไม่ดีเลยนะพี่
0: ใช่
1: น้ำขึ้นบางจุดเลยนะโอ้โห
0: ไม่ลืมหูลืมตาเลยเมื่อวานตอนเย็น
1: โอ้โห
0: เออ
1: ครับผม
0: นะคะนั่นแหละก็เลยแต่ก็เอาถ้ามองในมุมบ้านคนที่แบบน้ำเน่าแล้วนะคะโอเคเอาน้ำใหม่มาบ้างก็ดีเนาะเออน้ำใหม
1: ่
0: ตกลงมาบ้างก็ดีน้ำเก่าก็จะได้ระบายไปไหนก็ช่างมันอ่ะเออ
1: มันไปรวมกันแล้วเนี่ยพี่
0: มันรวมกันไปหมดแล้วตอนน
1: ี้
0: นะคะ
1: ครับผม
0: ใช่รวมกันหมดแล้วนะคะเมื่อวานเราเห็นภาพหนึ่งนะช่างภาพเนี่ยเขาตั้งใจถ่ายมากเลยเป็นภาพที่คุณป้าสองคนนะอันนี้ไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพนะพายเรือบนเรือที่มีถังแก๊สกับเครื่องใช้นิดๆหน่อยๆค่ะพายเอาถังแก๊สไปไหนกันก็ไม่รู้คนนึงใส่หมวกคนนึงไม่ได้ใส่หมวกแล้วอากาศข้างบนน่ะมันร้อนแต่ว่าพายเรือน้ำท่วมอ่ะแล้วหน้าตาทั้งสองคนนะคะคือบรรยายภาพได้แบบเห็นภาพจริงๆว่าทุกข์ระทมมากนะด้วย
1: ครับ
0: เออซึ่งภาพนี้พอเราเห็นแล้วรู้สึกว่าที่สองป้าเนี่ยกินข้าวหรือยังเออพายเรือจะไปไหนกันนะเอาถังแก๊สไปไหนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเออคือสภาพแต่ละหมู่บ้านนะแต่ละชุมชนนะถ้าเจอภาพอย่างนี้นะเราเห็นก็กดถูเหมือนกันนะ
1: โอ้คือการแบกถังแก๊สออกไปนี่เนาะคือทุกทีเราจะแบบโทรเรียกให้แก๊สมาส่งใช่ไหม
0: ไม่ได้
1: ถ้าในภาวะปกติ
0: ถ้าช่วงปกติถูกต้องเลยค่ะแก๊สมาส่งหน่อยแต่ว่าในยามนี้แล้วคิดดูคุณแก่สองคนซึ่งเป็นผู้หญิงอะแบกถังแก๊สขึ้นเรือ นะคะแล้วก็พายจุดหมายปลายทางไม่รู้ขาไปหรือขากลับหรือไงไม่ทราบแต่ว่าดูจากสีหน้าเนาะก็รู้สึกว่าทุกข์มากเครียดจริงๆค
1: ่
0: ะ
1: ในตอนเอาถังแก๊สเต็มๆลงเพื่อที่จะเอากลับไปแถวเตาแก๊สเนี่ยจะยกมันยังไง
0: นั่นสิมันเป็นภาพที่แบบโอ้โหทุกข์มากเนาะอย่างที่ชัยนาทอ่ะทุกปีเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปชัยนาทบ่อยนะมีญาติทำงานอยู่ที่ชัยนาทเนาะก็ไปทุกปีเราก็จะเห็นชาวบ้านเนี่ยมาอาศัยอยู่บนถนนในน้องโด่งนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือมากางเต็นท์อยู่เลยค่ะอยู่กันเป็นหลายเดือนนะจนกว่าน้ำจะลดอ่ะแล้วก็ชัยนาทก็เป็นอย่างนี้ทุกปีโดยเฉพาะที่อำเภอสัพพยานะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ย นั่งเรือสัญจรเข้าไปบ้านเรือนถูกน้ำทะลักเข้าไปท่วมเนี่ยต่ำสุดก็ประมาณครึ่งเมตรจนถึงเมตร20เมตร30ก็ต้องอยู่กันอย่างนั้นนะคะแล้วเมื่อวานนักข่าวก็ลงพื้นที่นะคะของข่าวสดนี่แหละไปเจอคุณยายสมพงษ์อายุ78คุณยายไม่มีเรือแกถือขวดน้ำปลาลุยน้ำลึกระดับอกก็ประมาณเมตรกว่าเนาะด้วยท่าทางเหนื่อยหอบนี่เขาอธิบายอย่างนี้เนาะคล้ายจะหมดแรงเพื่อไปขอแบ่งซื้อน้ำปลาจากเพื่อนบ้านเอามาปรุงอาหารที่บ้านตัวเองเพราะว่ายายไม่มีเรือยายก็บอกกับนักข่าวด้วยเสียงอินโวยว่าปกติยายไม่ค่อยออกไปไหนหรอกเพราะมีโรคประจำตัวทั้งความดันทั้งไขมันทั้งหัวใจเหนื่อยง่ายหายใจไม่คล่องไม่สะดวกแต่ว่าพอน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็มันไม่มีน้ำปลาน่ะยายก็ถือขวดน้ำปลาไปเพื่ออะไรเพื่อจะไปแบ่งน้ำปลาจากเพื่อนบ้านไม่มีเรือค่ะ

0: ็ท่วมมาหลายวันแล้วนะคือตั้งแต่ท่วมมาจนถึงเมื่อวานนี้ยายบอกว่ายังไม่เคยได้รับสิ่งของหรือถุงยังชีพใดๆมีเพียงแค่ได้ข่าวว่าเขาจะมาแจกน้ำดื่มบ้านละหนึ่งแพ็คแต่แค่ได้ข่าวว่ายังไม่มายังไม่มาน้ำหนึ่งแพ็คก็ยังไม่มีแล้วก็เมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวก็เลยตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเดินลุยน้ำออกมาสักประมาณ50เมตรเพื่อมาซื้อน้ำปลาหรือแบ่งปันก็ได้เอาไปทำอะไรไปผัดมะละกอค่ะน้องลุงไอ้มะละกอต้นนั้นก็กำลังจะเน่าตายจากน้ำท่วมเหมือนกันแม้จะเหนื่อยจนคิดในใจว่าเอาวะตายเป็นตาย เพื่ อไปเอาน้ำปลาแกบอกว่าเกลือน่ะมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าน้ำปลาน้องลุง
1: ครับ
0: เวลาผัด
1: คุณยายอยู่ที่ไหนนะพี่
0: อยู่ที่ชัยนาทค่ะอำเภอสัพพยาค่ะ
1: โอ้น้ำท่วมภาคกลางโอ้
0: ใครที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะหมู่ที่5ตำบลโพนางดับโพนางดำตกนะคะโพนางดำตกหมู่ที่5ค่ะจะมีคุณยายบ้านคุณยายสมพงษ์อายุ78ปีแกมีโรคประจำตัวด้วยนะแล้วก็แกอยู่กับเจ้าบิ๊ก2ตัวเจ้าบิ๊ก1คนจะเรียกไงเจ้าบิ๊กหมาคู่ใจอ่ะ1ตัวอยู่กันอยู่กัน2คนนะคะ
1: คร
0: ับ ลูกหลานนี่อพยพไปอยู่ริมถนนกันหมดแล้วแต่คุณยายนั้นเนี่ยยังอยู่ที่บ้านแล้วก็ลอยคอไปแบ่งปันน้ำปลาจากเพื่อนบ้านมา
1: โอ้โหเนาะนี่เชื่อว่าเป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะจริงๆเวลาประสบกับน้ำท่วมก็ต้องเป็นอย่างนี้กันอีกหลายครอบครัวเลยนะครับเนี่ย
0: แล้วทุกปีมีอย่างเนี้ยนะคะทุกปี
1: ครับผม
0: ก็แค่อธิบายเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้โดยเฉพาะน้ำดื่มมันสำคัญแม่เนาะแต่ว่ายังเข้าไม่ถึงนะคิดดู
1: ใช่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่แบบอยู่ตามหมู่บ้านอยู่ตามซอยอยู่ข้างในเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะคนที่แจกข้าวแจกของแล้วก็มาแต่เส้นหลักก็ความช่วยเหลือก็ไปไม่ถึงถ้าไม่ได้เดินลุยน้ำออกมาไม่ได้ล่องเรือออกมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฝ
0: ากนะคะคือถ้ายังไงก็ถามผู้ใหญ่บ้านก็ได้นะผู้ใหญ่บ้านก็จะรู้นะบ้านไหนมีใครอยู่กี่คนอยู่ยังไงอยู่กับใครเนาะ
1: ครับครับ
0: ค่ะเข้าไปมีน้องมีน้ำอะไรก็ว่ากันไปมีสายจากคุณศักดิ์จากโคราชหนึ่งสายค่ะน้องลุง
1: รับสายกันครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: ลุงศักดิ์สวัสดีครับ
3: คร
1: ับ
3: ค
1: ุ
3: ณ
1: ตีครับผมอยู่โคราชนะครับคุณลุง
3: ครับอยู่โคราชครับ
1: วันนี้มีเรื่องอะไรเล่าสู่กันฟังนะโคราชเป็นไงฮะ
3: ผมอยากถามหน่อยเรื่องบัตรประชาชนนะครับ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณลุง
3: มีบัตรประชาชนผมเรื่องสีแรกผมก็ได้ก็เพื่อทบทวนสิทธิธนาคารเป็นใครแต่คนที่ได้ใหม่อีกเดือนนึงนะครับเขาต้องไปทบทวนใหม่ฝากครับ
1: ของ
3: ที่มีเวลานี้นะครับ
1: คุณลงไปแล้วลงไปแล้วผลเป็นไงบ้างฮะ
3: คือผมลงไปแล้วได้แล้วนะครับได้4เดือน
0: แล้วได้ตรวจสอบแล้วว่าผ่านเรียบร้อยใช่ไหมคะ
3: ผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ชุดใหม่นี่ก็ต้องไปตรวจสอบใหม่ไหมครับ
0: เช็คสิทธิ์เหรอ
3: ครับต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ไหมครับ
1: หมายถึงลงไปแล้วเราชื่อเราเคยรู้ว่าเราผ่านแล้วก็ไม่ต้องแล้วครับ
3: อ๋อถ้าผ่านแล้วไม่ต้องใช่ไหมคร
0: ับ ค่ะ
1: ครับ
0: ก็จริงๆเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคุณลุงผ่านเกณฑ์รอบใหม
3: ่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเงินเข้าหรือยังครับคุณลุง
3: ผมยังไม่ได้ไปล็อกไปกดดูแล้ว
0: ยังไม่ได้อ๋อยังไม่ไปดู
1: อ๋อแล้วอยากรู้ว่า
0: ผ่านก็คือใช้สิทธิ์ได้แล้วค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่ง
3: ครับครับคุณโต๊ะอยากโทรมาถามแต่ถ้างั้นจะต้องไปกดท่านก็ถ้าคุณโต๊ะจะให้เด็กที่ว่าไม่เกินวันที่15นะครับชุดใหม่ใช่ไหมครับ
1: จะ1ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้วงเงินตามสิทธิ์แล้วนะครับ
3: ครับ
0: ตามสิทธิ์นั้นเลยค่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ระหว่างผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดหรือผ่านแอปเป๋าตังคุณลุงมีแอปเป๋าตังไหม

0: ไม่มีก็เหมือนเดิมค่ะ
1: ก็คือทุกทีเอาบัตรเอาบัตรไปซื้อของอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณลุง
2: ครับก็ครับกดกดแล้วครับผมได้ร้านตลอดแล้วครับ
0: ก็บัตรไปร้านไปซื้อของ
1: ร้านที่ไปซื้อนี่ไกลจากบ้านไหมครับ
2: ที่เอาของนะครับ
1: ที่เอาของใช่ครับ
2: ก็ประมาณสักกิโลนะคร
0: ับ อ๋อเดินไปได
1: ้หรือก็ต้อง
0: เดินไปได
1: ้นะเอาชัวร์ก็เอาไปลองให้ที่ร้านเขาดูก่อนว่าเงินเราเข้ายังก็ได้ครับ
2: คร
1: ับ
2: เอาไปครับ
0: เราไม่ได้ไปใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะ
2: ใช่ครับยังไม่ได้ไปครับ
0: ไปเลยค่ะไปซื้อของเลยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วนะคะ
2: คร
0: ับ
1: ของที่ร้านพวกนี้แพงไหมคุณลุงเนี่ยถามจริงไม่เคยมีได้ยินมาบอกของพวกนี้แพง
2: ขอบคุณมาก
1: แพงแพงกว่านะ
2: ขอบคุณมาก
1: แพงกว่านะข้างนอกไหม
0: อ๋อค่ะคุณลุงอาจจะไม่ได้ยินไงน้องลุง
1: ไม่เป็นไร
0: ครับ
1: ผมเคยได้ยินว่ามันแพงกว่า
0: คุณลุงเดี๋ยวไปใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: คือถ้าดูจากข้อความหลายท่านบอกว่าคุณลุงต้องไปเยียนตัวตนที่ธนาคารอีกรอบนึงเนี่ยน้องลุง
1: อ้าวนะครับ
0: กับการ
1: ไป
0: จ
1: ่
0: ายคร
1: ั
0: ้งแรกนี่นะคะใช่ก็ถ้าไม่ไปธนาคารก็เข้าแอปปังปังแต่ว่าคุณลุงบอกแล้วว่าไม่มีมือถือเพราะฉะนั้นเผลอๆนี่คุณลุงต้องไปกรุงไทย

0: ไปยืนยันที่ร้านเลยไม่ได้นะฮะ
1: เขาบอกว่าเราไม่น่าจะได้อะไรกันเนี่ย
0: เพราะไม่มีแอปใช่ไหม
1: ไม่มีแอปก็ต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยก็มีเวลานะคะ
0: ครับ
1: อะไรเนี่ยงงมวนปงงงไปหมดทำไมต้องอะไรกี่รอบอ่ะไม่เข้าใจตรงเนี้ยแค่ผ่าน
0: ก็เหมือนเราเหมือนเรากดยืนยันรับสิทธิ์เพื่อใช้นั้นต่อละมั้งเหมือนเราใช้ไทยพลัสเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่ต้องการเข้าไปยืนยันตัวตนคลิกนึงเนี่ย
1: นี่ไงเขาบอกว่าถ้าใครที่ได้รอบนี้รอบใหม่นี่นะคะให้ไปยืนยันตัวตนนะที่ธนาคารกรุงไทยก่อนวันที่12มกราคมปีหน้าหรือถ้าไปธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ถึงวันที่14นี้อันนี้เฉพาะผู้มีบัตรรายใหม่นะที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะนี่ค่ะ
0: รายใหม่แล้วถ้าลุงจะได้อยู่ถ้าเคยได้มาอยู่แล้วล่ะพี่ใช่ไหมฮะ
1: เคยได้มาอยู่แล้วก็บอกว่าให้เนี่ยการยืนยันตัวตนได้ที่แอปเป๋าตังและธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12
0: มกราคมก็ต้องยืนยันใช่ไหมก็ต้องยืนยันอยู่
1: ต้องยืนยันต้องยืนยันส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็เข้าไปร่วมโครงการไทยช่วยไทยพักก็กดยืนยันผ่านแอปเป๋าตังได้จนถึงวันที่15ค่ะยืนยันตัวตนกันไม่เลิกเวลา
0: ขออภัยลุงศักดิ์ถ้าลุงศักดิ์ฟังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวให้เมย์โทรบอกทีก็ได้ เดี๋ยวให้น้องเมย์รังไมโทรไปแจ้งคุณลุงทีว่าขออภัยต้องไปยืนยันตัวตนที่แบงก์ก่อนเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็วงเงินเพื่อซื้อสินค้าก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็อ๋อก็ได้นี้ด้วยนี่รอบนี้รอบสุดท้ายที่ได้ไทยช่วยไทยพักด้วยนะคะ
0: ยังได้พัน
1: ก็โอนให้อีกรอบนึงอ่ะอันนี้ก็ได้อยู่รอบสุดท้ายนะคะยังได้อยู่ยืนยันในกระเป๋าตังค์แล้วก็ยังต้องไปนี่ใช่แล้วคุณดุงเขาไม่มีกระเป๋าตังค์ก็ต้องไปอยู่ดีนะคะโอ้แล้วก็คุณคนสันโดษบอกว่าน้องได้บัตรคนจนแล้วนะคะแม่นะให้ยินดีใช่ไหมคะหรือยังไง
0: ก็ถือว่ายังดีก็ถือว่ายังด
1: ีแสดงความยินดีเหรอพี่คนสันโดษยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะได้แล้วค่ะอย่างนี้เหรอคะน้องยินดีด้วยเหรอคะโอ้ยตายก็ลองไปคุณลุงถ้าร้านค้าอยู่ไม่ไกลอ่ะลองไปซื้อของก่อนก็ได้เปลี่ยนหน้าที่ร้านค้าก็ได้เนาะเนี่ยนะคะต้องไปธนาคารนะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเหมือนกับระบบก็ยังไม่เชื่ออยู่อ่ะมีตัวตนจริงไหมอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็เช็คสิทธิ์ในกระเป๋าตังค์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเอาง่ายๆนะเหมือนเจ้าหน้าที่ที่ว่าทำงานอ่ะเราก็ไม่ว่าหน่วยงานไหนนะเหมือนเขาจะรู้สึกว่าเวลาไปนะนี่คนก็สะท้อนที่เรามาก็บอกว่าเนี่ยคุณสีดูเขาดูเหมือนคนแก่เป็นภาระเขาอ่ะเขาทำหน้าทำตาเขาว่าอย่างเงี้ยประมาณพอบอกว่าไม่มีมือถือเนี่ยนะตกทำหน้าทำตาไม่ค่อยจะแบบเขาว่าอย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงพอไม่บอกว่ามีมือถือไม่มีแอปเป๋าตังค์ก็รู้สึกว่าทำหน้าทำตาไม่ค่อยสู้ดีใส
0: ่ครับมีคุณลุงคนหนึ่งไงน้องนักข่าวไปสัมภาษณ์อ่ะเป็นคุณลุงอยู่ที่เคหะร่มเกล้าอ่ะครับนะฮะเข้าไปเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนน้ำท่วมให้เพื่อที่จะรอรับเงินช่วยเหลือนะครับก็โดนเหมือนทางเจ้าหน้าที่ทางเขตอะตำหนิออกมาไงลุงมีไลน์หรือเปล่าลุงออนไลน์มีไลน์เล่นไลน์คุยกับลูกกับหลานอยู่แล้วทำไมไม่ฝึกทำ
1: โดนดูอีก
0: ฝึกลงสิฝึกทำสิอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมีหรือเปล่า

0: ลุงร้องไห้เลยนะออกมาเจอนักข่าวลุงเหมือนอัดอั้นอ่ะเหมือนจะโอ้โหการไปขอความช่วยเหลือครั้งนี้มันลำบากกับชีวิตทำแบบลุงบอกทำไมไม่เรียนรู้ลุงบอกว่าชีวิตนี้จะไปคิดเหรอว่าน้ำมันจะท่วมอย่างเงี้ยก็ทำไม่เป็นก็หรือต้องมาให้ช่วยนี่ไง
1: ใช่ก็เหมือนใช่นี่แหละเขาบอกว่าดูแบบคือดูถูกมากอะหน้ารู้สึกว่าด็อคือทำให้รู้สึกเป็นปมด้อยไปเลยอะว่าไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟน
0: เนาะพี่ลุงป้าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเราไปให้เขาทำเลยเขากินภาษีเงินเดือนพวกเราอย่าไปสนใจเขาทำงานบริการจะมาแบบทำไมไม่ทำเองอ้าวทำไมไม่ลาออกไปนะ
1: ที่ต้องมา
0: บอกกับเราทำไมไม่ลาออกทำไมไม่จะไม่ทำให้เราก็ลาออกภาษีถ้างั้นจะมาทำงานทำไม
1: ค่ะเนาะคุณมีหน้าที่
0: เมื่อวาน
1: เอาถึงไม่ใช่หน้าที่ก็ช่วยเหลือในเรื่องก็ลำบากนะคะอย่างที่บอกว่าในสถานการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่จะมาทำแบบนั้นยังไงก็ไม่ได้นะคะ
0: ใช่ลุงเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
1: เลย
0: เห็นเมื่อวานทางรองผู้ว่านะครับพี่รองทวิดานะฮะท่านก็ยกมือไหว้ขอโทษแทนเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะก็เห็นบอกว่าได้มีการกำชับใน50เขตไปแล้วว่าต้องบริการประชาชนการสื่อสารเนี่ยอาจจะคือจะให้เขาทำเองเนี่ยต้องสอนนะพี่เนา
1: ะ
0: สอนคือสอนไม่ใช่ตำหนิบางทีเนี่ยเจตนาของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะอยากสอนแหละแต่ว่าสอนก็ต้องสอนเขาดีๆ
1: ใช
0: ่แล้วบางคนเขาไม่มีบ้านไม่มีเน็ตใช่ไหม
1: บาง
0: น้ำท่วมแต่ว่าช่วง
1: เติมเงินเข้าระบบยังเติมไม่เต็มเลย
0: ครับ
1: แต่เติมเงินเข้าโทรศัพท์เนี่ยยังต้องให้ลูกหลานเติมไปที่ตู้ก็ยังเติมไม่เต็
0: ม
1: นะคะเพราะฉะนั้นช่วยเถอะช่วยกัน
0: ครับ
1: นะคะอย่าด้อยค่าอย่าดูถูกเพราะว่าคือเรากำลังเปลี่ยนจริงๆในคือเขาเข้าใจในรัฐบาลเขากำลังจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรที่เป็นดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยแต่มันอย่าทิ้งไว้ใครไว้ข้างหลัง
0: ครับ
1: เขาคิดว่าไม่ได้เหรอไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่หนีทิ้งเขาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องช่วยกันไม่หนีใจมากค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: มีเรื่องของไฟไหม้หอพักตลาดสุวินทวงศ์ท่านั้นก็น้ำท่วมนะคะ
0: ว่าเมื่อวานนี้
1: ไฟไหม้อีกน้ำท่วมแล้วเจอไฟไหม้เข้าไปอีกนะคะอ๋อเป็นหอพักสูง8ชั้นปลูกแบบติดๆกันอะหลายตึกเลยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นใช้เวลาในการดับเพลิงอยู่พอสมควรจุดเกิดเหตุน่าจะเป็น power bank ลุกไหม้บนฟูกบนที่นอนนะคะ
0: โอ้ตัวระเบิดเลย power bank
1: ใช่ค่ะคือเอาจริงๆนะใครที่ซื้อแบบของจีนมาข้างในมันเป็นแค่ก้อนอะก้อนถ่านไฟฉายอะอันตรายมากนะราคาแบบไม่แพงไม่ราคาแบบถูกๆนะคะไอ้ที่อ้างว่าเยอะๆความจุเยอะๆอันนั้นระวังแล้วก็ราคาหลักสิบก็มีนะเดี๋ยวนี้นุ่ง
0: ครับ
1: แฟตเซลราคา89บาทอย่างเงี้ยโอ้โหอันตรายมากนะคะก็ระวังงานนี้ก็เมื่อวานเนี้ย
0: ครับผมเขาเคยบอกนะถ้ามันบางทีเราก็ดูไม่ออกแล้วมันบวมเนี่ยมันต้องบวมขนาดไหนนะพี่เนี่ยมันบวมบวมต้องอย่าใช้เขาว่านะ
1: แบบบวมก็ทิ้งการทิ้งก็ต้องทิ้งในถังที่แบบระบุด้วยว่านี่คือเป็นแบตเตอรี่เป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะค่ะ
0: ครับผมต้องคอยสังเกตดูนะไอ้ของพวกนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดามันระเบิดนี่ไงน่ากลัวน้ำก็เหมือน เชื้อเพลิงดีๆนี่เองเนาะ

0: วนการประกาศขายสวนสยามโอ้นี่เป็นตำนานเลยเนาะเราไปอยู่กรุงเทพใหม่ๆนะก็ไปพักอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากก็ไปเที่ยวบ่อยจริงๆตอนสมัยเป็นวัยรุ่นนะคะคือเวลาจะไปเที่ยวไปไหนก็ต้องไปสวนสยามทะเลกรุงเทพปรากฏว่ารอบนี้เจอวิกฤตความเสียหายน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ส่งผลให้เครื่องเล่นทั้งหมดแช่น้ำเสียหายเกือบ 100% เกือบ 100% นะคะนี่เจ้าของคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศแกบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าสุดๆเลยค่ะนะซึ่งขณะนี้สวนสยามมีการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งวันทั้งคืนจนแห้งแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณเลยคนที่เอาเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยนะคะแต่แกบอกว่าอะไรรู้ไหมแกสูบน้ำออกจากสวนสยามแกเป็นห่วงประชาชนรอบนอกสวนสยามด้วยนะคะความเสียหายครั้งนี้แกบอกว่าน่าจะเฉียด500 ล้านก็ท้อใจนอนไม่หลับแบกค่าซ่อมเครื่องเล่นไม่ไหวแล้วจะไปเดินเรื่องของกู้ธนาคารก็ไม่น่าจะได้เพราะมันมากเหลือเกินแล้วก็ถ้าจะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ไม่รู้จะยังไงเลยอาจจะต้องตัดสินใจขายกิจการในราคา10,000 ล้านพร้อมเครื่องเล่นและพนักงานไปด้วยค่ะน้องบุ้ง
1: 10,000 ล้าน
0: 10,000 ล้าน
1: รวมที่ดินรวมทุกอย่างให้เลยให้ทั้งหมด
0: คือข้างในนั้นอลังการมากนะในสวนสยามเนี่ยแกบอกว่าเนี่ยแค่8 วันนะเนี่ยถ้าท่วมเป็นเดือนนี่รับรองเลยว่าโอ้โหนึกไม่ออกนะท่วม8 วันมาเช็คความเรียบร้อยของสวนสยามด้วยตัวเองหวังว่าจะกลับมาเปิดได้อย่างตามตั้งใจแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้น่าจะเปิดได้นะไม่ต่ำกว่า3-6 เดือนตอนนี้ก็เลยต้องลุ้นกันต่อว่าแหล่งมอบความสุขระดับตำนานของไทยเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหรือไม่อย่างไรท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนมือจริงๆเพื่อความอยู่รอดค่ะถ้าจะขายก็ต้องเป็น10,000 ล้านใครสนใจจะไปซื้อก็คุณเชวัตบอกยอมแล้วรอบนี้ยอมจริง
1: ๆอืมครับ
0: เจ้าของสวนสยามที่แก80-90แล้วนะอายุ
1: โอ้ลูกรุ่นลูกหลานของใครก็ไม่ได้สานต่อแล้วเนาะพี่เนาะ
0: ก็คงไม่ไหวเหมือนกันอ่ะเข้าใจว่าณขณะนี้คนที่บริหารเป็นหลักๆ ก็คือน่าจะลูกกันแหละ
1: ครับครับ
0: โอ้แต่ว่าถ้าขนาดนี้เนาะค่ะ
1: โอ
0: ้
1: ขณะไปช่วงไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะพาลูกไปในสวนสยามเนี่ยในห่วงภาวะวันปกติเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนไม่เยอะจะรู้สึกว่าเออมานี่ก็ดีเนาะคนไม่เยอะแบบเครื่องเล่นอะไรก็ไม่ต้องต่อคิวนานอะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวจะกลายเป็นตำนานแล้วเนี่ยต้องรีบเอ้ยจะไปช่วงนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องปรับปรุงอะไรเยอะแยะมากมาย
1: โอ้ก็หมดปิดต้องปิด6 เดือนนะพี
0: ่ต้องปิดเออแล้วพนักงานนะทำอะไร
1: อืมใช
0: ่เออคือข้างในเนี่ยมันมีหมดทุกอย่างนะมีศูนย์อาหารมีโอ้แล้วพนักงานก็ต้องยังไงอ่ะขาดรายได้สิเนาะ
1: อืมครับคือถ้าบอกจะให้ฮึดอีกครั้งหนึ่งเฮียแกก็ไม่ไหวแล้วนะเฮียเขาก็บอกว่ามันการฟื้นฟูเพื่อกลับมาเปิดนี่แม่มันก็เนาะคือถ้าจะบอกเฮ้ยเรามาลองอัดโปรโมชั่นแบบนี่มันสวนสยามทะเลกรุงเทพที่มันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเด็กๆนะเราแบบว่าช่วยกันไปเที่ยวเพื่อพยุงสวนสยามไว้กันไหมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คงต้องใช้เงินทำการตลาดอีกพอสมควรนะ
0: อืมเยอะเยอะมากด้วยนะคะฟังเพื่อมหาสุทธิฟังลูกทุ่งมหานครอยู่ก็ลองไปติดต่อซื้อดูเนาะ
1: โอ้ก็จะบอกไงนายกนี่ทำธุรกิจอย่างเงินน่าจะเยอะนะลองสนใจไหมมาซื้อธุรกิจแกไหม
0: อยากให้นายกเป็นเจ้าของสวนสยามเออ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลุมมาตุ้มนายกอนุทินนะคะเมื่อวานนี้แกไปไหนบุรีรัมย์
1: ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮะ

0: เจคุณเนวินแล้วปรากฏว่าคุณเนวินก็ผูกข้อไม้ข้อมือจะให้เป็นนายกจนกว่าจะเบื่อเหรอ
1: โอ้โหคนที่นั่งดูน้ำท่วมคนที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยนั่งได้ยินคุณเนวินอวยพรแล้วสะดุ้งเลย
0: ก็เลยไอ้กับไอ้นี่หัวดูเขาอวยพรกันสิโอ้ยไม่เกรงใจชาวประชาเลยอวยพรกันซะก็
1: ครับผม
0: อวยพรว่าให้เป็นนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะเบื่อนะคะผูกข้อไม้ข้อมือเรียบร้อยนี่เป็นงานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าทุกปีเนี่ยคุณเนวินก็จะจัดอยู่ที่สนามช้างอารีนาแล้วก็มีพิธีประกำช้างด้วยนะนี่พิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีประเพณีสืบทอดของตระกูลของคุณเนวินเลยค่ะน้องลุง
1: ครับผม
0: ประกำช้างเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: นะก็บรรยากาศก็ชื่นมื่นนะมีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับที่ไปร่วมอวยพรวันเกิดด้วยเนาะแล้วก็เห็นบอกร่วมประชุมเสร็จแล้วเนี่ยมีการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลยนะฮะมาที่ปพ.นะครับเพื่อบัญชาการเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคือท่านนายกเกก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะแกก็ไม่ใช่ว่าแหมจะไปร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์อย่างเดียวนะฮะนี่ฮะแกก็ทำงานต่อทันทีนะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์นะครับน้ำท่วมที่สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับนี่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาเออนะฮะ
0: ใครบอกแกด้วย
1: เออใครบอกโหน้ำท่วมมีกระติกกระใจไปร่วมงานวันเกิดก็อีกมุมหนึ่งแกก็ถือว่าสั่งการนะวันอาทิตย์นะเมื่อวานวันอาทิตย์ก็สั่งเรียกประชุมนะครับเรียกประชุม
0: ประช
1: ุมเมื่อวานโดนไปหลายดอกนะเห็นท่านนายกโดนอย่างหมอสุพัฒน์นะพี่หมอสุพัฒน์นะครับ
0: หาส่วนกิจนะ
1: ฮะหาส่วนกิจนะฮะที่ลงสมัครพรรคประชาชนเนา
0: ะ
1: ทีนี้คุณหมอก็โพสต์เห็นท่านนายกเนี่ยใส่เสื้อคือเข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยไปงานวันเกิดคุณเนวินต้องใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ไปสิใช่ไหมไปใส่เสื้อได้ไงก็ต้องเอาแบบไปวันเกิดคุณเนวินก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเนวินเขาไปไหนเขาชอบใส่เสื้อสโมสรของเขาไงอันนี้ก็ใส่ไปด้วยทีนี้เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านไปตรวจราชการคือไปเหมือนไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับไปตรวจโรงพยาบาลไปเยี่ยมโรงพยาบาลก่อนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าก่อนหรือหลังที่จะไปวันเกิดนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ไป
0: โอ้มันมีสปอนเซอร์ด้วยนะ
1: มันมีโลโก้ช้างอยู
0: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณหมอก็เลยติงตรงนี้แหละว่าเออมันไม่ค่อยเหมาะสมอ่ะท่านเป็นถึงนายกเป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับน่าจะมีคนติงให้ท่านเปลี่ยนเสื้อสักนิดหนึ่งเพราะว่าการไปสนับสนุนอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการโฆษณาให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์
1: นั่นแหละ
0: หรือเปล่า
1: ก็เลยโดนไปหลายดอกแต่ในมุมหนึ่งเขาบอกกฎหมายเรามันอย่างนี้นะพี่นะคนเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่มันน้ำเปล่าเขาโฆษณาน้ำเปล่าก็ว่าไปนะท่านก็โดนคำวิจารณ์พอสมควร
0: คือเอาจริงๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกก็ไม่ได้ดั่งใจอ่ะไม่ได้ดั่งใจแต่ว่านายกเองก็ระวังตัวที่สุดนะขนาดเมื่อวานนี้ที่ไปค่ายจักรพงศ์ที่ปาจีนอ่ะที่นั่นมันมีโรงพยาบาลสนามมีครัวสนามมีอะไรอยู่ใช่ไหมแล้วก็พอไปถึงก็รับฟังปัญหาว่าตรงนี้เป็นที่รองรับผู้ป่วยนะอพยพมาจากเจ้าพญาไพภูเบศนะมาจากโรงพยาบาลใกล้เคียงบ้านจ้างที่ปาจีนอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดูแลประเทศดูแลประชาชนทีนี้ช่วงหนึ่งเนี่ยนายกก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงที่ขนส่งของปา

0: ีนบุรีด้วยไปถึงก็เข้าไปในโรงครัวก็จับตะหลิวแต่ไม่ได้ผัดอาหารนะไม่ได้ทำข้าวผัดนะแม่ครัวก็ถามว่านายกจะทอดไหมคะนายกก็ตอบกลับทันทีว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่าแล้วก็ก็รู้ตัวอยู่นะคะว่าอย่าทำเลยก็เอ่ยปากชมว่าโอ้ยอาหารน่ากินสิแบบนี้น่ากินดีแปลว่าตั้งใจทอดนะคะก็ประมาณนั้นก็คือแค่จับตะหลิวเฉยๆนะไม่ได้ผัดไม่ได้ทอดอะไรนะคะเพราะว่าถ้าทำเนี่ยรับรองเลยว่าโดนแน่ๆนายกก็เลยรู้ตัวว่าไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนว่านะคะแล้วก็นายกก็ยืนยันว่าขณะนี้จะมีงบมาช่วยซ่อมแซมบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแน่นอนขอให้วางใจไม่ต้องกังวลมีประชาชนสะท้อนว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยขอให้นายกเนี่ยดูแลจังหวัดนี้เป็นพิเศษจะได้ไหมหมายถึงปราจีนบุรีนะนายกก็ตอบกลับว่าแน่นอนดูแลอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ต้องรับปากเนาะไปที่ไหนอ่ะชาวบ้านพูดใกล้สักขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: ต้องแน่นอนก็เอาเป็นว่าณขณะนี้เนี่ยก็ต้องมีแผนรับมืออะไรเยอะแยะมากมายนะคะทุกพื้นที่แหละไม่ใช่เฉพาะที่ป่าจีนไม่ใช่เฉพาะที่ใดที่หนึ่งนะคะต้องมีการวางแผนในปีหน้านี่แหละนะคะนะคะเรื่องการเยียวยา
2: ก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าจากคนที่อยู่ที่ศูนย์อพยพพี่สีเขาสะท้อนมาว่าโหที่นั่นลำบากยังไงนะขนาดมาอยู่ที่ศูนย์อพยพน้ำไม่ได้ท่วมนะแต่ไม่ได้กลับบ้านเนี่ยก็มีความลำบากเกิดขึ้นแล้วนะครับ
0: ค่ะคือใครไม่ค่อยอยากอยู่ข้างนอกหรอกต่อให้มันสบายกว่าที่บ้านหลายเท่าตัวก็ไม่ค่อยอยาก
2: ครับผม
0: ว่าไหม
2: ใช่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังครับ
0: ได้ค่ะพักสักครู่ค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: ส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปี
2: น้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: คุณมีกินหื่นไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย
1: ์อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้น

0: 13:13กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ Facebookทั่วโลกค่ะ LTM FM 95กับเช้าวันจันทร์วันนี้5ตุลาคมวันนี้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครเปิดปกติแล้วก็น่าจะสอบแล้วด้วยนะคะน้องดงเนาะ
1: ครับบางโรงเรียนก็อยู่ในช่วงปิดเทอมแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรเรียนเหมือนกับเรียนคล้ายๆเรียนตอนเรียนซัมเมอร์อย่างเงี้ยครับพี่เรียนเดือนนึงอ่ะวันนี้ก็เริ่มละบางคนก็หยุดยาวตั้งแต่ที่ที่แล้วละลูกผมก็หยุดยาวมาละเปิดจริงๆนู่น
0: เคยไปแล้ว1เดือนนะคะ
1: เออ
0: พอจะต้องเขาเรียกไม่พื้นฟูหน่อยนะคะ
1: ใช่ๆก็เนี่ยแม่หลายคนก็บอกโอ้รอน้ำลดสักทีนะเพราะว่าบ้านพวกผมก็จะอยู่โซนฝั่งนี้แหละฝั่งตะวันออกนี่แหละนะครับพัฒนาการลาดกระบังอ่อนนุชศรีนครินทร์แถวเนี้ยนะครับตอนนี้ที่แถวนี้ที่ยังหนักๆที่ดูแล้วนะพี่ก็มีหมู่บ้านนักกีฬานะฮะหมู่บ้านนักกีฬาในกรุงเทพฯนะครับ
0: หมู่บ้านน
1: ัก
0: กีฬาแล้วก็ในเคหะร่มเกล้า
1: ใช่ในเคหะร่มเกล้าถนนหลวงแพ่งถนนลาดกระบังเจ้าคุณทหารแถบนู้นนะเห็นเมื่อวานท่านอธิการของลาดกระบังเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีลาดกระบังเนี่ยนะอาจารย์คมสันเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นหัวหอกตัวตั้งตัวตีนะในการทั้งกระตุ้นภาครัฐทั้งการทำให้น้ำลดทั้งการตั้งศูนย์ช่วยเหลือนะครับก็เห็นบอกว่าพรุ่งนี้ถนนน่าจะลดพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันที่6นะครับ
0: น่าจะลด
1: วันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ย

0: น้ำในลาดกระบังเนี่ยน่าจะเริ่มถนนเนี่ยน่าจะเริ่มสัญจรได้ปกตินะคร
1: ับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออแล้วมันบอก
0: คาดว่านะเขาบอกคาดว่าพรุ่งนี้ปกติแล้วก
1: ็หวังว่าน
0: ับไปอีกเจ็ดนับไปอีกเจ็ดวันบ้านเรือนเนี่ยถึงจะเริ่มแห้งสนิทได
1: ้โอ้โห
0: พวกการพร่องน้ำวันหนึ่งมันลดประมาณ4เซนบ้าง5เซนบ้าง6เซนบ้างประมาณนี้ครับพี
1: ่มันไม่ได้เยอะมาก
0: ใช่ถึงแม้ว่าจะเอาน้ำออกก็ประมาณนั้น
1: ส่วนใครที่ลดน้ำท่วมอยู่นะคะตอนนี้ก็โทรหาประกันของตัวเองไปก่อนนะคะว่าประกันเนี่ยจะเรียกว่าจะช่วยได้มากกว่านี้แค่ไหนเชื่อไหมว่าเขาบอกว่าบางคันน่ะประกันไม่ได้ตอนที่เราทำประกันภัยเนี่ยเราต้องอ่านกรมธรรม์ดีๆนะบางทีเขาไม่ได้คุ้มครองนะคะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: แต่ใช่บางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่ได้คุ้มครองนะเขาเขียนไว้ชัดเจนแล้วแต่เราไม่ได้อ่านไงตอนที่เราทำบางทีเราอาจจะทำแบบออนไลน์แล้วก็ไม่ได้สนใจอ่านกรมธรร
0: ม์เราทำประกันเนี่ยเราดูอย่างเดียวครับพี่ที่ไหนถูกกว่ากัน
1: นั่นแหละเราลืมเราไม่ได้อ่านกรมธรรม์ว่ามันมีข้อยกเว้นอะไรตั้งเยอะแยะเป็นสิบหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรถใครประสบปัญหาน้ำท่วมสิ่งแรกก็คือว่าห้ามทำเด็ดขาดเนาะห้ามไปสตาร์ทรถนะคะก็คือต้องยกอย่างเดียวนะยกอย่างเดียวเลยค่ะให้รถสไลด์มารอคิวก็ต้องรอนะคะช่วงนี้รถสไลด์รถลากนี่แหละขายดีมาก
0: โอ้ค่ะห้ามขับห้ามสตาร์
1: ทใช
0: ่รถสไลด์ตอนนี้
1: เข้าศูนย์บริการนะอยากก็เลยว่าแล้วก็โทรเช็คกับประกันของตัวเองเลยว่าเนี่ยของเราเนี่ยมันคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนนะเรื่องการจัดการความชงความชื้นภายในก็ยังไม่ต้องเลยค่ะยกไปก่อนอย่างเดียวเลยนะคะ
0: เอาว่าแค่ยังไม่ต้องพูดถึงถ้าเราถ้าประกันไม่ครอบคลุมนะพี่เอาแค่ว่าเริ่มเรียกรถมาลากเนี่ยวันนั้นเจอในเกหะร่มเกล้าลองถามดูว่าที่มันลากเนี่ยเขาคิดยังไงเขาบอกเขาที่ถูกสุดในย่านนี้แล้วเขารับรองเลย 5,000
1: โอ้โหนี่คือถูกสุดแล้วนะ
0: เออเอาบางเจ้าโดนเป็นหมื่นนะคุณจะรถคุณดับแล้วคุณจะตาไป
1: ลากไป4แล้วเห็นมีอยู่เจ้ามันยกไป400เมตรแต่โดนเป็นหมื่นนึง
0: ใช่ไหมเออนั้นเนี่ยที่ร่มเกล้าเนี่ยเขาบอกว่ารับรองเลยนี่เขากล้าบอกออกสื่อเขาถึงเขาไม่แพงไงเขาถึงกล้าบอกเขาบอกในย่านนี้เขาถูกสุดแล้ว 5,000 เขาไม่ซ้ำเติมหรอกนี่เรายังว่าโอ้โห 5,000 นี่ถูกเหรอพี
1: ่
0: เขาบอกไปถามดูได้
1: ก็
0: แค่ลากอะพี่ยังไม่ได้รวมว่ารถเรามันแช่น้ำแล้วมันเป็นอะไรบ้างนะก็ไปว่ากัน
1: ใช่ไหมถ้าคนที่ขับรถไฟฟ้าเขาจะเรียกยานแม่มันแพงอย่างนี้แหละยานแม่เนี่ย
0: ครับ
1: โทรแจ้งกรมการค้าภายในได้นะคะใครเจอหนักๆ1569ค่ะเดี๋ยวก็จะมีบทลงโทษในการโกงราคาช่วงน้ำท่วมรถลากรถยกสวยโอกาสในช่วงวิกฤตนะคะ1569ค่ะเนี่ยจริงๆ
0: ต้องมี
1: รถลาก
0: ในมุมเขาเอาผมก็ต้องลุยน้ำมาช่วยเอารถคุณออกเหมือนกันนะ
1: ก็เข้าใจแต่ว่าโขกกันโขกสับกันขนาดนั้นเนี่ยมันก็เกินไปนะสี่ไป500เมตรอย่างเงี้ยโอ้โหเจอไป
0: เป็นหมื่นนะ
1: คุณบอม
0: น
1: ะตอนก่อนแต่แม่คุณบอมสินเจริญอ่ะแกโดนไปหมื่นหนึ่งอ่ะแกโมโห
0: ใช่ไหมพี่
1: ยกไปแค่400เมตรหมื่นหนึ่งค่ะก็งั้นล่ะช่วงนี้ก็อยากโขกอยากตับกันมากนะคะเอาแต่พอดี
0: แล้วรถที่จอดตายนะไม่ว่าจะคลองจันนะเนี่ยแล้วก็ล่มกล้าวเนี่ยนะตามเคหะที่จอดอยู่คือแบบส่วนใหญ่คือไม่คิดไม่ฝันตื่นเช้ามาน้ำมาแล้วเอาออกไม่ทันหนีไม่ทัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มจมที่แค่ล้อบางคนก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ปล่อยน้ำขึ้นเรื่อยๆโอ้โหขึ้นมาถึงเนี่ยฮะพี่เกือบหลังคาบางคันก็ต้องปล่อยแล้วอ่ะดูทำไง
1: โอ้น่าเห็นใจน่าสงสารคือทุกสิ่งอย่าง
0: ครับ
1: มาดูน้ำใจคนไทยยังคงหลั่งไหลไม่ขาดสายนะคะในช่วงน้ำท่วมหลายพื้นที่

0: ที่ล่าสุดนะคะนี่คนบันเทิงคนหนึ่งนะคะจริงๆเขาเป็นนักธุรกิจนะแต่ว่าพอมาแต่งงานกับคนบันเทิงเขาก็กลายเป็นคนบันเทิงไปด้วยค่ะคุณมุ่งใบหยกมุ่งเนี่ยเขามีทีมใบหยกซัพพอร์ตทีมนะคะร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นน้ำดื่มถุงยางชีพเพื่อไปยังพื้นที่ผู้ประสบภัยแกก็โพสต์ข้อความส่งกำลังใจสั้นๆนะคะว่าบีบมือนะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็ประกาศเปิดรับข้อมูลจากประชาชนโดยตรงว่ามีโซนไหนต้องการความช่วยเหลือคอมเมนต์ไว้ในใต้คอมเมนต์ของคุณบุ้งนี่แหละค่ะใต้แคปชั่นว่าห่วงใยบีบมือเนี่ยนะเพื่อให้คนที่ทราบพิกัดหรือว่าพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้ส่งข้อมูลกับแกโดยตรงนะคะแกบอกว่านี้ไม่ใช่แค่การส่งสิ่งของนะแต่เป็นการส่งน้ำใจส่งต่อกันไปเป็นทอดๆในวันที่หลายครอบครัวกำลังเจอกับความยากลำบากเพราะฉะนั้นใบหยกซัพพอร์ตทีมของคุณบุ้งกับสามีคุณอะไรนะสามีแกน่ะขอร่วมเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือและก็ส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะก็ บนรถกระบะนี่นะคะก็มีคุณเวฟคุณเวฟ
1: สาริน
0: บางยี่ขัน
1: สารินครับผม
0: ชื่ออะไรนะสารินเหรอ
1: ใช่ใช่ไหมเวฟสาริน
0: คุณเวฟสารินบางยี่ขันนะก
1: ็
0: ลุยหน้าดูเลยนะคะก็ไปช่วยนะคะนี่เขาก็จะมีทีมของเขาทีมใบหยกนี่แหละค่ะซัพพอร์ตทีมก็น่ารักมากนะคะก็คือท้ายรถกระบะนี่คือของเต็มเลยแล้วก็ไปกันนะคะก็นี่ช่วยกันนะคนบันเทิงก็ไม่นิ่งนอนใจแล้วคุณบุ้งนี่นะคะแกก็นุ่งกางเกงขาสั้นพร้อมจะลุยตลอดเวลา
1: โอ้ครับ
0: ค่ะก็น่ารัก
1: ก็หลายคนดาราตรงนี้เยอะนะฮะที่มาช่วยน้ำท่วมนะคุณมัมคุณเท่งคุณโหน่งเนี่ยคุณเท่งกับคุณโหน่งเนี่ยเขาก็ส่งของช่วยเหลือคุณเจเจตลินก็ไปลุยช่วยพี่เปิ้ลนาคอนเมื่อวานเนี่ยพี่เปิ้ลนาคอนเขาก็เหมือนเป็นศูนย์กลางในการรับของบริจาคเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แกก็มาเล่านะฮะวันนี้เดินเข้ามาเหมือนกับเป็นโกดังที่เก็บของเพื่อที่จะกระจายต่อให้กับผู้ประสบภัยนะฮะก็เจอว่าเอ๊ะกองของกองนี้เยอะมากเลยของใครก็ถามนะครับก็ลูกน้องก็เอาป้ายมาติดบอกนี่ครับของคุณกึ้งอ่ะกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริครับพี่คุณกึ้งเดี๋ยวนี้ก็ผันตัวเหมือนเป็นผู้บริหารแล้วนะพี่นะไม่ค่อยอยู่เบื้องหน้าในวงการบันเทิงละนะครับคุณกึ้งก็ส่งของมาช่วยพี่เปิ้ลเขาก็ซาบซึ้งเขาบอกโอ้โหผู้ชายคนนี้นะไม่เคยโทรบอกไม่เคยอะไรเลยเขาบอกว่าย้อนกลับไปพี่เปิ้ลเขาเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วประมาณ10ปีที่แล้วนะเขาบอกครอบครัวเขากำลังลำบากกำลังจะแย่กำลังจะล้มแต่แกไม่ได้สนิทกับคุณกึ้งเลยนะอยู่กึ้งเนี่ยให้เงินแกมา10ล้าน
0: โ
1: อ้ให้เงินแกมา10ล้านเพื่อเอาไปใช้หนี้ในตอนนั้นนะโดยไม่คิดดอกเบี้ยเลยนะแกพี่เปิ้ลบอกแต่ตอนนี้แกใช้คืนหมดแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับว่าแกบอกแกเป็นหนี้บุญคุณอ่ะเหมือนกับเนี่ยแกกำลังจะบอกว่าคนเราในภาวะลำบากแบบนี้ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครช่วยอะไรได้เนี่ยอยากให้ช่วยเพราะว่าคนที่เขาได้รับเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ารู้สึกถึงความได้รับเนี่ยมากกว่าภาวะปกติอีกร้อยเท่าพันเท่านะครับแกก็บอกเนี่ยแกก็จำไม่ลืมเลยพี่สีว่ากึ่งเนี่ยอยู่ๆให้เงินแกมาตอนนั้นนะจะไปกู้อย่างก็คงไม่มีใครให
0: ้ไม่ต้องคืนกันหรอหรือยังไงคือคืนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: คืนเมื่อไหร่ก็ได้แกว่าอย่างนั้นเลยพี
0: ่
1: แต่แกบอกตอนนี้แกคืนไปหมดแล้วนะตอนนี้แกคืนหมดแล้วแต่ว่าตอนนั้นแกรู้ว่าโอ้โหแบบมันมีค่ามากนะเองก็เลยจะมาเล่าเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับตอนนี้คนก็อาจจะกำลังลำบากคนที่ลำบากเนี่ยลำบากอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพอที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือไปได้เนี่ยนะครับโอ้ก็นะคนที่เขาได้รับเนี่ยเขาจะเห็นค่ามากมายมหาศาล
0: ใช่ จริง

0: ราะช่วงนี้ก็เลยเห็นความช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในศูนย์อพยพเมื่อวานมีนักข่าวที่เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโหคืออยู่เนี่ยมันสุขสบายจริงนะมันมีข้าวกินมีน้ำมันมีเพื่อนบ้านมานั่งคุยหัวอกเดียวกันเนี่ยแต่ว่าใครๆก็อยากกลับบ้าน
1: เ
0: นอะไม่อยากมาอยู่
1: อยากอยู่บ้านของตัวเองกันทั้งนั้นแหละ
0: ใช่ห้องน้ำก็ต้องต่อคิวกันเข้าเสื้อผ้าก็ต้องไปหาแขวนที่ตากกันครับก็เขาบอกหยิบอะไรออกมาไม่ทันเลยนะบางทีตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการนะครับก็คือบางทีแค่เสื้อผ้าเนี่ยที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยมันก็มีค่ามีความหมายแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนออกมาก็คือกระเป๋าใบเล็กๆใบนึงอ่ะที่เป็นของมีค่ามือถือเป๋าตังค์หยิบออกมาแล้วก็มาอยู่กันเลยแล้วก็ไม่ได้เก็บข้าวเก็บของข้างในบ้านกันเลยเพราะเสื้อผ้าก็ไม่พอนะครับบางคนก็มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นประเด็นนะพี่สัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นประเด็นเพราะว่าคนที่เลี้ยงแมวอยู่ที่เคหะร่มเกล้านะครับที่ศูนย์อพยพนะเขาบอกว่าฟังนายกพูดแล้วน้ำตาไหลเลย
1: คือนายกท่านไปพูด
0: ที่นครสวรรค์ท่านไปพูดบอกว่าถ้าผู้ว่ามีคำสั่งเตือนให้อพยพให้เอาชีวิตออกมาก่อนเลยสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรเลยยังไม่ต้องเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาไปดูแลเองเอาตัวเองออกมาก่อนเพราะว่าที่ศูนย์อพยพเนี่ยบางทีเนี่ยคนกับสัตว์ก็ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้โอ้โหพอท่านพูดอย่างนี้ไปเดี๋ยวท่านอาจจะลืมนึกถึงหัวอกคนเลี้ยงแมวนะโอ้เมื่อวานเนี่ยพี่คนนี้เขาเลี้ยงแมวนะเขานั่งสัมภาษณ์ไปเขาปาดน้ำตาไปเขาบอกว่าทำไมพูดแบบนี้เขาก็รักสัตว์ของเขาอะนะเขาก็รักสัตว์ของเขาเขาบอกไม่เป็นไรถ้านายกไม่ช่วยเดี๋ยวเขาช่วยเองก็แต่ผมว่าเจตนาท่านก็คงจะหมายถึงแบบให้เอาชีวิตให้เอาตัวเองออกมาก่อนตอนนั้นน่ะ
1: ใช่
0: โดยเฉพาะจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยตัวห่วงบ้านเลย
1: ไม่ค่อยอยากออกกันหรอก
0: พี่บุ๋มอ่ะพี่บุ๋มตัดพ้ออ่ะบอกคนนี้กู้ภัยเอาเรือเข้าไปช่วยแล้วแต่ผู้สูงอายุในที่ปัจจีนเนี่ยบอกยังไม่ไปเดี๋ยวดูสถานการณ์พรุ่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะพี่บุ๋มบอกนั่นหมายความว่ากู้ภัยเราต้องสแตนบายอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เย็นจนถึงพรุ่งนี้เพื่อรอป้าดู
1: บ้านเนี้ย
0: รอบ้านด้านนี้รอในชุมชนเนี้ยกู้ภัยต้องหลายชีวิตเลยต้องแทนที่ได้ไปช่วยหมู่บ้านอื่นต่อก็มาต้องพะวงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำขึ้นแน่ก็ต้องรอเพราะว่าไปขอให้ออกแล้วไม่ยอมออกเนาะก็ถ้าจริงๆถ้าบ้านนั้นถ้าบ้านท่านเริ่มท่วมแล้วแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วอยากให้ออกนะอยากให้ออก
1: เมื่อก็อยากได้เหงื่อเอาจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่เขาทำงานลำบากนี้ก็
0: ครับ
1: ก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วย
0: คือไม่มันไม่แน่นอนหรอกมันไม่สุขสบายเท่าอยู่บ้านหรอกนะ
1: ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะออกมากันเถอะมาดูน้องเนเน่สักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้โอ้โห
0: เนเน่นายแน่มาก
1: เรายังเคยเปิดเลยในรายการเรานะคะเมื่อที่ก่อนนู้นจริงๆเพลงนี้นายแต่งก่อนได้แชมป์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าทำไมสองสามวันนี้คนถึงมาแชร์กันเพลงนี้ก็ไม่ทราบเนาะ
0: เป็นกระแสแล้วค่ะเป็นกระแส
1: เป็นกระแสใช่ไหมจริงๆแล้วนะแอดแต่งหลายวันแล้วนะคะเปิดมันหลายวันแล้วเมื่อวานก็มีคนไม่ใช่เมื่อวานหรือหลายวันละมีคนบอกว่าตอนที่เนเน่ฟังเพลงเนเน่นายแน่มากที่นายแอดร้องนะคะกับบรรดาศิลปินอาวุโสหลายท่านเนี่ยก็ส่งภาพว่าเนเน่ทำหน้าแบบเนี้ยดูหน้าไม่พอใจไม่ชอบดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะเนเน่บอกว่าหนูได้ฟังแล้วชอบมากๆเลยทำให้นึกถึงช่วงเด็กๆฟังก็น้ำตาไหลนิดนึงแล้วก็ไปดูเรียนเพื่อนก็เปิดฟังกันขอบคุณกำลังใจจากคนไทยและต่างชาติทั่วโลกนะคะเธอก็บอกว่าชอบขอบคุณแอดดูแอดด้วยซ้ำไปนะไอหน้านั้นนะคือคนก็ส่งต่อ

0: อกกันเองว่าเนเน่ไม่ชอบอะไรประมาณนี้ขนาดเนเน่ตอบแบบนี้แล้วนะก็ยังไม่วายมีคนบอกว่าอ๋อเนเน่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละจะให้พูดว่าไม่ชอบได้ยังไงเราต้องบอกว่าชอบไปก่อนแอดลุงแอดให้เงินตั้ง1 ล้านอะไรประมาณนี้เออก็ไปนู่นเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เธอบอกว่าเธอใจฟูมากนะคะมากรุงเทพรอบนี้เมื่อวานโอ้โหมีบัตรที่เกลี้ยงเลยนะคะ
1: ครับ
0: เนาะกลุ่มสยามพิวัฒน์ผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคเอกชนจัดงานเวลคัมเนเน่นะ Win the World for Thailand ต้อนรับอย่างเป็นทางการที่พารากอนฮอลล์ก็ปรากฏว่าแน่นจริงๆนะคะคนไปรอรับกันเยอะมากนี่ก็เห็นบอกว่าเริ่มด้วยขบวนแห่ทั้งเนเน่และครอบครัวนะคะก็แห่กันไป1 ชั่วโมงก่อนจะวกกลับมาที่สยามพารากอนก่อนจะขึ้นโชว์นะคะเปิดให้คนที่สนใจเข้าร่วมงานฟรีแต่ว่าต้องหาบัตรก่อนนะงานฟรีก็จริงนะคะทุกคนก็ต้องมีบัตรนะเนเน่บอกว่าขอบคุณที่มาต้อนรับหนูไม่คิดว่าจะเยอะกันขนาดนี้ตื่นเต้นนะคะหนูก็จะเซย์ไฮได้ทุกคนด้วยค่ะทุกคนชื่นชมเรียกชื่อตลอดพอมีคนเรียกชื่อว่าเนเน่เนี่ยใจฟูมากๆเลยเธอก็ว่าอย่างนั้นตามสไตล์เนาะห้าวๆแต่ถามว่าเอาโมเมนต์ตอนที่ได้เป็นแชมป์นิดนึงเป็นยังไงตอนนั้นก็บอกว่าก็อึ้งมากๆหนูไม่ได้คิดว่าจะเรียกชื่อหนูเป็นแชมป์คือแบบเป็นลมไปเลยตอนซ้อมก็ทำท่าเย่ๆอะไรไว้ก่อนแต่พอประกาศชื่อจริงๆเนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงมันเป็นลมเลยเธอว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย เธอมีพรีเซนเตอร์เข้าประมาณสัก10 กว่าตัวแล้วนะคะน้องดงโอ้โหยาสระผมแชมพูเนี่ยนะคะแล้วก็มีเครื่องสำองสำอางก็ประมาณ10 ตัวกว่าแล้วค่ะตอนนี้เธอก็บอกว่าตอนนี้เธอก็ดีใจนะคะจะ10 ตัวไหมอันนี้ก็รอผู้จัดการเนาะต้องรอชมหนูเองก็คงมุ่งมั่นทำเพลงแล้วก็ทำทัวร์บ้างหรือว่าอย่างนั้นเธอก็บอกว่าตอนนี้เธอก็ดีใจนะคะคุณจำมอนหายไปไหนส่วนการปรับตัวของหนูเน่ๆนะคะแน่นอนหลายคนบอกว่าต้องเน้นการเรียนก่อนนะคะโดยเฉพาะคุณครูนะคะที่โรงเรียนของเธอที่ภูเก็ตนะคะบอกว่าขอพื้นที่ให้กับเน่ๆนะคะคือที่โรงเรียนเนี่ยเน่ๆก็ยังเป็นนักเรียนอยู่นะเขาก็บอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยเน่ๆอาจจะไม่ได้เป็นซุปเปอร์อะไรอย่างนี้นะคะขอให้เป็นนักเรียนนะเป็นน้องแพรวเหมือนเดิมนี่แหละนะคะตารางงานก็ต้องคู่กับการเรียนนะคะแล้วก็บอกว่าความดังระดับโลกเป็นยังไงเธอก็บอกว่าก็ภูมิใจนะอยากจะขอบคุณตัวเองตอนที่เด็กมากๆเลย18 ขวบนี่แหละอยากขอบคุณนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยพาหนูไปสู่อนาคตที่เป็นจริงนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งมีนักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงที่คนมาเรียกว่าเน่เป็นลูกสาวแห่งชาติเธอก็บอกว่าโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากๆเลยคำนี้นะประทับใจในตัวเองมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์แล้วก็เรียกหนูว่าลูกสาวแห่งชาติถามว่าชินไหมไม่ชินค่ะเธอก็บอกเลยว่าไม่ชินแต่ก็ดีใจเนาะตอนนี้มีคนเรียกลูกสาวแห่งชาติแล้วไม่คิดว่ามันจะถึงวันนี้นะคะหลายคนมาเป็นแรงบันดาลใจให้ก็อยากบอกว่าถ้าอยากให้ความฝันเป็นจริงก็ซ้อมเยอะๆมุ่งมั่นเยอะๆอันนี้คือบอกกับตัวเองนะคะส่วนคุณพ่อนิดนึงละกันนะคะคนนี้แหละเป็นคนที่แบบโอ้โหตั้งใจจริงๆในการที่จะแบบปั้นลูกตั้งแต่เด็กนะคะพ่อบอกว่ามันไม่คาดคิดอะว่าวันนี้จะมาถึงตื้นตันใจมากตอนที่น้องได้แชมป์ก็ล้มลงไปด้วยเหมือนกันแบบอัตโนมัติเลยนะยืนร่วมอยู่กับ3 คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ล้มทุกคนตามไปเลยนะคะหลายคนก็ถามเรื่องการเซ็นสัญญากับAGT ว่ายังไงคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนเพราะยังไม่ส่งอะไรมาเลยแล้วก็ยังบอกอะไรไม่ได้สำหรับการรับงานต่อจากนี้ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยต้องปรึกษาทาง AGT นะคะถ้าในประเทศไทยบางชิ้นบางอันก็ปรึกษาเหมือนกันแต่ตอนนี้รับได้ไม่มีปัญหาตอนนี้ชื่อเสียงเงินทองที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างกับเด็กในวัย16 ถามว่า

0: ็นห่วงลูกเรื่องอะไรพ่อเองก็บอกว่าก็เป็นห่วงว่าถ้าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยพ่อเองก็รับสภาพแบบนี้ไม่ไหวหรอกเพราะมันเร็วเกินไปแล้วก็ต้องมีทีมช่วยดูอยู่นะคะนี่ถามเรื่องเคล็ดลับการดูแลลูกคุณพ่ออนรงค์อํารอยบอกว่าก็ดูแลเหมือนทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่าเอาเวลาส่วนตัวเขาเนี่ยเอาเวลาส่วนตัวเรามาให้เขาแค่นั้นเองให้เยอะๆเลยเหมือนกับทุ่มให้เขาเต็มที่ตั้งใจให้เขาไปถึงตรงนั้นก็เลยต้องยอมสละทุกอย่างเพื่อลูกให้กำลังใจไม่ว่าใครก็เหมือนกันนะคะได้อยู่ข้างเขาในตอนที่เขาทำความฝันตัวเองมันเป็นสิ่งที่อาจจะสมบูรณ์ได้กับกำลังใจตรงนั้นคุณพ่อพูดดีเนาะนี่ค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนาะครอบครัวเปลี่ยนแปลงเยอะมากเยอะจนบอกไม่หมดนี่พ่อยอมรับตรงๆนะคะแล้วก็บอกว่าการความสนุกสนานในครอบครัวมันจะขาดไปความรู้สึกนะแต่ความจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะคะก็คือต้องทำใจนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้ในช่วงงานเนี่ยนะคะไฮไลท์เนเน่ก็แสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยด้วยนะคะเขาก็เลยรณรงค์เชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็ยอดที่ได้ในงานเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะไปมอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อเอาไปบรรเทาทุกข์บรรเทาสารภัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะน้องดวงค่ะอ๋อน้องดวงเสียงหายไปเนาะมาดูกีฬาสักกันหน่อยนะคะวันนี้กีฬาหลังจากที่เอเชียนเกมเป็นยังไงปิดฉากแล้วเนาะเอเชียนเกมปิดฉากเรียบร้อยแล้วนะคะส่งต่อไปที่ประเทศต่อไปเจ้าภาพครั้ง21อีก2ปีคือประเทศกาตาร์นะคะอ๋อก็นี่ค่ะเดี๋ยวไม่ใช่2ปีดิอ๋อก็2ปี4ใช่มั้ยเอซึ่งเกมก็4นี่นานะคะอ๋อ4ปีนะคะก็ในส่วนของนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้ลงสนามปิดการแข่งขันนะคะมีน้องว่านนักกีฬาตะกร้อหญิงนะคะถือธงชาติไทยพร้อมด้วยน้องบิวภูริพลนักกีฬาหนุ่มในเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยปีนี้เราก็ถือว่าทำเหรียญได้เยอะอยู่นะ18เหรียญทองนะคะ18เหรียญทองนะคะก็กลับมาก็คงจะได้รับการอัดฉีดกันนะคะสำหรับในส่วนของกองทุนกีฬาที่ต้องมอบให้กับนักกีฬายอดทะลุรวมไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ18ทอง20 13เงิน21ทองแดงเนี่ย236ล้านค่ะที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต้องจ่ายนะคะนี่สำหรับเงินอัดฉีดรอบนี้นะคะเราจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียนะคะเราเป็นเจ้าอาเซียนตัวจริงเลยอันนี้ต้องยอมรับไม่คือจริงๆถ้าไปดูจากกีฬาซีเกมส์ต้องนะเจ้าอาเซียนเนี่ยก็จะสลับกันเนาะใครเป็นเจ้าภาพก็คนนั้นแหละแต่ว่าเอเชียนเกมเนี่ยของจริงนะคะของจริงเลยเรากวาดมาทั้งหมดนะคะรวมแล้ว52เหรียญนะคะ18ทอง13เงิน21เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ของตารางในเอเชียนเกมของเอเชียค่ะโอ้อิหร่านนี่แซงไปหุดหวิดเลยฮันดงเนาะก็เอาเป็นว่า200กว่าล้าน236ล้านนะคะนักกีฬาก็จะได้ไป165ล้าน5แสนผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นแล้วก็สมาคมรับไปสมาคมละ44ล้าน5หมื่นบาทนะคะนี่คือที่ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต้องจ่ายค่ะให้กับเอเชียนเกมภายใน7วันด้วยนะรอบทิ้งแล้วหมดแล้วนะต้องมอบเงินกันภายใน7วันเพื่อขวัญและกำลังใจผู้สร้างผลงาน
1: เพราะจะไม่มีนักกีฬามาบอกยังไม่ได้เงินเลยนี่เป็นสมมุติเสียเลยนะ
0: ไม่ได้แล้วเนาะก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมยังไม่ได้ทวงกันเดี๋ยวแล้วก็ไม่ต้องหักอะไรแล้วเนาะ

0: ครับครับ
1: นักกีฬาก็จะได้ไป
0: อันนี้เงินน่าจะเหมือนน่าจะเข้านักกีฬาโดยตรงอะมั้งพี่ใช่ไหมฮะหรือต้องผ่านสมาคม
1: น่าจะอุ่น
0: อันนี้แต่น่าจะเพราะมันเป็นเงินรางวัลบุคคลอะเนาะน่าจะได้เลยนะ
1: คิดว่าน่าจะโอนเหมือนเดือนนั่นแหละเงินเดือนนักกีฬานั่นน่ะคิดว่านะ
0: ก็ต้องหรือต้องผ่านสมาคมเพราะว่าโค้ชได้ด้วยอะไรอย่างนี้ได้ด้วยไม่แน่ใจอ
1: ันนั้นเขาแยกไปให้แล้ว
0: แยกไปนะพี่นะอ๋อ
1: แยกให้แล้วใช่ค่ะแยกให้แล้วว่าสมาคมได้เท่าไหร่แล้วก็โค้ชได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ย18เหรียญนี่เกินเป้าหมายนะคะ18เหรียญทองนี่เกินเป้านะเพราะว่าเขาตั้งไว้ว่าประมาณสัก15เหรียญทองหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นมากๆเลยก็คือน้องบิวภูริพลบุญสอนนะคะคนนี้คว้า2เหรียญทองนะคะ2เหรียญทองเลยค่ะแล้วก็ทำลายสถิติด้วยนะคะ2รายการแล้วก็ได้รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือว่า MVP ฝ่ายชายด้วยนะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยฮะ
1: ยอดเยี่ยมเลยใช่นะคะแล้วก็อีกคนนึงที่เราเพิ่งเห็นโซเฟียเกลมอนโกโมรีคนนี้ได้เหรียญทองเรือใบพร้อมกับคว้าตั๋วไปโอลิมปิกปี2028ด้วยค่ะสวยมากน้องคนนี
0: ้คนลูกครึ่งไทยเหรอพี่เหรอ
1: ใช่ค่ะโซเฟียมอนโกโมรีเนี่ยค่ะเธอได้เหรียญทองกีฬาเรือใบ
0: เมื่อก่อนเรามีดาราคนหนึ่งนามสกุลอย่างนี้ไหมพี่คุณฟรอนมอนโกโมรีไหม
1: ใช่อันนั้นเป็นดารา
0: นะไม่รู้เป็นอะไรกันหรือเปล่านะฮะ
1: ถ้าแล้วก็ลูกครึ่งเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็
0: น
1: ก็ลูกครึ่งแหละใช่ดูจากนามสกุลนะคะ
0: ดู
1: จะสวยมากคนนี้เป็นดาราได้สบายเลยนะคะโซเฟียเกลมอนโกโมรีลูกครึ่งไทยอเมริกันอายุ23ปีเอง
0: พี่สีพูดจนต้องไปเสิร์ชดูเลยฮะ
1: ต้องไปเสิร์ชเลยค่ะ
0: โซเฟีย
1: สวยจริงโซเฟียนักกีฬาเรือใบเอาเสิร์ชแค่นี้พอแล้วก็เจอนะคะ
0: โอ้
1: เป็นไง
0: โซเฟียเรือใบ
1: โซเฟียเรือใบแค่นี้
0: น่ารักน้องน่ารักอยู
1: ่เนาะสวยมาก
0: เนื่องจากเขาเล่นเรือใบนะเขาก็จะแบบอยู่กลางแดดนะผิวจะแทนๆหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แทนหน่อยโอ้ครับครับครับ
1: ค่ะ
0: โอ้เรียนจบฮาร์วาร์ดนะครับพี่

0: นี้ไม่รู้ว่าใครจะมาดักทำร้ายอะไรเขาหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเกินไปมากๆสำหรับการเจอแบบนี้แล้วเขาย้ำด้วยนะว่ามีทุกวันนั้นที่ส่งข้อความมาพวกนี้แล้วเนี่ย
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวเขาค
1: ุ
0: มเจออินโดเนี่ยนะฮะชนะก็เสมอตัวถ
1: ้
0: าแพ้เนี่ยสงสัยไอ้พวกนี้ส่งมาอีกแล
1: ้
0: ว
1: โ
0: อ้โหนี่ฮะเป็นโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยมันต้องเจออะไรอย่างนี้เชียวหรือเขาว่ากันนะ
1: ค่ะ
0: โอ้เอา
1: น่าสงสารมากๆเลย
0: สะท้อนหวังว่าการสะท้อนออกมาครั้งนี้จะทำให้ไอ้พวกที่เกรียนคีย์บอร์ดที่ชอบไปเม้นเขานี่ได้หยุดพฤติกรรมอย่างนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้โห
1: ไม่น่าร
0: ัก เลยโอ้โห
1: ไม่น่ารัก
0: ใช่จริง
1: ค่ะ
0: นี่โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันเกรียนคีย์บอร์ดบ้านเรา
1: เออ
0: โ
1: อ้ค่ะเดี๋ยวปิดบันเทิงแล้วก็ไปฟังเพลงสดกันเลยไหม
0: ได้เลยครับพี่ครับผม
1: นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ใบดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสดเช้าวันจันทร์นี้นะคะ
3: ครับพี่ตีพาไปที่ฉะเชิงเทราพี่ตอนนี้เนี่ยใครอยู่แถวบางปะกงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าวันๆนี่ไปยืนจะเป็นร้อยคนเลยริมแม่น้ำเป็นร้อยเลยนะพี่เขาบอกว่าตั้งแต่หอนาฬิกายาวริมไปถึงโรงพยาบาลไปช้อนกุ้งพี
2: ่โอ้กำลังจะบอกว่าไปตกปลาเอาไปช้อนกุ้ง
3: ไปตกโลปลาในตอนนี้น้อยไปเลยกุ้งมาเพียบเลยเพราะว่าน้ำท่วมกุ้งหลุดจากบ่อจากฟาร์มมากุ้งขาวบางคนถือแค่สวิงนะบางคนเอาแหไปหวานด้วย
2: ค่ะ
3: นะครับมีคุณพี่ท่านนึงเนี่ยนะฮะมาจากบางน้ำเปรี้ยวขับรถมา20กิโลไปกับ40โลตั้งใจมาเลย1เอาไปกิน2เอาไปขายได้เงินมากับผัวมากับสามี2คนมายืนอยู่ถือสวิงคนละอันตอนนี้เขาบอกคนที่บางปะกงแถวนั้นนะ
2: ค่ะ
3: ไปยืนริมน้ำกันเต็มเลยรอเอากุ้งแล้วได้กันเนี่ยนะฮะเขาบอกไปได้คนนึงไม่ต่ำกว่า10โลนะพี่
2: โอ้โห
3: มันรู้หมดยังนะตอนนี้นะ
2: เดี๋ยวที่ไปตัด
3: ใครอยู่แถวนั้นลองดูนะเมื่อวานเนี่ยไปได้เป็น10โลวันนี้ไม่รู้หมดหรือยังนะเอ้าไปยืนดูได้โอ้เพราะว่าตอนนี้ที่ริมน้ำนะพี่แถวเขื่อนริมน้ำบางปะกงเนี่ยกลายเป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยมารอตักกุ้งรอช้อนกุ้งกันเนี่ยเป็นร้อยคนไปดูได้เลยเขาบอกเป็นร้อยคน
2: ค่ะ
3: อย่างนี้ไม่ผิดด้วยใช่ไหมอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนรถส่งกุ้งคว่ำแล้วไปเอาอย่างนั้นนั้นผิด
2: ใช
3: ่ไอ้นี่แล้วก็ตกเนี้ยตกปลาก
2: ุ้งมันมากับน้ำก็ไม่ผิด
3: มันมาเองอ่ะ
2: ไปตักก็ได้ใช่ไหม
3: โอ้สงสารเกษตรกรเหมือนกันเนาะแต่มันหลุดน้ำท่วมแล้วมันหลุดมาแล้วทำไงได้ครับ
2: โอ้โหช่วงนี้น้ำขึ้นได้รีบตักจริงๆนะช่วงนี้นะ
3: โอ้น้ำขึ้นให้รีบตัก
2: อันนี้ไม่ใช่ตักน้ำนะตักกุ้ง
3: ทำอะไรกันดีตอน
2: ไซส์มันจะขนาดไหนไม่รู้นะ
3: ทำอะไรกันดี
2: ตัวแต่ละตัวไซส์คือเจ้าของนี่เขาเลี้ยงก่อนที่จะแบบขายหรือยังไม่แน่ใจนะเขาก็ได้ขึ้นกุ้งเนาะ
3: ใช่
2: ตัวน้ำท่วมซะก่อน
3: ยังอยู่ในช่วงที่กำลังปั้นมาขายอยู่แหละพี่ใช่ไหมแต่รวมๆแล้วก็เอาไปขายต่อได้อะเขาบอกเอาไปขายต่อได้สร้างรายได้กับครอบครัวด้วย
2: ก็ไม่ว่ากันนะเพราะมันมากับน้ำเนาะ